0: Biller ID หรือว่ารหัสประจำตัวผู้ให้บริการก็คือ0994001601275นะคะ0994001601275โดยทุกยอดการบริจาคสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2เท่าค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสภาพอากาศเช้าวันนี้นะครับกรุงเทพมหานครวันนี้ฝนลดลงแล้วนะครับคนกรุงเทพถ้าท่านต้องการจะซักผ้าเตรียมตัวได้เพราะว่าสายๆเนี่ยจะมีแดดเข้ามาแต่ว่าภาคเหนือยังต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTE ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้านี้มีข่าวดีของคนกรุงค่ะฝนลดลงแล้วแดดจะมาเตรียมซักผ้ากันได้เลยค่ะส่วนชาวเหนือวันนี้เตรียมรับมือฝนต่อจะมีฝนหนักมากเคลื่อนเข้าพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเตรียมพร้อมรับมือจะมีฝนมากที่สุดส่วนภาคกลางภาคตะวันออกยังมีฝนหนักหลงเหลืออยู่ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดพื้นที่ไหนฝนตกมาหลายวันแล้วอย่าเพิ่งวางใจเพราะฝนตกซ้ำอาจทำให้เกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้ค่ะวันนี้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝนกินพื้นที่เป็น 70% จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันตกเฉียงเหนือวันนี้ฝนลดลงมีตกได้บ้างในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์สำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในโซนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังคงมีฝนหนักเกิดขึ้นในโซนจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดคลื่นลมในทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนธรรมดาตกได้ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลยังต้องระวังคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักในโซนจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตทะเลตั้งแต่ระนองขึ้นมาโซนนี้คลื่นสูง2เมตรถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Beep ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Sandra Han Utsaha. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwarakun called an urgent meeting to accelerate the government's flood response after visiting flood-affected areas in Bangkok and seeing the impact firsthand. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanwarakun inspected flood-affected areas in Bangkok and met residents facing difficulties from the flooding. He later chaired an urgent meeting with relevant agencies, ordering them to mobilize personnel and equipment to speed up drainage and ensure assistance reaches affected communities. Mr. Anutin stressed that the top priority is to drain floodwater as quickly as possible, with heavily affected and densely populated areas receiving assistance first. He called for urgent delivery of food, drinking water, and essential supplies, particularly to vulnerable groups and residents who have not yet received assistance. The Prime Minister also ordered preparations for an initial relief budget, while authorities work on compensation measures for people affected by the flooding, and stressed that no affected area or group of residents should be left without assistance. In our next update, the government is preparing 2 billion baht from the 2026 central budget to provide relief to flood victims nationwide, with a Bangkok residents to receive assistance under the same standards as those in other provinces. Minister attached to the Prime Minister's office, Paradon Presananantakun, said the government is coordinating with the Bangkok Metropolitan Administration, or BMA, on relief measures. The BMA has already set aside part of its central budget for relief. In additional funding is needed, the government will provide support to ensure assistance reaches affected residents as quickly as possible.
4: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
5: ยังคนกรุงเทพจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทไหมพวกจังหวัดอื่นหรือเปล่าม
4: ีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทมเนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทมเตรียม เงินในส่วนของงบกลางของกทมไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
3: From October 1st, new disaster insurance policies will also begin providing coverage for disasters occurring after that date.For incidents that occurred before October 1st, the government will take direct responsibility for assistance or coordinate with insurance companies as appropriate. For high-value property damage, such as flooded vehicles, Mr. Paradon said the issue will be submitted to the cabinet for approval of clear relief measures.The Department of Disaster Prevention and Mitigation is expected to finalize an overall situation report and assess the funding required for relief before submitting the proposal to the cabinet for consideration. The Bangkok Metropolitan Administration is prioritizing drainage from major canals to smaller canals and on roads, with officials expecting conditions to improve within 3 days.Bangkok is accelerating drainage from its main canals to reduce flooding in smaller canals and on roads, with the situation expected to improve within 3 days. Deputy Bangkok Governor, Associate Professor Wisanut Sapsompon, said water from the Sansap and Prawet Borirom canals is being drained into the Chao Phraya River using natural flows, pumping stations and drainage tunnels.The measures have helped lower water levels on New Phetchaburi Road, allowing traffic to resume, although work continues near the Klong Thun U-turn. Mr. Wisanut acknowledged that Lakrabang remains the most difficult area to manage, as water from Bangkok's easternmost district must flow naturally through the Prawet Borirom Canal for several dozen kilometers to the Prakanong pumping station.He also reaffirmed that the BMA had lowered canal water levels in advance to prepare for heavy rainfall, but said this can only be done in areas with concrete embankments to prevent soil erosion and protect waterways used for transport.
6: คือเรารู้อย่างหน้าฝนคือไม่ต้องรอพยากรณ์อะไรเลยเราพร่องน้ำตลอดอยู่แล้วเฉพาะหน้าฝนหน้าฝนนี่กทม.เรารู้อยู่แล้วครับทราบอยู่แล้วว่านั่นคือหน้าฝนเราพร่องน้ำทุกทีจะเห็นว่ามีคำลอกเล่นตลอดว่าทำไมน้ำเหม็นทำไมน้ำต่ำแต่การพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแต่ละคลองถ้าคลองไหนที่มีเขื่อนเนี่ยเราพร่องน้ำได้เต็มที่เลยแต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนอย่างเงี้ยการพร่องน้ำมากแต่ทำให้ดินสไลด์บ้านอยู่ข้างเคียงอาจจะเสียหายได้ก็ต้องพร่องได้ไม่มากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้นครับ
3: The Minister of Public Health is deploying medical teams to 23 flood-affected provinces, assessing health risks and preparing emergency medical services as authorities monitor the situation. Public Health Minister Pattana Prampat chaired a video conference to monitor the flood, storm and landslide situation and the government's response.Medical teams have been deployed to affected areas to provide emergency care and monitor residents' health and safety. In Ratchaburi, health authorities are assessing flood risks ahead of increased water releases from the Maglong Dam, while preparing evacuation plans, shelters, and medical services. In Nonthaburi, officials are visiting homebound patients and bedridden elderly residents.To ensure access to medication and medical care. At Glang Hospital in Rayong, Sky Doctor teams are on standby to evacuate patients if requested. The ministry reported that 23 provinces have been affected, with 49 health facilities impacted. Of these, 24 remain fully operational, 3 are partially closed, and 22 have suspended services.Residents are urged to exercise caution as water levels and currents can change and to switch off electricity if flood water enters homes. And in one more update, the University of the Chamber, the Thai Chamber of Commerce, estimates flooding could cause economic losses of up to 20.6 billion baht, with Bangkok accounting for more than half of the damage.The University of the Thai Chamber of Commerce's Center for Business and Economic Forecasting estimates the economic impact of flooding from September 25th to 29th across Bangkok and 26 provinces at 12.3 billion baht in the baseline scenario, equivalent to 0.066% of annual GDP.The estimated losses range from 5.9 to 20.6 billion baht.The figures exclude damage to homes, vehicles, inventories, and agricultural output, which will be assessed after the floodwaters recede. Bangkok is expected to suffer the largest impact at around 7 billion baht, or 57% of total losses, as flooding disrupts trade, services, travel, tourism, consumption, and other economic activities.Daily wage workers and small businesses are particularly vulnerable. However, the center does not expect the flooding to significantly affect the full-year economic outlook, although prolonged flooding in the Jalpraya Basin could hamper growth later this year. It recommends faster targeted relief for informal workers and SMEs, debt relief and recovery loans, along with better water management, measures to maintain essential goods and prices,and investment in Bangkok's drainage system. And that is a wrap for our morning news report. Stay updated with latest developments and more stories. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. Sawasdee ka.

อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่เมียนมาที่ก็เผชิญกับน้ำท่วมและโคลนถล่มเช่นเดียวกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและสูญหายอีกกว่า30คนฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ภูมิภาคตะนาวสีทางใต้สุดของเมียนมากระทบต่อหมู่บ้านกว่า60แห่งโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและอีกกว่า30คนสูญหายขณะที่มีบ้านเรือนจำนวนมากได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำท่วมยังทำลายถนนหนทางและสะพานหลายแห่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอีกทั้งความขัดแย้งภายในทำให้การประเมินความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นไปได้ยากทั้งนี้ภาคใต้เมียนมาเผชิญกับฝนตกหนักมาตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนจากอิทธิพลของระบบสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงประเทศไทยด้วยฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเมียนมาระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเหนือทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลตอนใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่27ถึง30กันยายนนี้พร้อมเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาและน้ำระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มด้วย
1: ไปที่สิงคโปร์นะครับคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของสิงคโปร์อยู่ในระดับไม่ดีต่อสุขภาพต่อเนื่องตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากหมอกควันไฟป่าบนเกาะสุมาตราและกะลิมันตันของอินโดนีเซียโดยในช่วงเช้าพื้นที่ตอนกลางและตะวันออกมีค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษหรือว่า PSI สูงถึง127และ114ตามลำดับขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่าสภาพอากาศแห้งยังคงปกคลุมทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเกาะสุมาตราและเกาะกะลิมันตันซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดไฟป่าได้ง่ายทำให้ยังมีความเสี่ยงที่หมอกควันจะลอยข้ามพรมแดนทันทีจากข้อมูลพบว่าพบจุดความร้อนกระจายอยู่ในเกาะกะลิมันตันและพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรานอกจากนี้หลายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในกะลิมันตันและเกาะสุมาตราตอนใต้รายงานค่ามลพิษตั้งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพไปจนถึงอันตรายอย่างไรก็ตามการประเมินพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและกลุ่มควันยังทำได้ไม่เต็มที่เนื่องจากมีเมฆปกคลุมขณะเดียวกันทางสิงคโปร์ได้เตือนว่าแม้จะมีฝนตกในบางพื้นที่แต่ว่าสภาพอากาศแห้งยังคงเกิดขึ้นในเกาะสุมาตราตอนใต้และกะลิมันตันตอนใต้คาดว่าลมจะพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งอาจพาหมอกควันเข้ามาปกคลุมสิงคโปร์ได้ครับ
0: ทางการกัมพูชาเตรียมเริ่มเกณฑ์ทหารในวันที่1ตุลาคมนี้หลังประกาศบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารฉบับใหม่เมื่อต้นปีซึ่งกำหนดให้ชายกัมพูชาอายุ 18-25 ปีต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา2ปีรายงานจากสำนักข่าวคแมร์ไทมส์ระบุว่ากระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการเกณฑ์ทหารแห่งกัมพูชาเรียกร้องให้ผู้ปกครองร่วมกันสนับสนุนวัยรุ่นหนุ่มสาวให้เตรียมตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยชี้ว่าการสนับสนุนจากครอบครัวและสังคมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่วัยรุ่นหนุ่มสาวสำหรับการเข้ารับราชการทหารและช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเกณฑ์ทหารซึ่งการเข้ารับการเกณฑ์ทหารนั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ได้รับการฝึกอบรมและเสริมสร้างทั้งด้านความรู้ทักษะวินัยและความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายทัศนคติประสบการณ์และความมั่นใจในตนเองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนทั้งในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตหลังเสร็จสิ้นการฝึกทั้งนี้คณะกรรมการเกณฑ์ทหารกัมพูชาจะแจกจ่ายแบบฟอร์มใบสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคมนี้และให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่10ถึง15ตุลาคม
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียซึ่งล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว56คนครับ
2: ฝนที่ตกหนักในรัฐอุตรประเทศทางภาคเหนือของอินเดียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว

0: 356คนในช่วง3วันที่ผ่านมาและบ้านเรือนกว่า100หลังได้รับความเสียหายขณะที่รัฐโอริสาทางภาคตะวันออกประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนในเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนและทางการได้ประกาศเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันพายุนอร์อีสเตอร์โหมกระหน่ำพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งโดยแม้ขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนนับแสนครัวเรือนพายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูโดยอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันนี้ซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมและโคลนถล่มขณะเดียวกันกำลังทหารเกือบ 20,000 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ส่วนในสหรัฐแม้พายุเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะฮาวายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งส่งกลุ่มควันและเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราว4กิโลเมตรกระทบต่อการเดินทางทางอากาศโดยมีการประกาศเตือนภัยการบินระดับสูงสุดที่สนามบินวินเซนโซเบลลินีในตัวเมืองคาตาเนียเที่ยวบินถูกระงับเป็นวันที่2ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานหลังเกิดเหตุกราดยิง2ครั้งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนโดยเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในเขตเวเดล่านครโยฮันเนสเบิร์กผู้ก่อเหตุเป็นชายชะกัน8คนบุกเข้าไปกราดยิงก่อนหลบหนีไปส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ร้านอาหารย่านแอลวันเดลใกล้เมืองเคปทาวน์ทั้ง2เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังเหตุการณ์สังหารหมู่11ศพในงานปาร์ตี้ใกล้เมืองเดอร์บันตำรวจอังกฤษจับกลุ่มชาย5คนฐานเตรียมการก่อการร้ายหลังได้รับแจ้งว่าพบรถต้องสงสัย3คันใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกอสเซอร์เชียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยตำรวจได้ประกาศให้เป็นเหตุการณ์ร้ายแรงพร้อมปิดกั้นพื้นที่รัศมี400เมตรรอบรถต้องสงสัยระหว่างการตรวจสอบและให้หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปปฏิบัติการสำหรับฐานทัพแห่งนี้เป็นฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้งานอย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ยืนยันว่าการจับกุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับฐานทัพประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์วูซิสแห่งเซอร์เบียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังเผชิญกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีจากข้อครหาการทุจริตของรัฐบาลการลาออกของนายวูซิสทำให้เซอร์เบียต้องจัดการเลือกตั้งถึง2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ได้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดในปลายเดือนตุลาคมและการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใน3เดือนผิงผิงและฝูซวงแพนด้ายักษ์เพศผู้และเมียจากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนต้าในสหรัฐแล้วหลังบินข้ามเส้นแบ่งเขตวันระหว่างประเทศ16ชั่วโมงโดยสวนสัตว์แอตแลนต้าระบุว่าแพนด้ายักษ์ทั้งสองจะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา10ปีอย่างไรก็ตามจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมผิงผิงและฝูซวงเนื่องจากต้องพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกักกันโรคตามขั้นตอนประมาณ1เดือน
1: ที่กาน่ามีช่างทำโรงศพที่เรียกกันว่าโรงศพแฟนตาซีโดยสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับผู้ล่วงลับค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงาน
2: เมื่อมือกีตาร์ที่คล่ำวอดในวงการดนตรีอย่างเฟเดริกเทโกโอโฟรีวัย40ปีได้เสียชีวิตลงจากอุบัติเหตุรถยนต์ในกาน่าร่างของเขาได้รับการบรรจุลงในโลงศพรูปทรงกีตาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ครอบครัวของเขาจัดให้เพื่อหวังเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวของเขาที่ใครเห็นก็จะรู้ได้ทันทีว่าผู้เสียชีวิตกับกีตาร์นั้นเกี่ยวพันกันอย่างไรแม้ในประเทศอื่นจะมองว่าการต่อโลงศพรูปทรงต่างๆเป็นเรื่องแปลกแต่สำหรับชาวกาน่ามองเป็นเรื่องปกติโดยถือเป็นการเฉลิมฉลองชีวิตให้แก่ผู้ล่วงลับที่ชุมชนชาวกาซึ่งอยู่รอบๆกรุงอัคราเมืองหลวงถือเป็นแหล่งประดิษฐ์โลงศพที่เรียกกันว่าโลงศพแฟนตาซีโดยช่างต่อโลงสามารถทำออกมาเป็นรูปทรงอะไรก็ได้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรงปลาเรือแคนูรถยนต์รองเท้าหรือแม้กระทั่งกีตาร์ ดยชาวประมงมักจะถูกฝังในโลงศพรูปปลาขนาดใหญ่เท่าตัวคนหรือรูปเรือแคนูร่างของชาวไร่โกโก้จะนอนลงในโลงรูปฝักโกโก้คนขับรถจะอยู่ในรถยนต์และผู้นำทางศาสนาจะอยู่ในเล่มคัมภีร์ไบเบิลหนึ่งในช่างทำโลงศพแฟนตาซีที่ก่านหน้าก็คือแดเนียลโอบรีเมนซาวัย54ปีผู้คนที่นั่นรู้จักเขาดีในฐานะช่างรุ่นเก๋าโดยทำอาชีพนี้มากว่า30ปีเขาบอกว่าทุกครั้งที่มีคนสั่งให้เขาทำโลงศพตามอาชีพของผู้เสียชีวิตมันทำให้ตัวเขาตื่นเต้นมากและเขารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานสุดท้ายให้แก่ผู้ล่วงลับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามการทำโลงศพแฟนตาซีมีขึ้นครั้งแรกในหมู่ช่างฝีมือชาวกาแถบกรุงอัคราในช่วงกลางศตวรรษที่20โดยส่วนหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสลี่ยงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงซึ่งใช้สำหรับผู้นำท้องถิ่นเมื่อมีการนำมาประยุกต์เป็นการต่อโลงศพสำหรับผู้คนทั่วไปจึงกลายเป็นที่สนใจอย่างรวดเร็วจากการที่เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีตวิจิตรบรรจงทำให้โลงศพ บางรูปทรงได้รับการนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เลยทีเดียวอาทิโลงศพรูปกีตาร์แบบเดียวกับที่ใช้บรรจุร่างของปาโจศิลปินชาวกาหน้าที่เคยถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนในนครนิวยอร์กของสหรัฐมาแล้วมีราคาอยู่ที่ประมาณ 10,000 เซดิกาหน้าหรือเกือบ 30,000 บาทส่วนชิ้นงานที่ตั้งใจจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากช่างจะต้องใช้วัสดุที่ทนทานกว่าเพื่อให้มีอายุอยู่ได้นานหลายทศวรรษภายใต้แสงไฟของพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ยังคงพึ่งพาการสืบทอดทักษะฝีมือผ่านทางสายเลือดครอบครัวเป็นหลักถึงแม้ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากนับตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษที่ต้องทำงานด้วยเครื่องมือและช่างแบบดั้งเดิมก็ตามและยังทิ้งท้ายว่าอาชีพของเขาต้องใช้ฝีมือของความเป็นช่างชำนาญการและความคิดสร้างสรรค์แบบศิลปินรวมเข้าไว้ด้วยกัน
3: เราไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปปี้กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ซึ่งเกี่ยววันนี้เจอกันต่อเนาะความหวังของไทย
5: ครับก็เมื่อวานนี้ไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง 4x100 เมตรชายหญิงนะครับ
4: ค่ะก็ทีมหญิงของเรานะคะยอดเยี่ยมมากได้เหรียญเงินมานะคะแต่ว่าทีมชายเนี่ยจบอันดับที่4มีการประท้วงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปค่ะ
7: ค่ะเชิญค่ะ
4: ค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: วันนี้ก็เริ่มเรื่องของผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับไฮไลท์เมื่อวานนี้คือวิ่ง 4x100 เมตรทั้งชายและหญิงนะครับเรามีลุ้นเหรียญทองทั้ง2รายการเลยไปดูประเภทหญิงกันก่อนนะครับ 4x100 เมตรหญิงครั้งที่แล้วเราได้อันดับ2
4: ใช่นะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนี่การชอบการแบบแนะนำตัวของแต่ละชาตินะคะก็เริ่มสตาร์ทนะคะของเราก็สูสีตีคู่มากับจีนนะคะของเรานี่มีไม้1อิงมนัสดาสารมโนไม้2ถูสุกันดาเพชรรักษาไม้3มีน่านสุพานิชภูลเกิดแล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาค่ะ
5: ครับก็ปรากฏว่าของไทยเข้าเส้นชัยอันดับที่2นะครับเวลาที่ออกมาคือ 43.51 วินาทีเป็นสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้นะครับก็ได้เหรียญเงินไปนะนี่ช่วงเข้าโค้งแล้วก็ทางตรง100เมตรสุดท้าย
4: ค่ะ
5: ก็จีนนี่ก็นำอยู่เราเบียดลุ้นกับญี่ปุ่นนะฮะอันดับ 2-3 นี่โอ้โหเรียกว่าตัดสินด้วยตาเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าใครเข้าก่อนนะ
4: ค่ะคือจีนนี่เขาแบบนำมานะเดี่ยวๆเลยนะคะก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแพ้ไทยเราบุดวิดนิดเดียว 0.01 คือ9สุดท้ายอีกแล้วนะคะ
5: นะครับก็เท่ากับว่าของไทยเขาได้เหรียญเงิน2ครั้งติดนะ
4: ใช่
5: ในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเหรียญทองก็เป็นจีนเหรียญทองแดงเป็นญี่ปุ่นไป
4: ค่ะขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายนะคะรอบชิงชนะเลิศค่ะของเราลงในลู่ที่8นะคะก็มีไม้1ไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2สรอัตดับบางไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4บิวภูริพลบุญสอนนะคะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100แล้วก็200เมตรในเอเชียนเกมครั้งนี
5: ้ครับของไทยก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับสุดท้ายเข้าอันดับที่4นะของไทยเวลา 38.49 วินาทีครับก็แชมป์ในการแข่งขันรายการนี้เป็นของจีนเวลาที่ออกมา 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นไต้หวันแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นเกาหลีใต้ตอนแรกมี มีข่าวว่าจะประท้วงกันนะ
4: ใช่
5: เรามีข่าวตอนแรกว่าจะกลับมาได้เหรียญทองแดง
4: ค่ะแต่ว่าอ่ะก็ประท้วงไม่เป็นผลนะคะเขาบอกว่ามีการเช็คและเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ฝ่าวนะคะก็เขาก็คว้าอันดับที่3ไปนะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าทีมผลัด4คูณ100เมตรชายมีการปรับเปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะว่าตัวหลักที่วางเอาไว้ก็คือตาต้าชุติทัศน์เนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะโค้ชก็

0: จำเป็นที่จะต้องพักก่อนแล้วก็เอาชยุทธเนี่ยขึ้นมาทดแทนนะคะแล้วก็มีการปรับบิวจากไม้2มาเป็นไม้4นักกีฬาไม่สมบูรณ์นะคะก็อันดับที่4โค้ชเจนที่บัตลี่เนี่ยบอกว่าเข้าใจได
1: ้ครับเพราะว่าตอนรอบก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ไม้2นะ
0: ค่ะใช
1: ่บิวนะครับ
0: นะคะไม่เป็นไรนะคะยังมีอีกหลายรายการสำหรับวันนี้นะคะ
1: ครับก็วิ่งผลัดวันนี้เดี๋ยวมีลุ้นอีกนะครับ2ประเภทก็จะเป็นวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรแล้วก็ทีมวิ่งผลัดชาย4คูณ400เมตรนะครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นเหรียญทองเหมือนกันนะครับไปดูการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรผสมรอบแรกนะครับฮีทที่1ทีมวิ่งผลัดผสมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้2เป็นสุภานิชพูลเกิดไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์แล้วก็ไม้4เบลจิรพัฒน์ขานอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับสถิติ 41.48 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายแข่งวันนี้ช่วงเย็นๆค่ำๆ 18.18 แข่งกันเวลา 18.48 วินาที
0: นะคะคือต้องคือจริงๆแล้วเนี่ยชยุทธคงประสิทธิ์เนี่ยก็แข่งรายการนี้แล้วก็ไปแข่ง4คูณ100เมตรแล้วขณะเดียวกันเนี่ยตาต้าชุติทัศน์ก็แข่งรายการทีมผสมนี่เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีปัญหาการบาดเจ็บวันนี้ต้องมาลุ้นว่าจะสามารถลงได้ไหมแต่คิดว่าที่พักเมื่อวานเนี่ยเพื่อมาลุ้นรายการนี้นะคะส่วนอันดับที่2เมื่อวานนี้นะคะเป็นสิงคโปร์ค่ะ 41.66 วินาทีอันดับที่3ญี่ปุ่น 41.70 วินาทีอันดับที่4ฟิลิปปินส์และอันดับที่5บาเรนนะคะทั้ง5ชาติผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะส่วนอีกฮีทนึงก็มีจีนเข้าที่1อันดับที่2เป็นอินเดียและอันดับที่3เป็นโอมานทั้งหมดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะ
1: ก็ลุ้นกันวันนี้ต่อนะ
0: ค่ะ
1: สำหรับวิ่งผลัดผสมนะครับ4คูณ100เมตรส่วนวิ่งผลัดชาย4คูณ400เมตรรอบแรกครับมี2ฮีทในฮีทที่2ทีมไทยในรุ่นที่6นะครับประกอบไปด้วยไม้1สราวุธนวลศรีไม้2เป็นคุณภัทรไกรจันทร์ไม้3อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และก็ไม้4จอชชัวโรเบิร์ตแอตกินสันเพิ่งได้เหรียญทองมานะครับ ใน400เมตรชาย
0: นะคะปรากฏว่าทีมไทยนี่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4นะคะทำเวลา3นาที 3.07 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันนี้เวลา19นาฬิกา17นาทีนะคะผัดผสม18นาฬิกา48นาทีนะคะส่วนผัด400เมตรชายประมาณ19นาฬิกา15 17นาทีนะคะรายการนี้เนี่ยจะเป็นการชิงเหรียญทองเหรียญสุดท้ายในการแข่งขันกรีฑาในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะส่วนอันดับที่1เป็นอินเดียค่ะอันดับที่2เป็นกาตาร์นะคะอันดับที่3เป็นจีนอันดับที่4ก็อย่างที่บอกเป็นไทยนะคะแล้วก็อันดับที่5เกาหลีใต้ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทั้งหมดนะคะอีกฮิตนึงค่ะที่1ญี่ปุ่นนะคะที่2เวียดนามที่3ฟิลิปปินส์แล้วก็กอดคอกันผ่านเข้าสู่รอบชิงวันนี้นะคะทั้ง2เหรียญน่าดูมากๆค่ะ
1: ครับขณะที่ขว้างจากหญิงนะครับในที่สุดสุเบนรัตอินแสงเนี่ยก็ได้เหรียญในเอเชียนเกมแล้ว
0: ค่ะก็เล่นเอเชียนเกมมา4สมัยนะคะสมัยนี้เป็นสมัยที่4 3สมัยที่ผ่านมาเนี่ยใกล้เคียงจบอันดับที่4นะคะก็ยังไม่ถึงเหรียญสักทีแต่ว่าครั้งนี้เหมือนเธอปลดล็อกให้กับตัวเองนะคะคว้าเหรียญทองแดงมาให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จ
1: คร
0: ับ
1: นี่เป็นเจ้าของสถิติประเทศไทยแล้วก็แชมป์4เกม8สมัยซ้อนนะครับเบนสุเบนรัตน์อินแสงนะครับทำผลงานยอดเยี่ยมทำสถิติดีที่สุด61เมตร43เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดในปีนี้ของเจ้าตัวพร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จรอเหรียญมานานนะ
0: ถูกต้องนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่เบนสุเบนรัตน์นะคะนี่คือเหรียญที่สมาคมกรีฑารอคอยมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่เอเชียนเกมบรรจุมาเนี่ยขว้างจักรของเรายังไม่เคยคว้าเหรียญเลยนะคะ75ปีมาแล้วแล้วครั้งนี้เธอทำได้สำเร็จนะคะก็รอคอยมานานเจ้าตัวเนี่ย12ปีจากการลงแข่งขันเอเชียนเกมนะคะกลายเป็นนักกีฬาในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญรางวัลจากขว้างจักรได้นะคะขณะที่เหรียญทองเนี่ยเป็นของเฟิงปินชั้นเก่าจากจีนนะคะคว้างได้ 63.83 เมตรและเหรียญเงินก็ยังคงเป็นนักกีฬาจากจีนเจียงยี่เสานะคะคว้างได้ 62.23 เมตรแล้วดูรูปร่างดูลีนขึ้นนะคะเพราะว่าลดน้ำหนักถึง28กิโลก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเมื่อปี2022นะคะ
1: ครับส่วนเทเบิลเทนนิสนะครับในประเภทหญิงคู่เมื่อวานนี้เราเจอผู้ที่แข็งแกร่งมากๆ
0: ใช่ๆ
1: เจอคู่มือ1จากจีนนะครับแต่ว่าไปแข่งขันรายการนี้เราก็มีเหรียญติดมือกลับมา
0: ใช่นะคะจริงๆเราได้เฮตั้งแต่รอบก่อนหน้านี้ที่เราปราบเกาหลีใต้แล้วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็อย่างที่บอกเราเจอคู่มือ2ของโลกแล้วก็เป็นมือวางอันดับสูงสุดของรายการนี้ด้วยนะคะก็คือ2

0: ขาก็ค่อนข้างเหนียวแน่นแล้วก็เกมในรูปแบบวันนี้เขา
1: เราทำตามแผนที่เราวางไว้ค่ะก็ถือว่าตีกันค่อนข้างดีแล้วก็หลังๆเหมือนเขาเริ่มแบบเริ่มจับทางเราว่าเราตีแบบไหนเขาก็เลยแบบเปลี่ยนสไตล์การตีนิดนึงตีลูกช้าลงอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะจริงๆก่อนลงแข่งเราก็มีการเตรียมเกมมาก็คือเขาไม่ชอบลูกที่มันเป็นลูกสแมชลูกที่กระแทกไปอะค่ะเขาไม่ค่อยชอบซึ่งเราเองสตาร์ทต้นเกมมาเราก็ทำได้ค่อนข้างดีมากค่ะแต่ว่าช่วงกลางๆเกมเขาก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบเกมจากที่ตีเร็วใส่เราเขาก็เปลี่ยนกลายเป็นตีช้าแล้วก็ตีหมุนแทนเพื่อที่ให้เราออกแรงในการตีในรูปเกมของเราได้ยากขึ้นค่ะ
2: นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคว้าเหรียญทองแดงเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วนะคะจริงๆคู่นี้นี่เคยช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ในประเภททีมหญิงครั้งที่แล้วที่หังโจมาได้นะคะแล้วก็ครั้งนี้ก็มาช่วยกันนะคะคว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาครองได้สำเร็จอีกนะคะ
3: ครับก็ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับ
2: ใช
3: ่สรุปเหรียญรางวัลนะครับตอนนี้จีนก็นำแบบไม่รอใครเลย
2: ไม่รอ
3: โอ้โห132เหรียญทอง53เหรียญเงิน45เหรียญทองแดงนะครับอันดับ2เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นมีอยู่41เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้21เหรียญทองนะครับส่วนไทยตอนนี้ก็9เหรียญทองนะ
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะมีขยับนะคะอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งความหวังนะคะวิวกุลวุฒิวิทิสารจากแบดมินตันชายเดี่ยวค่ะเมื่อวานนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาชายคนแรกที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงนะคะเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะ
3: ครับแล้วก็รอบชิงวันนี้เดี๋ยวเจอเพื่อนซีจากสิงคโปร
2: ์ไปกินข้าวมันไก่ด้วยกันบ่อยๆ
3: โลคินยิวนะครับมาซ้อมที่บ้านทองหยอดอยู่เป็นประจำคนนี้ซีกันดี
2: นะคะก็คู่นี้นะคะเมื่อวานนี้ทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวไปดูในรอบรองชนะเลิศนะคะผลงานของวิวกุลวุฒิวิทิสารเจอกับดาวรุ่งฝีมือดีจากอินโดนีเซียอาวีฟาฮานค่ะที่ได้เหรียญทองประเภททีมชายมาแล้วนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้กุลวุฒิคือกลับมาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะคะก็นิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็เอาชนะไป2เกมรวดเลยค่ะ21ต่อ13แล้วก็21ต่อ15ไม่เล่น3เกมแล้วด้วยเกมแรงไว้สำหรับวันนี้นะคะก
3: ็
2: จะไปพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์มือ13ของโลกนะคะวันนี้ค่ะก็จะแข่งเป็นคู่ที่5คู่สุดท้ายนะคะแต่ว่าคู่แรกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถ้าเกมสั้นในแต่ละคู่เนี่ยประมาณบ่ายโมงเนี่ยเปิดทีวีรอไว้เลย
3: ครับ
2: นะคะ
4: ก็รู้สึกว่าเกินคาดมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆก่อนมามหากรรมในครั้งนี้ผมรู้สึกว่าฟอร์มผมยังไม่ได้ดีพอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงได้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆครับผมก็วันนี้โดยรวมถือว่าเราควบคุมเกมแล้วก็ควบคุมสปีดลูกได้ดีในระดับหนึ่งครับแล้วก็บวกกับว่าวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเกินไปจะทำให้แบบบางทีอาจจะมีเรื่องง่ายๆไงครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับ
5: มีสิ่งไหนที่คิดว่าการต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
4: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรีคอเวอรี่ร่างกายให้ได้มากที่สุด
3: ก็เป็นนักกีฬาที่แก้ไขสถานการณ์หน้างานได้ดีเนาะวิวกุลวุฒินะ
2: ค่ะก็เจอกับโลคุนยิวมา10ครั้งนะคะเป็นวิวที่สถิติดีกว่านะคะชนะไป8ค่ะคนนี้บ้างค่ะในกรณีของน้องพิงค์พิชามนโอภาสนิพัฒน์นะคะที่ก็แฟนๆแบดมินตันเสียดายเพราะว่าไม่ได้ลงแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะเพราะว่าตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายนะคะทำให้เจ้าตัวหมดสิทธิ์การแข่งขันแต่ว่ายังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่างบีที่ส่งไปเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะ
3: ซึ่งล่าสุดคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่างบีออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่างเอซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวของน้องพิงค์พิชามนจริงนะครับโดยจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่ว่ากฎของการใช้สารต้องห้ามโลกหรือว่าวาด้านะครับเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬา
2: นะคะก็ไม่มีข้อยกเว้นนะคะปกติแล้วตัวอย่าง A กับตัวอย่าง B ไม่ค่อยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะนะคะก็

0: พบสารนี้จริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องมาอุทธรณ์กันอีกครั้งหนึ่งเจตนาของการใช้ยาเป็นยังไงนะคะคือตามการคาดการณ์เนี่ยน่าจะมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการของน้องพิงค์นะคะเพราะว่าอาจจะใช้ในเรื่องของความงามแล้วอาจจะคือสลากเนี่ยไม่ได้มีการฉลากเนี่ยไม่ได้มีการแบบระบุสารนี้ไว้
1: ก็มีเคสใหญ่ๆระดับโลกก็มีเคสอย่างยานิกซินเนอร์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นัทนิสก่อนหน้านี้ก็เคยโดนตรวจแบบนี้นะครับแต่ว่าโดนตอนนั้นโดนโทษไม่นานด้วยระดับเดือน
0: ใช่
1: เพราะเขาอยู่ที่คณะกรรมการจะมาคุยกัน
0: ที่เราเจตนา
1: ว่าเจตนาเป็นยังไง
0: ถูกต้องน้องเมย์รัชนกเองเนี่ยก่อนการแข่งขันโอลิมปิกน่าจะเป็น2016นะก็เคยตรวจพบเหมือนกันแล้วก็มีการยื่นอุทธรณ์นะคะก็ปรากฏว่าเราได้รับอนุญาตให้แข่งโอลิมปิกตอนนั้นเฮกันทั้งประเทศนะคะ
1: ขณะที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายนะครับเดี๋ยววันนี้เชียร์กันเราเจอกับมาเลเซียนะครับทีมชุดเราแพ้เข้าไปแล
0: ้
1: วเดี๋ยวลุ้นทีมเดี่ยวกันนะครับแข่งกันช่วงเช้าวันนี
0: ้8โมงโดยประมาณเลยนะคะก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวไปดูผลงานในรอบก่อนรองชนะเลิศก่อนค่ะของเรานี่เป็นแชมป์เก่านะคะก็ลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับเวียดนามค่ะเกมนี้เราส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงศ์นนทโคตรตัวเสิร์ฟแล้วก็วุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงนะคะแล้วก็เหนือกว่าเวียดนามชัดเจนนะคะเอาชนะไป2เซตรวดเลยค่ะ15-7แล้วก็15-6นะคะผ่านเข้าไปเจอกับคู่ปรับมาเลเซียนะคะในรอบชิงชนะเลิศ
1: มาเลเซียเนี่ยเอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตนะครับแข่งกันเช้าวันนี้ตอน8โมงครึ่งก่อนหน้านี้นะครับทีมชุดชายเนี่ยเราแพ้ไป0-2ทีมและช่วงหลังเจอกันมาเลเซียเนี่ยเจอกับเรามักจะทำผลงานดีกว่านะนะครับแต่ว่าก็ทีมเดียวอะวัดกันได้
0: แต่ว่าตอน4เกมเนี่ยเราก็แพ้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรลืมความผิดพลาดในประเภททีมชุดแล้ววันนี้เลือกตัวที่ดีที่สุดเอาลงไปสู้กับมาเลเซียนะคะสนุกแน่นอนคู่นี้เจอกันนะคะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็เชียร์กันให้สุดความสามารถละกันนะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันจักรยาน BMX กันบ้างนะครับน่าเสียดายสำหรับนักกีฬาไทยเกือบจะได้เหรียญอยู่แล้ว มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนเข้าเส้นชัยนะครับโกเมสสุขประเสริฐก็เลยชวดเหรียญไปเลย
0: ค่ะนะคะก็นี่เป็นการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชายในรอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนก็คือโกเมสสุขประเสริฐกับพุทธิภูมินาคแป้นนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยโกเมสอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกเลยมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายนะคะขณะที่กำลังจะเข้าเส้นชัยปรากฏว่ามีนักกีฬาเนี่ยจากฟิลิปปินส์พลาสติกแบนคูมาชนหลัง
1: โอ้โหนะคร
0: ับแล้วก็ล้มลงไปเลยนะคะ
1: นะแล้วก็ชนแล้วก็ล้มไปทั้งคู
0: ่
1: ทำให้พลาดโอกาสคว้าเหรียญรางวัลไปนะครับ
0: แล้วไม่เพียงเท่านี้เพราะว่า
1: เนี่ยโดนไปด้วยนักกีฬาไทยโดน2คนนะ
0: ใช
1: ่แต่ก็ยังมีมาปั่นต่อได้บ้างแต่ว่ามันโดนแซงหมดแล้วอ่ะ
0: ใช่จังหวะเนี้ยพุทธิภูมิก็ล้มลงไปด้วยแต่ว่าพุทธิภูมิเนี่ยปั่นต่อแล้วเข้าเส้นชัยได้เป็นอันดับที่6นะคะแต่โกเมสนี่ไม่น่าจะทันนะคะก็น่าเสียดายนะคะแต่อุบัติเหตุในการแข่งขันกีฬาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะคะก็ถือว่าโชคไม่ดีไป
1: ใช่ก็เหรียญทองเป็นญี่ปุ่นเหรียญเงินก็เป็นญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฮาวเฉาหลินส่วนในประเภท BMX Racing หญิงรอบชิงชนะเลิศนะครับของไทย2คนก็มีฟ้าชุติการกิจวานิสเถียรกับขวัญหาไทยเพชรใจสว่างปรากฏว่าชุติการเข้าอันดับที่6หาไทยเพชรเข้าอันดับที่7นะครับแล้วก็เหรียญทองเป็นนักปั่นจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเป็นนักปั่นจากจีนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นนักปั่นจากอินโดนีเซียเสียดายประเภทชายเนาะ
0: ใช่โกเมสนี่คือเจ็บแค้นเลยนะคะอ่ะมาดูเทนนิสกันบ้างดีกว่าค่ะก็เริ่มจะเปิดฉากสำหรับเอเชียนเกมขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานนี้มีนักกีฬาไทยลงทำการแข่งขันในประเภทหญิงคู่นะคะแล้วก็ประเภทเดี่ยวด้วยไปดูกันที่ประเภทหญิงคู่ในรอบแรกก่อนนะคะเพียงทานผลิตพืชค่ะจับคู่กับอัญชิสาฉันทะนะคะก็ประเดิมรอบแรกเอาชนะคู่ของทาจิกิสถานนะคะก็เป็นไซยูราราจาบาริเอวากับอนาตาซีวาตูซูโนวานะคะ2เซตรวดเลยค่ะแบบไม่เสียเกมด้วยใจร้ายมากๆเลย6-0แล้วก็6-0นะคะก็ทำให้คู่ของเอิร์ธเพียงทานแล้วก็ออมสินอัญชิสานะคะผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะคะหรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายจะไปพบกับยูริยาปูติมเซวากับแอนนาดาลิลีน่านะคะจากคาซัคสถานต่อไปคือซึ่งคาซัคสถานเนี่ยเขาเอาชนะคู่ของอินเดียมานะคะซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการด้วยนะคะ
1: ครับส่วนหญิงเดียวรอบ2หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายนะครับพัชรินชีพชานเดชมือ510ของโลกก็เจอกับอลิซานดาเอียร่าจากฟิลิปปินส์นี่เป็นนักเทนนิสที่ร้อนแรงที่สุดในเอเชียตอนนี
0: ้
1: เป็นมืออันดับ18ของโลกนะครับแล้วก็เป็นมือ1ของรายการอีฟพัชรินนะครับก็แพ้ไป0-2เซตแพ้ไป1-6 แล้วก็0ต่อ6
0: ได้เข้ามา1เกมนะคะก็ต้านไม่ไหวจริงๆนะคะเอร่าตอนนี้เป็นขวัญใจชาวฟิลิปปินส์ด้วยเขาบอกว่าถ้าเจ้าภาพไม่ถ่ายทอดสดเนี่ยชาวฟิลิปปินส์ทุ่มเงินซื้อกล้องไปถ่ายเองเลยนะคะอ่ะส่วนผลการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบที่2หรือว่า32คนสุดท้ายนะคะแม็กซิมัสพลาพลโจนส์นักหดไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการนะคะเอาชนะซาบาดาอูนุกจากมองโกเลีย2ต่อ0เซตไม่เสียเกมเลยเหมือนกันนะคะ6ต่อ0แล้วก็6ต่อ0แม็กซิมัสผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปค่ะ
1: ครับขณะที่มวยสากลนะครับสรุปแล้วมวยสากลชายของเราในเอเชียนเกมครั้งนี้ไม่มีเหรียญเลยนะครับเดี๋ยวลุ้นเหรียญรางวัลจากนักมวยหญิงกัน
0: ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันอีก3รุ่นนะคะเป็นรอบ8คนสุดท้ายคือถ้าผ่านเข้าไปได้เนี่ยก็จะอย่างน้อยเนี่ยเหรียญทองแดงมีติดมือแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถผ่านไปได้สำหรับนักกีฬาชายนะคะไปดูกันที่รุ่น75กิโลกรัมหญิงก่อนนะคะพรทิพย์บัวป่านะคะจากประเทศไทยมุมน้ำเงินเจอกับเปาจื่ออี้วัย20ปีจากจีนซึ่งเป็นแชมป์ทวีปเอเชียในปีนี้นะคะไฟนี้ก็ยังคงเป็นสาวจีนค่ะเปาจื่ออี้หาจังหวะออกหมัดซ้ายขวาเข้าใบหน้าพรทิพย์อย่างจะแจ้งครบ3ยกนะคะเปาจื่ออี้นะคะเอาชนะไป5ต่อ0เสียงก็เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็การันตีเหรียญรางวัลแน่นอนค่ะ
1: ครับส่วนผลการแข่งขันอีก2รุ่นนะครับในรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น55กิโลกรัมชายครั้งปีโบขุนทศแพ้กับคาคูบิลกุลไซคานจากมองโกเลียไป0ต่อ5เสียงแล้วก็รุ่น99กิโลกรัมชายนะครับจักรพงศ์ยมโคตรแพ้นักชกจากจีนไปอีก0ต่อ5เสียงนะครับทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายไทยตกรอบหมดทั้ง6รุ่นนะครับไม่มีติดเหรียญมาเลย
0: แต่กลางปีนี่ก็อายุยังน้อยนะคะ18ปีเท่านั้นเองต่อยดี2แมตช์ที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้มาเจอกระดูกชิ้นโตนะคะมองโกเลียเขาก็มีแชมป์ติดมือเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกนะคะมวยสากลชายของเราตกรอบไปหมดแล้วยังเหลือหนึ่งเดียวในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้และคือความหวังเหรียญทองในครั้งนี้ก็คือโฟกัสนันทิชาจงโปร่งกลางนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาเชียร์เธอหน่อยนะคะเวลา 11:00 นจะพบกับเจ้าภาพสุกิมินามิกิจากญี่ปุ่นนี่ดีกรีเหรียญทองแดงโอลิมปิกนะคะ
1: นะจะเจอศึกหนักด้วย
0: ในรอบรองชนะเลิศค่ะ
1: ครับขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะครับเมื่อวานนี้ลงสนามเกมที่2เจอศึกหนักเจอกับอิหร่าน
0: แชมป์3สมัย
1: โอ้เป็นแชมป์เก่าด้วยนะครับก็พยายามสู้สุดฤทธิ์และสุดท้ายเราก็แพ้ไป0ต่อ3เซตนะครับก่อนลงสนามเกมที่2ของทีมชาติไทยนะครับเจอกับอิหร่านทีมอันดับ19ของโลกแล้วก็เป็นแชมป์เก่าอย่างที่บอกไป
0: ใช่นะคะคือเกมนี้พักกีวอนเนี่ยคือมีการพักผู้เล่นตัวหลักด้วยนะคะเพื่อให้มีความสดใหม่เพราะว่าเดี๋ยวเกมสำคัญจริงๆเนี่ยก็คือเกมนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มจะเจอกับทาจิกิสถานซึ่งสำคัญมากๆเกมนี้ก็เลยมีการโรเตชันนักกีฬานะคะก็ผลเป็นไปอย่างที่คาดการณ์นะคะก็แชมป์เก่าเนี่ยเขาก็เก็บไปได้3เซตรวดเลยนะคะ25ต่อ18 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ15นะคะตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งใจหายใจ อย่าเพิ่งใจคว่ำไปนะคะเพราะว่าเรามี2คะแนนจากการลง2เกมอยู่อันดับที่3ของกลุ่มก็จริงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีอีกเป็นนัดสุดท้ายก็คือวันนี้นะคะส่วนอิหร่านเนี่ยเขานำเป็นจ่าฝูงมี6คะแนนเต็มนะคะวันนี้สำคัญมากๆในการเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2นัดรวดนะคะก็ถ้าเราเก็บชัยชนะได้เราก็จะเข้าอันดับที่2แล้วก็ผ่านเข้ารอบต่อไป
1: ก็เอา2อันดับแรกก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายประเภททีมหญิงทีมชาติไทยของเราก็มีทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีรชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับเป็นคู่มือสี่ของรายการเจอกับคู่ของคาซัคสถานคาริมว่าและก็รายูโควาเป็นคู่มือวางอันดับ11ของรายการนะครับปรากฏว่าคู่ของไทยชนะไป2ต่อ0เซต
0: ใช่นะคะ21ต่อ8แล้วก็21ต่อ7ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับคู่ของฟิลิปปินส์นะคะซึ่งจะแข่งขันกันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นะคะนี่เป็นทีมไทย1นะคะทีมไทย2ของเราก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันค่ะ
1: ครับส่วนฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของที่พักก็เลยเปิดให้สื่อมวลชนไปดูด้วยตาตัวเองเลยว่าที่พักของนักกีฬาเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะเขามีวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนี่ก็คือเหมือนเป็นการแบบเอาตู้คอนเทนเนอร์มาให้กับนักกีฬาเนี่ยได้พักผ่อนกันนะคะแต่ว่าหลายๆชนิดกีฬาที่นักกีฬาตัวสูงใหญ่เนี่ยเขาก็บอกว่าเตียงเนี่ยมันเล็กเกินไป มันพอดีขาเลยนะคะซึ่งเนี่ยเขาก็เปิดให้สื่อมวลชนนะคะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะโดยยูตะมัตสึโอตัวแทนของฝ่ายจัดเอเชียนเกมครั้งที่20บอกว่าจากกระแสด้านลบในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับที่พักของ

0: กีฬาเป็นที่สนใจของสื่อนานาชาติดังนั้นก็เลยตัดสินใจเนี่ยตัดเล็กจริงๆเท่าที่ดูด้วยตานะคะคือดิฉันนอนสบายนะคะแต่ว่านักกีฬาที่สูงเกือบ2เมตรอย่างเงี้ย
1: ใช่นะครับแล้วก็เขามีวิธีการขยับขยายเตียง
0: เขามี
1: อาจจะยืดไปหน่อยอะไรเงี้ยนะ
0: แล้วจะขยับจะได้อีกสักกี่เซนเพราะว่าที่พักมันก็ค่อนข้างแคบนะคะก็เป็นการประหยัดนะคะของเจ้าภาพเพราะว่าถ้าสร้างหมู่บ้านนักกีฬาใหม่เนี่ยมันจะใช้งบประมาณมากกว่าก็เลยตัดสินใจทำที่พักชั่วคราวแล้วก็มีการเช่าเรือสำราญมาด้วยนะคะ
1: ครับก็ปัญหาก็มีอย่างการบรรจุรายการกีฬาใหม่เข้ามานะครับอย่างเทคบอล MMA และก็พาเดลซึ่งเลยกำหนดเดดไลน์แจ้งยอดนักกีฬาในตอนแรกก็ส่งผลให้ห้องพักไม่เพียงพอนะครับนักกีฬาไทยของเราหลายคนเนี่ยไปถึงแทบจะเป็นวันน่ะไม่ได้ที่พักนะ
0: ใช
1: ่นอนรอกันเลย
0: แต่ว่านักกีฬาไทยไม่บ่นนะเพราะว่ากีฬาที่บรรจุมาใหม่เนี่ยเราคว้าไปถึง4เหรียญทองนะคะเพราะฉะนั้นรอได
1: ้
0: ลำบากแค่ไหนก็ได้นะคะอ่ะก็มีการเปิดที่พักให้ได้รับชมกันค่ะ
1: ครับส่วนฟุตบอลเดี๋ยววันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามเกมที่2นะครับเจอกับเวียดนามก็หลังจากเกมแรกเนี่ยเราชนะปากีสถานมา 4-0 ส่วนเวียดนามชนะฟิลิปปินส์มา 1-0 นะครับถือว่าเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรี
0: ค่ะ
1: เป็น2ยอดทีมในอาเซียนมาเจอกัน
0: ก็วันนี้นะคะเราจะล้างตาได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอาเซียนครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็แพ้เวียดนามมานะคะก็ถือว่าเจอกันเร็วด้วยนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะคะไทยจะเจอกับเวียดนามเวลา 19:30 นแข่งที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะก็ในการฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะโค้ชอันโทนี่ฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกเกมรับแล้วก็เกมรุกรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะแล้วก็ลูกเตะมุมนะคะลูกเซตพีต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
1: แอนโทนี่ฮัสซันเพิ่งต่อสัญญากับทีมชาติไทยต่อไปนะ
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวเชียร์กันวันนี้ 19:30 นะครับทุ่มครึ่งก็ไม่มีถ่ายทอดสดอย่างเป็นทางการ
0: ค่ะเธอบอกว่าเชียร์กันดูช่องทางไหนนะคะ
1: เชียร์ดูผลไปด้วยเชียร์ไปด้วยได
0: ้โอเคค่ะ
1: นะครับส่วนเนชั่นลีกนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในยุโรปเนี่ยเมื่อคืนนี้มีเกมใหญ่อิตาลีเจอกับตุรกี2ทีมนี้แพ้มาในเกมแรกนะครับนี่เป็นเนชั่นลีกกลุ่ม1นัดที่2ครับเนชั่นลีก A กลุ่ม1นัดที่2ตุรกีเปิดบ้านเจอกับอิตาลี
0: ค่ะก็ครึ่งเวลาแรกอิตาลีออกนำได้ถึง3ลูกเลยนะคะได้ประตูจากเรซันโดบาสโตนี่ตั้งแต่นาทีที่9มีดาวิเด้ฟรัสเตชี่นาทีที่22แล้วก็ไมเคิลคาโยเดยิงได้นาทีที่27นะคะ
1: ครับตุรกีนี่จริงๆโค้ชก็เป็นโค้ชอิตาลีนะครับวินเซนโซมอนเตล่าคนนี้ดังตอนอยู่กับโรม่า
0: ค่ะนะคะแล้วก็ตุรกีนี่ตามมาเป็น1-3นะคะในช่วงนาทีที่47แล้วก็นาทีที่50เป็นอิตาลีนะคะฟรานเชสโกปิโอเอสโปซิโตนะคะมายิงประตูปิดท้ายให้อิตาลีถล่มตุรกีไป4-1เลยค่ะก็ทำให้โค้ชโรเบโต้มันชินี่นะคะพาทีมชนะนัดแรกในเนชั่นลีกจากการลงเตะ2นัดมี3คะแนนแล้วนะคะส่วนตุรกีเนี่ยที่มีเวนเซนโซมอนเตล่านะคะโค้ชอิตาลีเนี่ยคุมทีมแพ้2นัดรวดนะคะ
1: ครับผลในคู่ในกลุ่มนี้นะครับเบลเยียมแพ้ฝรั่งเศสไป0-1ทำให้จ่าฝูงในกลุ่มนี้ก็ลีก A กลุ่ม1นะครับฝรั่งเศสเป็นจ่าฝูง2นัดมี6คะแนนเบลเยียมกับอิตาลีมี3คะแนนนะครับส่วนตุรกีไม่มีแต้มเลย
0: เห็นภาพคุณซือซินาดินซีดานดีใจนะคะที่ไมเคิลโอลิเซ่ยิงประตูชัยได้นะคะส่วนโปรแกรมวันนี้นะคะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีก A นะคะคืนนี้ก็มีเตะ2คู่ที่น่าสนใจก็คือสเปนกับโครเอเชียนะคะจะลงแข่งขันเวลา 1:45 แล้วก็อีกคู่นึงสาธารณรัฐเช็กจะพบกับทีมมหาชนชาวไทยอังกฤษค่ะ
1: ครับขณะที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลนะครับก็เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2รายการใหญ่ระดับนานาชาตินะครับแข่งกันปลายเดือนตุลาคม
0: ค่ะนะคะก็นี่เป็นภารกิจในปีนี้นะคะยังมีอีกหลายอีเวนต์ใหญ่ทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วก็ทัวร์นาเมนต์นานาชาติก็ได้รับเกียรติจากสหพันธ์แฮนด์บอลเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ2รายการที่จังหวัดชลบุรีก็คือเยาวชนชายนะคะโซนเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือในช่วงเดือนตุลาคม21-25นะคะต่อด้วยแฮนด์บอลหญิงโซนเอเชีย วันที่27-31ตุลาคมรวมทั้งการส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมยุทธโอลิมปิกครั้งที่4ที่เซเนกัลด้วยช่วงสิ้นเดือนตุลาคมถึง13พฤศจิกายนนะคะซึ่งตอนนี้มีการเก็บตัวอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนวัดราชโอรสส่วนความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนายกสมาคมมั่นใจด้วยศักยภาพบุคลากรแล้วก็ประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจะเป็นอีกครั้งที่จัดได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขัน4เกมเนี่ยที่มาเลเซียเป็น4เกมครั้งที่34ไม่มีแฮนด์บอลนะ
0: ค่ะ
1: น่าเสียดาย
0: ใช่
1: นะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาสากลชิงในโอลิมปิกเกมด้วย
0: ถูกต้องแต่ว่าวันนี้นะคะอย่าลืมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะช่วงเช้าก่อนเลยตะก้อนัดชิงชนะเลิศเราเจอกับมาเลเซียเหมือนเดิมนะ
2: คะ
0: ประมาณ 8:30 นแล้วก็อย่าลืมเชียร์วิวกุลวุฒิวิทิสารชิงเหมือนกันนะคะ
2: บ่าย 3:00
0: ใช่
2: ค่ะส่งกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพการแสดงบินโดรนซึ่งแปรขบวนเป็นรูปขนมไหว้พระจันทร์เทพธิดาฉางเอและกระต่ายหยกเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนในเทศบาลนครฉงชิ่งของจีนค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

านใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง MBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพบกันในวันอังคารที่29กันยายน2569เสาร์มื้อนี้กับบาทภัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมกันกับรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์ 8:00 นจนฮอด 9:00 นครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook ครับ NBT UBON

0: รือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆกะติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ ABT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ทักทายนะคะมื้อนี้ถือว่าอีก1มื้อก็สิ้นเดือนกันยายนแล้วนะคะก็ยังบ่จาเกี่ยวกับเรื่องของไทยซอยไทย60 40ฝากไปใส่ซิดกันนะคะแล้วก็เตรียมในการยืนยันตัวตนอีกรอบนึงที่จะรับนะคะในช่วงของเฟสต่อไปนั่นเองแต่สำหรับข่าวสารของอีสานสนิทของเฮาค่ะก็มีบรรยากาศของวันธงชาติไทยสำหรับเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติค่ะและก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างที่เฮาคิกออฟมาตลอดก็คือเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดก็เลยมีบรรยากาศนะคะของแต่ละหมอกแต่ละบอนมาให้คุณผู้ชมได้เบิ่งกันเกี่ยวกับเรื่องของการกวาดล้างและปราบปรามค่ะ
0: ครับเริ่มต้นข่าวสารครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งการซอยเหลือในเรื่องนี้กันแน่นะครับที่จังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการโรงเบียร์ณลาดพร้าวในพื้นที่เขตจตุจักรครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดสุรินทร์นำเงินพระราชทานจำนวน 20,000 บาทและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเสียชีวิตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569เกิดเหตุเพิ่งใหม่ครับภายในสถานประกอบการโรงเบียร์ณลาดพร้าวในพื้นที่เขตจตุจักรโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีภูมิลำเนาจังหวัดสุรินทร์จำนวน2รายนั่นก็คือนางสาวสุดารัตน์พกทรัพย์และก็นางสาวจารวีเสริมสิริครับ
1: ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยประสงค์นิกรของพระองค์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิลาดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับประชาชนที่ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตเทือนีไปได้โดยดีค่ะ
0: โดยโอกาสนี้นะครับทางหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอและก็ ขออภัยครับผู้บริหารผู้นำชุมชนประชาชนจิตอาสารวมมอบเงินและก็สิ่งของซอยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและก็ร่วมพิธีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดมุกดาหารค่ะบรรยากาศของท่านจังหวัดมุกดาหารอัญเชิญและรับพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตน์มงคลผู้วดลสันติค่ะที่ห้องประชุมมโนรมสรรหาโรงพยาบาลมุกดาหารคุณฐาปนารักติปกรรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตน์มงคลผู้วดลสันติเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับนายแพทย์ณรงค์จันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารแพทย์หญิงณภาพรเกียรติดำรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการรับพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพขออภัยค่ะพระพุทธสิรินธรเทพรัตน์มงคลผู้วดลสันติในเทอนีนับเป็นโอกาสอันสำคัญและเป็นสิริมงคลให้กับโรงพยาบาลมุกดาหารตลอดจนบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เป็นข่าวสารในช่วงแรกกับอีสานเสาร์นี้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของการห้องเพลงและก็เคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่ง

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่หลายจังหวัดจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและก็ร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569ครับเริ่มต้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยมีวาทีร้อยตีกรกฎประเสริฐวงศ์ร้อยตีสระมงคลมงคลสิรินาและกะนายภูสิทธิ์หน่อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผัวพระราชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยครับ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่ลานนาฮอโหวดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569พร้อมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพยาบาลนักเรียนและประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมในเทื่อนี้ภายในงานนะคะมีกิจกรรมการเคารพธงชาติและรวมร้องเพลงชาติรวมถึงการขับร้องบทเพลงเราสู้และกับบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักชาติความสามัคคีและความภาคภูมิใจในเอกราชของชาติไทยทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมประดับธงชาติไทยตามอาคารบ้านเรือนหน่วยงานราชการและสถานที่สาธารณะตลอดช่วงเดือนกันยายนเพื่อร่ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของธงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียง
0: ที่บริเวณลานนาเสาธงศาลากลางจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานนำคณะทหารตำรวจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงไตรธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2460อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยที่ใส่สืบต่อมาจนฮอดปัจจุบันการจัดกิจกรรมในเครือนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในธงชาติตระหนักถึงความหมายและความสำคัญของธงไตรรงค์พร้อมกับรวมกันทำร่งรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไปครับ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดยโสธรนะคะที่บริ

0: ณเสาธงด่านหน้าสารกลางจังหวัดยะโสธรนายชาญชัยศรศรีวิชัยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยมีนางนันทพรศรศรีวิชัยนายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดยะโสธรพร้อมกับนายขันชัยทันทิมาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรรวมในพิธียังพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีร่ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอีกทั้งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกราชอธิปไตยและความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยค่ะ
1: ที่บริเวณเสาธงศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569พร้อมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอข้าราชการทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติครับ
0: ที่บริเวณเสาธงนะคะหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยหนึ่งในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการความภาคภูมิใจของคนในชาติเพราะธงชาติและเพลงชาติไทยคือสัญลักษณ์ของความเป็นไทยคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกราชบ่อตกเป็นเมืองขึ้นหรืออาณานิคมของชาติใดรวมถึงความเสียสละของบรรพบุรุษไทยทุกยุคทุกสมัยในการปกป้องรักษาแผ่นดินให้คงอยู่มาหอดปัจจุบันและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ซึ่งนับถึงมื้อนี้นะคะก็เป็นเวลา109ปีค่ะ
1: ที่ลานด้านหน้าเสาธงสารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในสาระกลางจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปี28กันยายน2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและถือเป็นประเทศที่54ของโลกที่มีวันธงชาติครับ
0: ที่จังหวัดมุกดาหารค่ะคุณผู้ชมที่บริเวณเสาธงด่านหน้าสารกลางจังหวัดมุกดาหารนายวรยานบุญราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานและลูกจ้างภายในสารกลางจังหวัดมุกดาหารรวมเชิญธงชาติและรวมร้องเพลงชาติไทยหนึ่งในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกการห้องเพลงชาติไทยเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและการและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460
1: ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ครับบริเวณเสาธงด้านหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2จังหวัดอุบลราชธานีนายสุภธรนามวงศ์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นำข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่แสดงพลังความรู้รักสามัคคีร่วมเชิญธงชาติไทยและขับร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีการจัดกิจกรรมในเทือนี้เพื่อร่วมรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์แห่งเอกราชอธิปไตยและความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติตลอดจนแสดงออกถึงความรักชาติความสามัคคีและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับ
0: พาผู้ชมไปเบิ่งกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของด่านการเกษตรกันแน่ค่ะที่จังหวัดสุรินทร์คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรเพิ่นได้มีการเปิดเวทีสัมมนาขับเคลื่อนภาคการเกษตรสู่การเพิ่มผลิตภาพและรายได้อย่างยั่งยืนค่ะที่หอประชุมโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นายผุชงสุภักวร่างกูลรองประธานคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนภาคการเกษตรจังหวัดสุรินทร์สู่การเพิ่มผลิตภาพและรายได้อย่างยั่งยืนโดยมีนายวีระชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวของและเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ
1: การจัดสัมมนาในเทือนี้ครับทางคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ครับมีเป้าหมายเพื่อลงพื้นที่ติดตามนะครับรวมไปถึงศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและความต้องการของภาคการเกษตรในจังหวัดสุรินทร์รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสบการณ์จากเกษตรกรและการหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาและเสนอแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่ครับ
0: สำหรับประเด็นสำคัญในการสัมมนาเทือนี้ค่ะเพื่อเน้นการเพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรในภาพรวมทั้งการใส่ทรัพยากรยังมีประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิตการเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใส่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้ารวมถึงการแปรรูปผลผลิตตลอดจนการเชื่อมโยงตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าและกระสางรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเผยแผ่อุดมการณ์และหลักการกาชาดเสริมความรู้สมาชิกเหล่ากาชาดพร้อมปฏิบัติงานซอยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่โรงแรมกิสตงวิวรีสอร์ทตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมและเผยแพร่อุดมการณ์หลักการกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีนำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีจากพื้นที่25อำเภอและเจ้าหน้าที่ซอยปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน120คนเข้าร่วมในงานสำหรับการจัดโครงการในเทือนี้ครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสมาชิกและผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการกาชาดตลอดจนบทบาทนาทีของตนเองสามารถปฏิบัตินาทีและรักษาภาพหลักของสภาพกาชาดไทยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมรวมถึงส่งเสริมให้เกิดจิตสาธารณะความเสียสละและความพร้อมในการซอยเหลือประชาชนตลอดจนเผยแผ่หลักการและอุดมการณ์กาชาดไปสู่ประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเหตุประโยชน์ส่วนร่วมภายในโครงการนะครับก็มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคีและละลายพฤติกรรมพร้อมกับการบรรยายในหัวข้ออุดมการณ์และหลักกาชาดบทบาทนาทีของสมาชิกสภากาชาดกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานครับ
0: ไปกันต่อที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะไปเบิ่งเรื่องของการจัดการอบรม การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ส่วนราชการผู้แทนจาก23อำเภอเพื่อเอาไปถ่ายทอดนะคะสู่ชุมชนและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้ผู้เขารับอบรมนะคะได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและรูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นำไปขยายผลสู่ชุมชนและประชาชนให้สามารถประดิษฐ์ได้โดยตัวเจ้าของในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและคณะกรรมการสมาชิกการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์แม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีกลุ่มสตรีจิตอาสาผู้แทนจาก23อำเภอและเขารับการฝึกอบรมกว่า150คน
1: สำหรับการฝึกอบรมเห็ดดอกไม้จันทร์ครับมีทั้งเบอร์7แบบน้ำกันได้แก่ดอกดารารัดที่มีความอ่อนช้อยสวยงามดุจดาราแห่งท้องฟ้าต่อมาครับดอกกุหลาบที่สื่อถึงความรักความอาลัยและก็ความบริสุทธิ์ส่วนดอกพุทธาลที่มีรูปทรงสง่างามเปรียบดังความหวังและก็ความเจริญรุ่งเรืองดอกลิลลี่ครับที่สื่อถึงความบริสุทธิ์อ่อนโยนและกะสงบงามต่อมาดอกกล้วยไม้ที่มีความงดงามอ่อนหวานและกะความประณีตส่วนดอกชบาทิพย์ก็เป็นดอกไม้จันทร์ที่สื่อถึงความอ่อนโยนความเมตตาและกะความสง่างามและสุดท้ายครับดอกชบาหนูที่เปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียครับ
0: ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดนะคะดอกสุพรรณิกาเป็นดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนและเป็นต้นแบบดอกไม้จันทร์ตัวแทนจังหวัดจำนวนหนึ่งช่อเพื่อมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยสำหรับใส่ในพิธีณส่วนกลางและจัดเห็ดดอกไม้จันทร์ตัวแทนทั้ง23อำเภออำเภอละหนึ่งช่อเพื่อใส่เป็นตัวแทนของแต่ละอำเภอในพิธีระดับจังหวัดค่ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เป็นการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดเองก็ลงพื้นที่เกษตรวิสัยตรวจประเมินวัดประชารัฐสางสุขยกระดับวัดศูนย์กลางชุมชนครับที่วัดท่าตำบลเกษตรวิสัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดพระธรรมวชิระสาระเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสางสุขภาคเก้าพร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการประเมินผลการดำเนินงานของวัดตามแนวทางโครงการวัดประชารัฐสางสุขเพื่อส่งเสริมและก็ยกระดับวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: พระครูสุตเจติยาภิบาลเจ้าอาวาสวัดถาดพร้อมกับนายพิชยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายอภิชาติอารีพัฒนาไพบูลย์นายอำเภอเกษตรวิสัยคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนวัดถาดกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่รวมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของวัดค่ะ
1: สำหรับวัดถาดนะครับก็ได้ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสางสุขโดยมุ่งพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนทางด้านของการเลี้ยงลูกการปฏิบัติธรรมการส่งเสริมสุขภาพการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมสาธารณประโยชน์พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนเขาว่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดและกับชุมชนการดำเนินงานกะได้มีการนำหลักหาสอได้แก่สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสางนิสัยครับมาปรับใส่ในการจัดระเบียบพื้นที่ภูมิทัศน์และระบบบริหารจัดการภายในวัดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสะอาดปลอดภัยและกะเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมรวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนจากนั้นครับคณะกรรมการตรวจประเมินการได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆภายในวัดพร้อมกับรับฟังข้อมูลจากคณะสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกับผู้แทนชุมชนเพื่อนำไปประกอบการสรุปผลการตรวจเยี่ยมและการประเมินผลการดำเนินงานของวัดธาตุตามโครงการต่อไปครับ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปเบิ่งเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบเน้นย้ำนะคะหน่วยงานภาครัฐเฮ็ดงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและก็รวมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดร้อยเอ็ดเทือกที่3ทับ2569ณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางสาวปราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกันค่ะ
1: ที่ประชุมนะครับก็ได้รับทราบรายงานสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดจากสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็มีเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบเบื้องต้นรวม62เรื่องน้ำกันครับโดยได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว33เรื่องและก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเสนอตามขั้นตอนอีก23เรื่องครับ
0: นอกจากนี้ค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดได้รวมกันวางแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริต6ด่านสำคัญซึ่งมีการป้องกันการเรียกรับสินบนในขั้นตอนการอนุมัติและการออกเอกสารสิทธิ์ต่อมาคือการสร้างความโปร่งใสการจัดสื่อจัดจ้างป้องกันการล็อกสเปคมีการบริหารความเสี่ยงเพิ่มการตรวจสอบภายในยังเข้มงวดค่ะและก็ยังมีการกวาดล้างยาเสพติดในหน่วยงานราชการอย่างจริงจังรวมถึงการเสริมสร้างวินัยข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยความสุจริตและสุดท้ายคือการเพิ่มช่องทางร้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงง่ายทั้งออนไลน์เว็บไซต์และก็สายด่วนโดยจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นก็มุ่งมั่นค่ะที่จะสร้างระบบราชการที่โปร่งใสที่ตรวจสอบได้และก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเพื่อพัฒนาจังหวัดตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยืนต่อไปค่ะ
1: อีกหนึ่งโครงการดีๆที่จังหวัดร้อยเอ็ดในการซอยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีการจับมือสถาบันการเงินและภาคธุรกิจเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ก็เป็นการมุ่งซอยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้เสียและก็หนี้ครัวเรือนให้สามารถกลับมาวางแผนการใช้เงินและก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงครับนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินโครงการปิดหนี้ไว้ไปต่อได้ณห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางสาวปราณีวงบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยคลังจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการหอการค้าจังหวัดและผู้แทนสถาบันการเงินทุกแห่งในพื้นที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
0: สำหรับการประชุมในเทือนี้ค่ะเป็นการแสดงถึงการประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือว่า SAM นะคะหรือว่าแซมซึ่งได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสียของประชาชนผ่านกลไกการสื่อหนี้รายย่อยโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและการสถาบันการเงินในพื้นที่เพื่อซอยให้ผู้ประสบปัญหาหนี้สินเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเหมาะสมค่ะ
1: ทางนี้นะครับสำนักงานเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการข้อมูลและก็เล่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงสิทธิและก็เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการได้อย่างถูกถึงสำหรับประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่สนใจเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าสอบถามข้อมูลโดยตรงครับที่สายด่วน1443กด6ครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาผู้ชมไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่29กันยายนกันแน่ค่ะโดยระดับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นข้อมูลของมื้อนี้นะคะก็คือ29กันยายนเวลา 6:30 นซึ่งระดับน้ำนะคะอยู่ที่ 111.19 เมตรลดลงจากเมื่อวานนี้5เซนติเมตรนะคะและก็เหลืออีกประมาณ81เซนติเมตรจะอยู่ในระดับวิกฤตหรือว่าติดธงแดงนั่นเองโดยขณะนี้ระดับน้ำก็ยังอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังยังเป็นธงเหลืองอยู่นะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือว่า

0: ไก่เคียงตอนนี้ก็ต้องระวังและก็เตรียมตัวในการขนย้ายสิ่งของคันระดับน้ำมีการเพิ่มสูงขึ้นตลอด24ชั่วโมงโดยพื้นที่นะคะหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะคะมีทั้งชุมชนโรงเรียนเบญจมามหาราชวังแดงชุมชนวัดบุรพา2ชุมชนวัดบุรพา3ชุมชนสารกลางบันดู1และกะชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ3อันนี้เป็นชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังนะคะที่จะได้รับผลกระทบนั่นเองท่านผู้ใดนะคะที่ได้รับผลกระทบหรือว่าสังเกตเห็นแล้วว่าเฮาเนี่ยเริ่มจะเป็นผู้ที่ประสบภัยนะคะก็สามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน199หรือว่า045245500นะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ในช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดกันต่อครับ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

8:35 นครับกลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่ออย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณชมมาเบิ่งอีกหนึ่งผลสำเร็จของการปราบปรามยาเสพติดที่จังหวัดยะโสธรครับเพื่อในการเดินหน้าป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนแผนยุทธการยศสุนทรพิทักษ์ปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับที่ห้องประชุมสีเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรนายชาญชัยศรศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะโสธรเทือที่4/2569เพื่อติดตามสถานการณ์สถิติด้านยาเสพติดและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569สำหรับสถิติการจับกลุ่มคดียาเสพติดในช่วงของเดือนสิงหาคม2569นะครับจังหวัดยะโสธรก็มีการจับกลุ่มร่วมทั้งเบิด249คดีผู้ต้องหา255คนคิดเป็นร้อยละ 7.46 ของคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา43คดีนะครับพร้อมกับตรวจยึดยาบ้าได้รวมๆกว่า 10,000

0: มีทั้งยาบ้า 618,518 เม็ดที่ไร่ซื้อหมู่บ้านและกับชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดจังหวัดยะโสธรในช่วงเดือนเมษาถึงกันยา 2,569 ครอบคลุมพื้นที่9อำเภอ78ตำบลรวม885หมู่บ้าน
1: ในส่วนของการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและกับผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงหรือว่า SMIV ครับจังหวัดยะโสธรก็ได้มีการดำเนินการนำเขาสู่กระบวนการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบสมัครใจและก็ระบบต้องโทษเพื่อให้ได้รับการดูแลซอยเหลือและการเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนโดยจังหวัดยะโสธรก็ยืนยันการเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขและก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันปราบปรามและบรรบัดรักษาปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นและก็ต่อเนื่องครับ
0: ไปเบิ่งนะคะถือว่าอันนี้เป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นมีการแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหารายสำคัญพร้อมของกลางเป็นไอซ์ล็อตใหญ่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ค่ะเพราะว่ามีความหนักถึงครึ่งตันน้ำกันมูลค่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทค่ะที่ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับพลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมผู้ขายยาเสพติดพร้อมของกลางเป็นไอซ์ล็อตใหญ่น้ำหนักกว่า500กิโลกรัมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญจับกุมในเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีของวันที่27กันยายนที่บริเวณริมถนนชะย่างกลูนก่อนที่จะถึงหลักกิโลเมตร10ตำบลโนนน้ำแทงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะที่อำเภอขออภัยค่ะโดยผู้ต้องหานะคะ1คนพร้อมของกลางเป็นสารนะคะเป็นยาไอน้ำหนักประมาณ500กิโลกรัมรถบรรทุก12ล้อ1คันและก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องรวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ1ล้าน5แสน10,000บาทจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้รับจ้างจากราษฎรชาวลาวให้ลำเลียงยาเสพติดมาจากพื้นที่แนวชายแดนเพื่อเอาไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีโดยหากนำส่งแล้วนะคะจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 300,000 บาทสำหรับการเปิดปฏิบัติการปราบปรามเทือนี่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นการบูรณาการทุกหน่วยงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลผ่านแผนปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 days นะคะพาแผนยุทธการ90มือพิฆาตยาเสพติดตั้งแต่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะ
1: จากเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดครับเดี๋ยวพาคุณชมไปเบิ่งอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีครับที่จังหวัดอุบลราชธานีทางประธานอนุกรรมการด้านธุรกิจการสื่อสารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดโครงการพาน้องเที่ยวสวนครับที่สวนสัตว์อุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายกษาบเงินร่วงประธานอนุกรรมการด้านธุรกิจการสื่อสารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดโครงการพาน้องเที่ยวสวนโดยมีนายธนบสิริปิยนาคผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารเจ้าหน้าที่คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหน้าค่ายและผู้บริหารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอุบลราชธานีเข้าร่วมครับ
0: โดยโครงการนี้ค่ะโครงการพาน้องเที่ยวสวนนี้เพิ่นจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมด้านสัตว์ป่าธรรมชาติและการอนุรักษ์ภายในโครงการมีกิจกรรมส่องสัตว์ชมการแสดงมีการป้อนอาหารสัตว์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เพื่อเรียนรู้กันดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดโดยสะท้อนถึงบทบาทขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าธรรมชาติและการอนุรักษ์พร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน

0: การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติผ่านประสบการณ์ตรงค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยสถานศึกษาและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษาและการให้บริการสังคมตลอดจนพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการสนับสนุนทรัพยากรและการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไปที่จังหวัดนครพนมค่ะไปเบิ่งเรื่องของการเตรียมจัดงานสตาร์ทนาคารำลึกในวันที่15-16ตุลาคมเป็นการยกระดับสู่ประเพณีระดับจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับนายอลงกฎมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3นายปรีชามณีสอยนายอำเภอถาดพนมนางสาวนงนุชศรีท่าหน่อยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมได้ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดงานประเพณีสตาร์ทนาคาร่ำลึกระหว่างวันที่15-16ตุลาคมที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและพื้นที่โดยรอบเทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีความเสื่อมและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นพร้อมยกระดับจากงานประเพณีในระดับอำเภอสู่งานประเพณีระดับจังหวัดยกระดับเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีในระดับประเทศไฮไลท์สำคัญของงานนี้ค่ะคือพิธีรำบวงสรวงใหญ่ในวันที่15ตุลาคมจากชุมชนในอำเภอถาดพนมรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงบ่ว่าสิเป็นอำเภอนาแกเรนูนครและก็คาดว่าจะมีภูเขารวมรำประมาณ 1,400 ถึง 2,000 คนพร้อมด้วยพิธีทางพระพุทธศาสนาทั้งการสวดมนต์พิธีพุทธภิเษกและการเฮ็ดบุญตักบาตรรวมถึงพิธีบวงสรวงพญาสัตนคราชเวลา2:00 นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาตามความเชื่อว่าพญาสัตนคราชทั้ง7ตนเสด็จลงมาบูชาองค์พระธาตุพนมนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชนเผ่ามีตลาดสินค้าโอท็อปรวมถึงอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างสีสันและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนำค่ะ
1: ใกล้ๆกันครับขยับมาที่จังหวัดมุกดาหารครับที่จังหวัดมุกดาหารการได้มีการจัดกิจกรรมสุดคึกคักครับนักแลนกว่า 2,000 คนทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมมุกดาหารรัน2026เทื่อที่1ฉลองครบรอบ44ปีวันก่อตั้งจังหวัดมุกดาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมเปิดประสบการณ์สัมผัสเสน่ห์เมืองริมโขงครับที่ลาดริมโขงตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหารนายวรยัตบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมุกดาหารรัน2026เทื่อที่1ในโอกาสวันก่อตั้งจังหวัดมุกดาหารครบ44ปีโดยมีนายบุญทรงบุญคุ้มครับผู้อำนวยการผู้มิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดและก็ปล่อยตัวนักแลนท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปอย่างคึกคักซึ่งก็มีนักแลนจากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนหลายโดยเฉพาะนักแลนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ
0: โดยการจัดกิจกรรมเทื่อนี้นะคะมีเป้าหมายก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมของท่านจังหวัดมุกดาหารพร้อมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดการพักขังขึ้นเพิ่มการใส่ใจในพื้นที่และนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมถึงนะคะหมู่สางฐานนักท่องเที่ยวและนักแลนให้เกิดการเดินทางกลับมาเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารซ้ำในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มักกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่า outdoor activities นะคะสำหรับการแข่งขันมุกดาหารรัน2026นี่เพิ่นก็จัดขึ้นจากความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดมุกดาหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารเทศบาลเมืองมุกดาหารบริษัท Reckless Sport จำกัดรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะ
1: ซึ่งการแลนในเทือนี้นะครับก็มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะนำกันประกอบไปด้วยฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตรซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมอยู่ที่460คนต่อมาครับมินิมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วม840คนและก็สุดท้ายครับฟันรันระยะทาง4กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วม700คน ร่วมผู้สมัครเขารวมกากิจกรรมในเทื่อนี้ 2,000 คนสร้างสีสันและก็ความคึกคักให้กับจังหวัดมุกดาหารโดยผู้เขารวมบ่ได้มีเพียงนักแล่นชาวไทยแต่อย่างเดียวนะครับแต่ก็ยังมีนักแล่นชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะนักแล่นจากสปป.ลาวนี่แหละครับกะเฮ็ดให้สะท้อนถึงความเฉื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวและกีฬาของพื้นที่ชายแดนริมแม่น้ำโขงครับ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะนอกเหนือจากการแล่นนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งกีฬาที่ถือว่าเป็นที่มักของเยาวชนในประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือฟุตบอลค่ะพาชมไปเบิ่งความคึกคักที่จังหวัดมุกดาหารกับการเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในรายการ Thailand Junior มุกดาหารแชมเปี้ยนชิพ2026เป็นการระดมทีมเยาวชนกว่า56ทีมรวมประชันฝีเฒ่ามุ่งพัฒนาทักษะและใส่กีฬาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเยาวชนค่ะนายวรยานบุญราชท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนะคะในรายการ Thailand Junior มุกดาหารแชมเปี้ยนชิพ2026โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาเยาวชนโค้ชนะคะผู้ฝึกสอนผู้ปกครองและกับประชาชนเขาร่วมในกิจกรรมนี้โดยการแข่งขันเทือนี้มีทีมฟุตบอลเยาวชนเขาร่วมกว่า56ทีมครอบคลุมรุ่นอายุบ่เกิน10ปีหรือว่ายู10และก็รุ่นอายุบ่เกิน12ปีหรือว่ายู12เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงสนามจริงทดสอบความสามารถและก็เรียนรู้การเฮ็ดงานเป็นทีมพร้อมกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันเพื่อเอาไปพัฒนาศักยภาพและต่อยอดสู่เส้นทางการกีฬาในอนาคตโดยจังหวัดมุกดาหารในฐานะเจ้าภาพนะคะเพิ่นก็ใส่การแข่งขันกีฬานี่เป็นกลไกสร้างเครือข่ายและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองจากหลายพื้นที่ได้ร่วมเดินทางนะคะมาร่วมกิจกรรมพร้อมพักดันให้จังหวัดนี้มีบทบาทเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนอกจากมิติด้านกีฬาแล้วการแข่งขันก็ยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่พักอาหารบริการต่างๆเพื่อรองรับผู้ที่มาในการซอยกระตุ้นการเดินทางและสร้างรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชนและเศรษฐกิจในพื้นที่ในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพิ่นก็ยังได้กล่าวให้กำลังใจนักกีฬาทั้ง2รุ่นทั้งรุ่นยู10และก็รุ่นยู12ก็ขอให้นักกีฬาทุกคนค่ะได้ใส่เวทีการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจนะคะและก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์พร้อมยึดมั่นในนำใจนักกีฬาหูแผ่หูชนะหูอภัยพร้อมนะคะขอให้ครอบครัวเองและก็สถานศึกษาชุมชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวของได้ร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กีฬานี่เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพและนำพาเยาวชนไปสู่อนาคตที่ดีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณชมไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแน่นะครับสถานีอากาศมื้อนี้อยู่กับคุณวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับ

สวัสดีครับคุณพัชระและคุณวาลีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับเช้านี้เราก็อยู่กับการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเหนือตอนล่างประจำวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569ครับกับผมนายวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศวันนี้นะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาลักษณะเช่นนี้ครับจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่โดยจะมีส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับลมเป็นลมจากทิศตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในพรุ่งนี้เช้าจะอยู่ที่ 22-24 องศาเซลเซียสครับสำหรับการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับในช่วงวันที่29กันยายนถึง5ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-60 ของพื้นที่โดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่ 28-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่ 22-27 องศาเซลเซียสครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคตะวันออกเหนือตอนล่างดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงและอย่าลืมติดตามการพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเหนือตอนล่างในทุกๆวันนะครับสำหรับเช้านี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ค่ะขอบคุณสานีอากาศนะคะที่มาอัปเดตกันนะคะกับติดตามกันได
1: ้
0: วันจันทร์ฮอดวันศุกร์นะคะเพิ่นก็สิแม่บอกว่าในช่วงของภาคอีสานบ้านเฮาช่วงนี้เป็นจังได๋นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเช็คระดับน้ำแล้วก็ที่สำคัญคือการรักษาสุขภาพนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพาผู้ชมไปติดตามข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันสำหรับมื้อนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการถูกหลอกขายเฮ็ดจังได๋นะคะคำแนะนำในเรื่องนี้ฟังกันได้ในช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

0: หนึ่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเฮาก็เอามาให้คุณผู้ชมได้เบิ่งในทุกๆมื้อซึ่งแต่ละมื้อก็จะเปลี่ยนหัวข้อกันไปซึ่งถือว่าอยู่ในช่วง3นาทีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่เฮาสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในนั่นเองค่ะแต่ว่าอีกนึงเรื่องนะคะก็อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแน่เพราะว่าช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่เกิดหลายแห่งนะคะอยากให้ผู้ชมได้เกาะติดรายการพิเศษค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำเป็นรายการพิเศษสามารถติดตามได้ในช่อง NBT 11ภาคอีสานนะคะรวมถึง NBT 2 HD นะคะเพิ่นกสิมาบอกรายละเอียดว่าแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นจังใดรวมถึงวิธีการรับมือนะคะหรือว่าภัยที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความเสี่ยงก็สามารถที่จะโทรเข้าไปนะคะเว้าจาสอบถามกับเพิ่นได้ว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าสิเฮ็ดจังใดในช่วงนี้ก็โทรไปได้นั่นเองค่ะ
1: รวมไปถึงนะครับกะให้กำลังใจส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน

0: ที่กำลังประสบภัยอยู่ตอนนี
1: ้
0: ซึ่งตอนนี้เองทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆกะระดมนะครับระดมกำลังเพื่อจะซอยเหลือซึ่งล่าสุดเองท่านนายกรัฐมนตรีกะสั่งระดมทุกหน่วยงานนะครับเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่รวมไปถึงเตรียมพร้อมเรื่องของงบเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบสั่งทีมแพทย์ลงพื้นที่นะครับรำเรียงอาหารให้กับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะและนี่เครื่องเบิร์ดของรายการอีสานเสาร์นี้สามารถติดตามได้ในมื้ออื่นเสาร์มื้อนี้ห้าสองคนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชม NBT News เวลา 9 นาฬิกาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านภาคตะวันตกของภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และสำหรับบ้านใครอยู่ใกล้เขาช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนเพราะวันนี้ยังมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องอาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันและใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายรีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีขอความช่วยเหลือปภ.โทร1784อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลองในช่วงวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางโดยมีข้อสั่งการเร่งด่วนได้ให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงและจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วัน

พื่อให้จังหวัดมีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เร่งแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมใช้งานได้ทันทีสำนักข่าว AFP เปิดเผยภาพความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนมาโดยเป็นตลาดสดในเมืองจ๊อกทอรัฐยะไข่ทางตะวันตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย33คนและบาดเจ็บอีก36คนขณะที่กองทัพอารากันหรือ AA ซึ่งเป็นกองกำลังต่อต้านรัฐบาลได้คาดการณ์ว่ายอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บน่าจะมีจำนวนมากกว่านี้ทั้งนี้รัฐยะไข่เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการสู้รบในเมียนมาที่ปะทุขึ้นหลังกองทัพได้ก่อรัฐประหารเมื่อปี2564โดยกองทัพมีเป้าหมายปราบปรามกลุ่ม AA ที่ต่อต้านรัฐบาลทหารแต่การโจมตีในหลายๆครั้งได้ก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของพลเรือนทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าการโจมตีหลายครั้งเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามเวสติตริงรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเปิดเผยว่าชาย5คนที่ถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์ในข้อหาต้องสงสัยวางแผนก่อเหตุระเบิดในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในแคว้นกอสเตเชียที่สหรัฐใช้ประโยชน์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวตามเงื่อนไขการประกันตัวที่มีความเข้มงวดแต่ได้ยืนยันว่าทางการกำลังสืบสวนทุกประเด็นความเป็นไปได้รวมถึงข้อสงสัยที่ว่าบุคคลกลุ่มนี้กำลังเคลื่อนไหวในฐานะตัวแทนหรือได้รับการสนับสนุนจากรัฐต่างชาติหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้กองทัพอิหร่านเคยขู่ไว้ว่าฐานทัพทุกแห่งที่ถูกใช้เพื่อการต่อต้านอิหร่านถือเป็นเป้าหมายที่อิหร่านสามารถทำลายได้อย่างชอบธรรมช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะ

วันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: พาคุณผู้ชมมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับมาติดตามเรื่องราวของน้ำว่าพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรมาตรการฟื้นฟูเป็นอย่างไรตรงไหนมีน้ำขังอยู่ตรงไหนมีน้ำท่วมเป็นอย่างไรบ้างก็มาติดตามกันได้ในรายการนี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนคุณบอลสกันแก้วจันทร์และผมโก้โคชพลโคชพลายุครับสวัสดีครับพี่บอลครับ
1: สวัสดีครับต้องบอกว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเกาะติดนะครับสถานการณ์น้ำในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโก้ครับทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดด้วยนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดทั้งวันทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ยังมีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ
2: ใช่ครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับหรือช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับYouTube หรือว่า TikTok นะครับรวมถึงช่องทาง OTT ของเราด้วยนะครับ NBT Plus ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเพียงแค่สแกน QR Code ก็สามารถเลือกรับตามช่องทางที่ต้องการได้วันนี้เราอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็นวันที่4แล้วสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายดีขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังติดตามกันอยู่ตลอดก็คือบริเวณแฟลตคลองจันทน์นะครับแล้วก็ล่มเกล้าที่ยังมีพี่น้องประชาชนหลายคนที่ยังคงติดอยู่ด้านในแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออยู่ในตอนนี
1: ้ใช่แล้วครับนอกเหนือจากนั้นครับก็จะมีช่องทางสำหรับการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกทม.เองกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในครั้งนี้รวมถึงภาครัฐบาลด้วยมีข้อสั่งการสำคัญเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันทน์อีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันรวมถึงการเยียวยาพี่น้องด้วยจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดมาตรการสำคัญในหลายเรื่องด้วยคุณโก้ครับ
2: ใช่ครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ใครที่มีอำนาจหน้าที่ใดๆขอให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็มีการสั่งการทางด้านของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับในฐานะเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็สั่งรับมือเหตุน้ำท่วมภาคกลางในเชิงรุกแล้วก็เตือนต้องเร็วนะครับเตือนประชาชนต้องอพยพทันด้วยซึ่งในเรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเองคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการครั้งที่3ก็เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริหารจัดการน้ำและก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านณภินทร ศรีสรรพางนะครับแล้วก็คุณพลดรปริศนานันทกุลครับในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมหารือในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ
1: โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับย้ำว่าหลายพื้นที่ในภาคกลางครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการบริหารสถานการณ์ทั้งระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนการบริหารอ่างเก็บน้ำแล้วก็การคาดการพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเส้นทางระบายน้ำครับไปจนถึงการแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยงานครับทำงานแบบเชิงรุกใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกันสำหรับข้อสั่งการเร่งด่วนครับได้ให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดได้มีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ
2: ใช่ครับในเรื่องนี้เองต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่บอล
1: ครับ
2: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกบางจุดที่ ถือว่าหนักแล้วก็ยังตรงคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้มีอีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีฝนตกหนักลงมาแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนที่มีการปล่อยน้ำไปเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองนะครับหรือว่าล่าสุดเป็นจังหวัดนครราชสีมาเองก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนในเขตท้ายเขื่อนที่อาจจะต้องรับผลกระทบในเรื่องของน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำครับก็ต้องพิจารณาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงทุกข้อมูลของหน่วยงานและก็ประเมินผลการที่จะเกิดผลกระทบก่อนการปรับการระบายน้ำจัดทำแผนเสี่ยงอุทกภัยนะครับหรือว่า risk map ก็เป็นการระบุพื้นที่และก็ระดับความเสี่ยงครับเพื่อที่จะสามารถป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยได้นะครับหน่วยงานปฏิบัติก็นำไปวางแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนนะครับอพยพและก็จัดกำลังเครื่องจักรเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญในส่วนของการสื่อสารแน่นอนว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่นะครับข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงและก็แนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถรับรู้และก็พร้อมรับมือล่วงหน้าได้ครับ
1: แล้วมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามี1สายที่จะมาติดตามข้อมูลสำคัญกันนะครับในเรื่องราวของตอนนี้อย่างที่ทราบกันคุณโก้ครับว่า28เมื่อวานนี
2: ้
1: แล้วก็29เนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าดูแลตัวเองในช่วงของสถานการณ์น้ำก่อนล่าสุดครับเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องราวของการที่เราต้องดูแลตัวเอง work from home เรื่องนี้ต้องถือว่าเป็น new normal ด้วยตอนนี้มี1สายสำคัญครับคุณบุญเกียรติเมธีทัศนีท่านเป็นผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดซึ่งตอนนี้ครับจะมาอัปเดตข้อมูลการ work from home อยู่บ้านทำยังไงให้ปลอดภัยในยุค new normal ตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับสวัสดีครับคุณบุญเกียรติครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
2: ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แบบ work from home ซึ่งก่อนหน้านี้มีการถอดบทเรียนมาหลายครั้งแล้วแล้วในส่วนของบริษัทบุญรอดเองก็เหมือนมีการเซตระบบนี้ขึ้นมาในการ work from home แบบได้ประสิทธิภาพวันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับคุณบุญเกียรติในเรื่องของนโยบาย work from home ในภาวะปกติของเครือบุญรอดเนี่ยปัจจุบันมีรูปแบบและก็แนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
0: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับวิธีการ work from home นะครับก็ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ก่อนหน้าโควิดเนี่ยต้องถือว่ายังเป็นความไม่คุ้นชินนะครับของหลายๆภาคส่วนนะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าพอหลังจากช่วงโควิดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เกิดคริสิสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับหรือเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถมาปฏิบัติงานยังสถานที่ทำงานปกติได้เนี่ยเราก็จะใช้นโยบายเรื่องของการ work from home นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเราได้ออกประกาศนะครับให้พนักงาน work from home นะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ประกาศก็ล้อกับทางภาครัฐนะครับที่ครม.ให้เป็นวันหยุดทั้ง2วันก็คือ28กับ29แต่สำหรับเรานะครับในภาคเอกชนเรายังถือว่าเป็นวันทำงานนะครับทั้ง2วันแต่ว่าเป็นรูปแบบการทำงานแบบ work from home ครับ
1: ครับในส่วนของการ work from home ครั้งนี้ครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าทาง HR หรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย work from home หรือว่าเวลาในการยืดหยุ่นการทำงานฉุกเฉินในห้วงเวลาของน้ำท่วมครั้งนี้พิเศษยังไงบ้างครับ
0: ครับแยกออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในเขตแถวที่มีเหตุน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเพชรบุ
1: ร
0: ีนะครับหรือเขตแถวบางนานะครับกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็จะเฟสติวัลให้นะครับแน่นอนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเป็นพาราลิตี้นะครับเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีการให้การช่วยเหลือนะครับเราจะตั้งห้องไลน์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นการสื่อสารแบบทรีไดอะแกรมนะครับก็คือจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับใครที่ติดขัดนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่พอเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันแล้วเราจะมีทีมงานและหน่วยงานคอยช่วยเหลือกันอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งนะ
2: ครับ
0: ส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบ แล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านนะครับก็ work from home นะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบออนไลน์ต่างๆที่ทางบริษัทเซตให้เนี่ยก็สามารถทำงานได้เสมือนกับเราเข้าไปในที่ทำงานครับ
2: อย่างนี้ครับคุณวิจเกตพี่บอลครับ
1: ครับ
2: เวลามี work from home แน่นอนมันจะมีคนที่ทำงานหลังบ้านกับคนที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าคือในส่วนของรายการผลิตเองหรืออะไรเองไม่สามารถ work from home ได้ก็ต้องมาทำงานมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันนิดนึง
1: ทำไมเธอได้หยุด
2: ทำไมเธอได้หยุดทำไมฉันได้อยู
1: ่
2: เธอได้อยู่บ้านฉันไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้เรามีการบริหารจัดการหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาในส่วนของคนที่จำเป็นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของฟอนไลน์ไงบ้างครับ
0: กับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเราไม่ได้มองว่าพนักงานอยู่ในรายการผลิตหรือพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ
2: ครับ
0: เราสำหรับกลุ่มเราจะแยกพนักงานออกเป็น2ส่วนส่วนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศหรือถ้าท่านได้รับผลกระทบแต่ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในรายการผลิตตรงนี้เราจะอนุมัติรวยให้นะครับโดยให้พนักงานเนี่ยได้ดูแลถึงเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินก่อนเป็นหลักนะครับเราจะไม่ได้แยกว่าถ้าอยู่รายผลิตแล้วจะไม่ได้เวิร์กเพราะว่าต้องเข้ามาเราไม่ได้ใครที่เหลืออย่างนั้นนะครับเราดูความจำเป็นแล้วก็ความเดือดร้อนของพนักงานเป็นหลักนะครับ
2: ครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องครับในส่วนของการที่ลงไปดูพี่น้องประชาชนหรือว่าเขาเรียกว่าพนักงานที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้การส่งความช่วยเหลือไปยังพนักงานตอนนี้เห็นบอกไม่มีฝ่าย HR ก็เข้าไปดูแลหลังบ้านด้วยในการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของที่เดือดร้อนด้วยยังไงบ้างครับ
0: สองส่วนครับ ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพนักงานอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเราตั้งห้องไลน์นะครับเราจะมีทีม HR ที่เป็นทีม Business Partner นะครับดูแลแต่ละสายงานแต่ละหน่วยธุรกิจนะครับถ้าพนักงานน้องๆที่เดือดร้อนนะครับก็จะประสานงานมาผ่านทางห้องไลน์นี้ส่วนการช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับก็ขณะนี้ที่ผมติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นทีมงานของสิงอาสานะครับซึ่งมีท่านผู้บริหารที่ดูแลอยู่ก็คือคุณต๊อดปิตินะครับเท่าที่ทราบก็ท่านก็ได้สั่งการนะครับให้สิงอาสานะครับลงพื้นที่นะครับให้การช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เกิดภัยอะไรขึ้นมาก็จะเห็นสิงอาสาอยู่ตามพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวทางและตัวอย่างของการทำงานในรูปแบบของ work from home ด้วยสุดท้ายอยากจะให้ฝากคำแนะนำสักนิดนึงหลายหน่วยงานหลายๆบริษัทเองก็อยากจะมีแนวทางที่จะปรับรูปแบบเป็น new normal เป็นลักษณะของ work from home เรามีข้อแนะนำอย่างไรกันบ้างครับ
0: ครับอย่างแรกเลยต้องบอกว่าการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ทำงานที่ออฟฟิศณปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลย
2: ครับ
0: นะครับเพราะงั้นมาตรการเรื่อง Work From Home ผมเชื่อว่าองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรทั่วๆไปเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับกับผู้ประสบเหตุนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอใหผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะครับก็ดูแล้ววันสองวันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็ฝนก็เริ่มหยุดแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับสถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงครับ
2: ครับผมก็ต้องขอบคุณในส่วนของสิงอาสาด้วยนะครับเวลามีภัยพิบัติอะไรเดินทางออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ work from home ที่หลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญนะครับอย่างนี้สักนิดนึงครับฝากกำลังใจถึงผู้ที่ประสบภัยซะหน่อยยังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ยังประสบภัยอยู่ฝากกำลังใจถึงประชาชนสักนิดนึงครับ
0: ครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับที่ประสบเหตุนะครับก็เชื่อว่าอนาคตอันใกล้นะครับก็สถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับการช่วยเหลืออาจจะเข้าไปถึงได้ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ต้องเห็นใจนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ณเวลานี้นะครับก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณคุณวิจเกียรติเมธีทัศนีด้วยนะครับผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดวันนี้มาให้ข้อมูลในเรื่องของการ work from home กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: จะเห็นเลยว่าอย่างที่คุณบุญเกียรติบอกประสิทธิภาพ
2: ใช่ครับ
1: การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานแบบ work from home เนี่ยก็ยังคงได้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพงานที่ไม่ต่างกับการที่มาทำงานที่ออฟฟิศ
2: ใช่ครับค
1: ือฟังดูเน
2: า
1: ะ
2: คือหนึ่งเลยต้องให้ความสำคัญกับพนักงานก่อนว่าเขามีความเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็แบ่งความช่วยเหลือหรือว่าให้เรียกว่าให้สิทธิ์แล้วกันให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยไม่ติดขัด work from home ได้ด้วยแล้วงานก็มีประสิทธิภาพด้วย
1: ใช่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องมาติดตามกันถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นต้นแบบได้เนาะ
2: ได้เลยครับ
1: ที่เราจะ work from home ในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอีกหลายๆพื้นที่ด้วยคุณโก้
2: ครับครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าแน่นอนว่าน้ำเนี่ยมาถึงแล้วผ่านไปแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือเรื่องของความเสียหายแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เองในส่วนของโฆษกรัฐบาลวันนี้ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ออกมาแถลงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเต็มที่ในส่วนของพื้นที่ที่ประสบเหตุนะครับพร้อมกับเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับย้ำนะครับพี่น้องประชาชนต้องฟังข้อมูลรอบด้านและก็ให้ฟังข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากทางการนะครับโดยในส่วนของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรนะครับทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษต้องบอกว่าเป็นโฆษกใหม่ป้ายแดงครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่กำลังประสบเหตุในขณะนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นัก

0: ท่องเที่ยวครับได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการที่จะวางแผนดำเนินชีวิตวางแผนการเดินทางต่างๆให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อสรุปสำคัญมีเรื่องดังนี้นะครับก็คือในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องยาวมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันศุกร์หรือว่าวันที่24กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของไทยเนี่ยมีมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาครับปัจจุบันก็ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่เพิ่มอัตราขณะที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีศักยภาพในการที่จะรองรับเพิ่มเติมได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
1: มาดูในเรื่องของการระบายน้ำบริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยนึงอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับ บอกมีการระบายน้ำออกแบบก้างปลาซึ่งส่วนนี้ครับพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับมวลน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไหลลงสู่พื้นที่ปริมณฑลได้แก่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะระบายออกสู่อ่าวไทยต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจปริมาณฝนต้องบอกเป็นข่าวดีนะลดลงตามลำดับคุณผู้ชมโดยก้อนฝนครับเคลื่อนจากบริเวณฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศโดยคาดว่า29กันยายน2569ก็คือวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครครับฝนจะตกน้อยลงนี่เป็นข่าวดีนะครับการระบายน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายจุดครับสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามบางชุมชนครับแล้วก็บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ยกตัวอย่างเช่นเคหะคลองจันทร
0: ์
1: เคหะล่มเกล้านะครับมีเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1แล้วก็มีรามคำแหง24ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การช่วยเหลือครับหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานคร1555นั่นเอง
0: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้สภาพภูมิอากาศฝนดูจะเบาบางลงแต่ยังคงตกอยู่บ้างนะครับคือตกสลับกับหยุดแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็ตกแช่เหมือน3วันที่ผ่านมาสถานการณ์หลายพื้นที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็เดี๋ยวพูดกันสักนิดนึงในส่วนของกาญจนบุรียังคงจังต้องระวังแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาเมื่อวานนี้ในส่วนของท่านโฆษกก็บอกว่าจังหวัดเพชรบุ
1: ร
0: ีต้องเฝ้าระวังใหม่อีก4อำเภอไม่ว่าจะเป็นแก่งกระจานนะครับท่ายางบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานครับก็จะต้องระบายน้ำก็ขอให้พี่น้องประชาชนแน่นอนว่าช่วงท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับสถานการณ์นะครับติดตามในส่วนของระดับน้ำแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางการอย่างใกล้ชิดก็จะมีการแถลงอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้เองก็เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงประมาณ9โมงครึ่งถึง10โมงว่าจะมาแถลงในช่วงไหนแต่ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนในส่วนของศูนย์ป้องกันภัยพิบัตินะครับหรือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมที่จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลในส่วนของสภาพอากาศเรื่องของมวลน้ำเรื่องของจุดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆก็เดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้มาติดตามกันตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะครับอย่างที่คุณโก้บอกมีกาญจนบุรีมีเพชรบุ
0: ร
1: ีอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ต้องให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคือระยองนะครับระยองเนี่ยมี2จุดที่ต้องเฝ้าระวังจุดที่1ครับนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาครับช่วงเวลาประมาณ 7:00 นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับผ่านทางระบบน้ำล้นโดยพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อีกหลายจุดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันด้วย
0: ใช่ครับก็บางพื้นที่บอกว่ามีข่าวคือบางทีต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าพอมันมีสถานการณ์แล้วบางทีเราตื่นตระหนกตกใจเห็นมีน้ำอุ๊ยเขื่อนมันดู
1: มีการแชร์ว่า
0: เขื่อนแตกหรือว่ามันมีรอยร้าวรอยรั่วจริงๆต้องติดตามสถานการณ์ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดก็บอกว่าจริงๆยังไม่ได้แตกเพียงแต่ว่ามันมีการกัดเซาะซึ่งอาจจะทำให้มีความเสียหายบางส่วนแต่ยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแตกหักนะครับและในส่วนของท่านโฆษกเองก็ยังกล่าวถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้ในส่วนของ

0: กระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ดำเนินมาตรการช่วยเหลือโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับดำเนินการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลยังคงสูงอยู่นะครับแต่ยังไม่พ้นแนวกั้นอยู่ทั้งนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการพิจารณาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพิ่มเติมครับเพื่อความปลอดภัยโดยระบบน้ำแล้วก็ไฟฟ้าของโรงพยาบาลตอนนี้ยังคงใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายและในส่วนของจังหวัดนครนายกเองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วนะครับสั่งการให้มีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพื่อบรรเทาผลกระทบในอำเภอเมืองด้วยก่อนหน้านี้เห็นภาพโอ้ต้องบอกว่าเปิดภาพมาตกใจเหมือนกันเขื่อนขุนด่านประการชนหูน้ำปริ่มแล้วก็ระบายน้ำแรงมากจนพี่น้องประชาชนเนี่ยตกใจเลยบอกว่าโอ้ลดลงหน่อยเพราะว่าพื้นที่รับน้ำหรือว่าพื้นที่วิกฤตเนี่ยหนักเลยนะครับ
1: นี่ก็อีกจุดนึงครับนอกเหนือจากการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการเยียวยา
0: ครับ
1: การเยียวยาการฟื้นฟูนะครับก็มีประเด็นสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเริ่มกระบวนการในการเยียวยาแล้วก็เริ่มกระบวนการในการฟื้นฟูซึ่งต้องบอกว่าจากข้อมูลความเสียหายจากพื้นที่เนี่ยก็จะนำข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมครับมารวบรวมประกอบกันจัดทำเป็นเรื่องของคำของการงบประมาณในการดูแลแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนในขั้นต่อไปรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการคุณผู้ชมครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนครับได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอย่างแบบตลอด24ชั่วโมงครับทั้งในส่วนของการระบายน้ำทั้งในส่วนของการเร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่มีปัญหาอยู่แจ้งเบอร์ไว้หน่อยคุณผู้ชมครับที่1669นะครับในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนก็เบอร์1555และก็กรณีที่จะสนับสนุนเรื่องของการช่วยเหลือทั้งสิ่งของต่างๆก็มีเบอร์02-248-5115นั่นเองครับ
0: ใช่ครับนี่ก็เป็นสายด่วนที่คอยเปิดรอรับนะครับว่าในส่วนของ
1: การช่
0: วยเหลือเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนก็สามารถโทรไปได้เน้นย้ำอีกทีครับ1669แล้วก็1555เป็นสายด่วนนะครับหรือว่าประสานไปที่022485115ได้ตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็รอการช่วยเหลืออยู่แต่ในวิกฤตพี่บอลบางครั้งเราจะได้เห็นภาพการช่วยเหลือที่บางทีมันฟูใจนะเพราะว่าเราได้เห็นทุกคนที่ลงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับในส่วนของอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ลงไปช่วยในพื้นที่ของแฟลตคลองจันเองหรือว่าล่มเกล้าเองหน่วยงานภาครัฐเองภาคประชาชนเองเราก็ได้เห็นหลายๆคนที่ใครที่มีศักยภาพใครที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันทำอะไรได
1: ้
0: ลงไปช่วยกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจกันแล้วกันว่าพอถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตจริงเราไม่มีการแบ่งแยกช่วยได้
1: ช่วยหมดจริง
0: ๆใช่ครับ
1: นะครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับที่เรียกว่าจับมือกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับภาคส่วนของการเยียวยาในส่วนของรัฐบาลล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมงบกลางครับกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยโดยจะครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ครับโดยนายพลดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคกลางครับซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านเป็นประธานโดยระบุถึงหลักเกณฑ์ครับในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยบอกว่าแม้กรุงเทพมหานครจะมีระเบียบการชดเชยเยียวยาในส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้วแต่รัฐบาลครับก็ได้มีการหารือกับทางกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาเรื่องของรายละเอียดในการจัดสรรเงินช่วยเหลือเสริมนอกจากนี้ครับยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องยึดมาตรฐานแล้วก็เกณฑ์การช่วยเหลือเช่นเดียวกันทั่วประเทศครับ
0: ก็ในส่วนของภาครัฐเองก็จัดเตรียมแล้วก็มีการวงเงินงบกลางปี2569ไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้กันไว้อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทก็จะใช้ในการบริหารจัดการเยียวยาพี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก
1: ็
0: จะครอบคลุมเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาเลยนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะไปเร่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดความเสียหายและก็ประเภทความจำเป็นในการใช้วิธีกระจายงบประมาณเพื่อที่จะเสนอครม.นะครับพิจารณาอนุมัติต่อไปต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายพื้นที่เวลาที่เรามีการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลายคนพี่น้องประชาชนตกใจหรือว่าตื่นตระหนกว่าอุ๊ยแถวบ้านเราน่ากลัวขนาดนั้นเหรอพี่บอลมีน้ำท่วมหรือเปล่าทำไมถูกประกาศเป็นภัยพิบัติมันจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยจริงส่วนในบางพื้นที่ที่มีภัยอาจจะบางบ้านอาจจะไม่ได้รุนแรงก็จริงแต่ว่าต้องประกาศเป็นภัยพิบัติเนื่องด้วยเป็นระเบียบข้อบังคับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนละกันคือในการที่จะไปขอรับความช่วยเหลือหรือว่าบ้านที่ได้รับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ผลกระทบนี่แหละคือถ้ามันเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่มารองรับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ทันและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคุณพระดอนเองก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในกรอบการดูแลผู้ประสบภัยนะครับว่าสำหรับเหตุอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่1ตุลาคม2569ครับคราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเข้าสู่ระบบคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะไม่ได้เป็นการให้การเยียวยาภัยพิบัตินะครับจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เข้าแบบอัตโนมัติด้วยซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ครับในขณะที่เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเยียวยาแบบเต็ม 100%
1: อันนี้ก็หนึ่งเรื่องสำคัญ
0: ใช่ครับ
1: หนึ่งเรื่องครับเข้าใจกันง่ายๆเรื่องรถที่โดนน้ำท่วม
0: ครับ
1: บางทีก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวต่างๆล่าสุดประเด็นนี้ครับรายการของเราตามคุณผู้ชมให้เรียบร้อยประเด็นเมื่อเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเรื่องของแผนงานเตรียมมาตรการช่วยเหลือเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วอันนี้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะครับจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ29กันยายน2569เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะประกาศมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปกรณีการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถที่โดนน้ำท่วม
0: ใช่ครับก็คือเนี่ยพอเราเห็นภาพเวลาเกิดอุทกภัยบางทีไม่ทันบางทีก็ต้องยอมสละก็ต้องยอมสละเพราะว่าพื้นที่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปไหนได้เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือให้การคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและหลายคนก็อยากได้สิ่งนี้แหละพูดง่ายเลยคือโอ้โหรถของฉันยังบางทียังป้ายแดงอยู่เลยนะ
1: จอดยังผ่อนอยู่เลย
0: เพราะฉะนั้นเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับใครที่ประสบภัยก็เดี๋ยวรอการชี้แจงรายละเอียดกันอีกทีก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คลี่คลายแต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างของบ้านผมเนี่ยบ้านอยู่บางใหญ่นนทบุ
1: ร
0: ีเวลาจะเดินทางมาที่สถานีแห่งนี้นะครับจะผ่านทั้งงามวงวานผ่านทั้งแครายรัตนาธิเบศรก่อนหน้านี้โอ้โหน้ำท่วมจนรถวิ่งไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ก็จะมาอัปเดตกันสักนิดนึงคุณผู้ชมนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีจุดท่วมขังล่าสุดที่ไปสำรวจมาวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วง 8:30 นในช่วงเช้าจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับคุณผู้ชม อยู่ที่ถนนรามคำแหงในซอยรามคำแหง24และก็ซอยรามคำแหง23ต่อมาก็เป็นถนนศรีนครินทร์แยก

0: สามวาถึงแยกราชอุทิศนะครับแล้วก็ถ้ำ924หรือว่าเคหะ
1: ล่
0: มเกล้านั่นเองนะครับ
1: อันนี้คือน้ำท่วมสูงใช่ไหมครับ
0: ท่วมสูง
1: อันนี้มาที่บริเวณน้ำท่วมต้องบอกว่าจุดที่น้ำท่วมลดระดับลงมาจากที่คุณโก้บอกเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับ
1: ก็จะมีรามคำแหงช่วงพระราม9ถึงแยกลำสาลีนะครับแล้วก็มีตรงบริเวณจุดศรีนครินทร์นะครับถึงพัฒนาการถึงบริเวณไปถึงสุขุมวิท77คุณผู้ชมครับจุดนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีนวมินช่วงนวมิน100ถึงนวมิน98แล้วก็มีจุดที่เป็นจุด4แยกถนนประเสริฐมนุกิจตัดถนนนวมินจุดนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีถนนนวมินจากนวมิน56ถึงนวมิน26แล้วก็ตรงจุดหนึ่งคือพหลโยธินกันบ้างจากแยกเกษตรไปถึง BTS ลาบ11อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันว่าม
0: ี
1: น้ำท่วมอยู่
0: ใช่ครับก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราแจ้งไปหลายคนยังคงติดอยู่ในบ้านเรือนหรือว่าหลายคนนี่ที่ออกมาก็ขอให้อุ่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เข้าไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สถานการณ์ในส่วนของฝนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ลดลงแล้ววันนี้อาจจะตกน้อยลงหรือวันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: วันนี้เห็นแดดนะ
0: วันนี้ได้เห็นแสงแดด
1: 6โมงเช้า7โมงเช้านี่มีแดดแล้ว
0: นะครับก็สถานการณ์น่าจะเริ่ม
1: คลี
0: ่คลายนะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่อีกหนึ่งเรื่องพี่บอลที่จะต้องแจ้งเตือนอย่างที่บอกแล้วว่าในกรุงเทพดีขึ้นแต่ในหลายๆจังหวัดตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงในส่วนของการระบายน้ำเพราะฉะนั้นขอมาแจ้งเตือนครับในส่วนของศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอ่างทองคร
1: ับ
0: ล่าสุดวันนี้เองเมื่อช่วง 8:30 น.นะครับก็ได้มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำน้อยครับให้ทราบทั่วกันดังนี้เลยช่วงวันนี้นะครับ29กันยายน14นาฬิกาบ่าย2ครับ
1: ครับ
0: ปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะถึงที่จังหวัดอ่างทองนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ริมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองน้ำอาจจะมีปริมาณสูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็ไม่ถึง1ฟุตนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนโซนอำเภอวิเศษชัยชาญครับและอำเภอโพทองจะเพิ่มอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรอันนี้อาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักนะครับสิ่งพระยาและแม่น้ำน้อยจะต้องทำในวันนี้นี่เน้นย้ำเลยต้องทำในวันนี้นะครับนอกจากขนย้ายสิ่งของไปยังเขตปลอดภัยแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการสัญจรเข้าออกด้วยเรือผู้สูงอายุควรมีญาติมารับส่งเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ระมัดระวังกระแสไฟฟ้าหากต้องลุยน้ำครับหากใครมีความจำเป็นขอความช่วยเหลือก็ติดต่อสายด่วนนะครับ1784ได้ตลอดแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ไปติดตามคุณผู้ชมครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำ JICC ตอนนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวเชิญรับชมก่อนเลยครับ
0: เชิญครับ

สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยในวันที่29กันยายน2569ครับในวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากที่เมื่อวานมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนได้ออกจากกทม.นะครับในวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่ได้มี

มากแล้วนะครับฝนที่ได้เคลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้ในวันนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับรวมถึงทางฝั่งตะวันออกฝนปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีน้ำฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณทางภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดตากอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่เองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าฝนตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเขื่อนนะครับที่จะรองรับมีภาวะที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เมื่อวานมีการดำเนินการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการปรับการเพิ่มเรื่องของปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงและยังมีความจุที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมากครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:00 น.เช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์ถนนลาดพร้าวจากลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ถนนพัฒนาการ53ครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับปัจจุบันนี้การระบายน้ำเนี่ยทางกทม.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อัตราการระบายน้ำศักยภาพการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับของกทม.ซึ่งคาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ในฝั่งตะวันออกน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมซึ่งก็จากการพยากรณ์อากาศน่าจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่คลองจันทน์และล่มเกล้านะครับพบว่าในพื้นที่นี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครับในวันนี้จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ในถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บป่วยรวมถึงการติดต่อประสานงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยนรงค์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิชัยนรงค์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัดและในเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของแม่น้ำแม่กลองสำหรับประชาชนในการติดตามนะครับการติดตาม

เลขการระบายน้ำนะครับถ้ามีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วในบางที่ที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขตามนี้นะครับย้ำนะครับใน3พื้นที่ริมน้ำแม่กลองคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ยกของให้พ้นจากระดับที่มีการเตรียมการไว้นะครับสำหรับที่กาญจนบุรีครับที่มีความกังวลเมื่อวานมีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่านะครับที่มีน้ำทะลักออกมาตรงนี้เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและแตกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็เป็นจุดที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วนะครับจะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือไม่นะครับก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 94% นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมและถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมและน้ำไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกระบินบุรีเมื่อคืนนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับปัจจุบันน้ำน่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมวลน้ำที่ผ่านกระบินบุรีจะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการและแจ้งเตือนทางประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้เตรียมการนะครับขอให้มีการเตรียมการซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอาจจะมีน้ำที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการท่วมมากที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็ขอให้ยกของอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมนะครับส่วนจังหวัดระยองครับฝนจะตกหนักที่อำเภอแกลงแล้วก็น้ำจากกระแสที่ล้นสปินเวย์จะไปที่ตัวอำเภอเมืองระยองตอนนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนเฝ้าระวังครับและจากที่มีข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์หลายกระแสนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเขื่อนคลองละโอกว่ามีการแตกแล้วผมได้พูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าไม่แตกแล้วก็วันนี้ขอย้ำอีกครั้งครับว่ากรมชลประทานเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่กัดเซาะด้านข้างไม่ได้มีการพังหรือไม่มีการแตกไปอย่างใดขอให้ประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นออกมาช่องทางไหนที่ไม่ได้ช่องทางของศูนย์ JICC นี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสถานการณ์นี้ในอำเภอเมืองนะครับยังส่งตัวอยู่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกจะเน้นย้ำอยู่3จังหวัดนะครับคือปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ผมเสนอว่าแนะนำว่าให้ควรย้ายออกจากพื้นที่ลุ่มน้ำริมน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีน้ำล้นขึ้นมาครับนี่คือสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะนำข้อมูลข่าวสารให้ออกมาแล้วก็อยู่ในพื้นที่พักพิงแล้วนะครับเหล่านั้นนะครับยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องมีความเสี่ยงอยู่ขออย่าเพิ่งรีบกลับเข้าไปสู่บ้านพักของท่านนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสาน

0: ทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับขออนุญาตให้ทางรองโฆษกรณิดานะครับได้มาพูดถึงรายละเอียดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสื่อมวลชนด้วยค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกทม.นะคะยังมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะรามอินทราค่ะระดับน้ำสูง25-30เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเคหะร่มเกล้าระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเช่นกันค่ะแต่ในขณะนี้นะคะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนรวมถึงมีการเร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงในวันนี้ค่ะก็จะมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยค่ะในส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยภายใน 2-3 วันค่ะค่ะรัฐบาลนะคะยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับ

สุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทาง ช่อง 2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

งดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
2: กลับมาติดตาม NBT News เวลา10นาฬิกาค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครกลับมามีแสงแดดอีกครั้งแต่ยังมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กทม.รายงานในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดสำนักงานเขตสายไหม 17.0 มิลลิเมตรและยังมีจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักจำนวน81รายการการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานประกอบด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่นกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพฮานอยและกรุงเทพสิงคโปร์เป็นการประกาศเพิ่มเติมหลังจากการบินไทยยกเลิกเที่ยวบินวันที่29กันยายนไปแล้วก่อนหน้านี้ประกอบด้วยกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบัสเซลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยเมื่อวันที่28กันยายน2569เวลา19นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 84ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุอ่างการระบายน้ำในวันนี้ปรับเพิ่มจาก15เป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ347ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือ486ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีอัปเดตสถานการณ์น้ำบริเวณสกายวอล์กแม่น้ำแควอำเภอเมืองกาญจนบุรีหลังระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องพร้อมแนะนำประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าเตรียมสิ่งของจำเป็นยาประจำตัวอาหารแห้งน้ำดื่มสะอาดไฟฉายเอกสารสำคัญและยาสูบยาทากันยุงตรวจสอบปลั๊กไฟและสายไฟในบ้านหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้สับคัตเอาตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเตรียมแผนเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพประจำหมู่บ้านผูกแน่นยาพาหนะเรือผูกยึดเรือหรือยานพาหนะริมน้ำป้องกันกระแสน้ำพัดสูญหายและหากต้องการความช่วยเหลือติดต่อสายด่วนปภ1784สายด่วนกู้ชีพฉุกเฉิน1669และศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยอบต.หรือเทศบาลในพื้นที่ฟุต ตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามเปอร์ซิดซิโดริเมืองบันตุงประเทศอินโดนีเซียเพื่อเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2พบกับทีมชาติเวียดนามทีมอันดับ99ของโลกณศรีจารักฮารูปัสสเตเดียมเมืองบันตุงประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นหลังทั้ง2ทีมสามารถเก็บชัยชนะในนัดแรกได้ทั้งคู่โดยไทยชนะปากีสถาน 4-0 ขณะที่เวียดนามชนะฟิลิปปินส์ 1-0 แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกทั้งเกมรับและเกมรุกรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมชัยพลอดทนกองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC กล่าวว่าตอนนี้ทุกคนมีความพร้อมที่ดีที่เราจะพบกับเวียดนามในเกมวันนี้แน่นอนว่าเกมจะมีความแตกต่างจากนัดชิงอาเซียนคัพที่เราเจอเข้ามาครั้งที่แล้วไม่ได้มีผู้เล่นชุดที่ครบทุกคนแบบนี้ชุดนี้ถือเป็นชุดที่พร้อมกว่าน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม1นัดที่2ตุรกีต้อนรับอิตาลีแมตช์นี้โรเบโต้มันชินีหัวหน้าโค้ชอิตาลีเลือกผู้เล่นตัวจริงซานโดโตนารีเซบาสเตียโนเอสโปซิโตเจโคโมรัสปาโดรีและผู้รักษาประตูเจียลุยจิดอนารุมบ้าครึ่งเวลาแรกอิตาลีออกนำ 3-0 ได้ประตูจากอเลสซานโดบาสโตนีนาทีที่9ดาวิเต้ฟาสเตซีนาทีที่22และไมเคิลโยโคเดนาทีที่27ครึ่งหลังเจ้าบ้านตุรกีตามมา 1-3 จากบาริสเยมาสนาทีที่47จากนั้นนาทีที่50ฟานเชสโกปิโอเอสโปซิโตทำประตูปิดท้ายให้อิตาลีบุกมาชนะ 4-1 ทำให้โรเบโต้มันชินีกุนซือวัย61ปีพาทีมชนะนัดแรกในเนชั่นลีกจากการลงเตะ2นัดมี3คะแนนส่วนตุรกีที่มีวินเชนโซมอนเตล่าโค้ชชาวอิตาลีเช่นกันคุมทีมแพ้รวด2นัดช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษติดตามสถานการณ์น้ำค่ะ

0: าติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมโก้โคชพลโคชพลายุเช่นเคยและเพิ่มเติมครับคุณจามจุรียันยงครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คุณโคชพลด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ก็ขอมารับหน้าที่นะคะรับช่วงต่อจากคุณสกันแก้วประจัน
0: ใช่ครับก็ต้องขอบคุณคุณสกันแก้วประจันด้วยตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความช่วยเหลือนะครับใครที่สามารถมาช่วยกันทำหน้าที่ก็สามารถมากันได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่บอลด้วยนะครับคุณสกันแก้วประจันที่มาร่วมเกาะติดสถานการณ์น้ำกับพวกเรานะครับแต่ว่าในช่วงต่อจากนี้ตั้งแต่10โมงไปจนถึง12นาฬิกานะครับยังคงมีสถานการณ์ที่ให้ติดตามและที่เพิ่งจะจบลงไปกับการแถลงข่าวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนในหลายพื้นที่แล้วก็ได้พูดถึงความคืบหน้านะครับในการเร่งฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องที่ยังคงประสบภัยอยู่นะครับ
1: ใช่แล้วค่ะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็แถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือว่า JICC ท่านบอกว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะข่าวจากทาง JICC ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสื่อเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายแขนงค่ะพอมีออกมาบางทีก็อาจจะทำให้ตื่นตระหนกได้เพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการดีที่สุดนะคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปข้อมูลกันให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยในส่วนของการประสานงานในพื้นที่จังหวัดตากกันนะครับว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสายกับเรากับคุณวรวิทย์อินตะใจครับเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับคุณนุ่นคุณโก้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: วรวิทย์ครับ
0: มาอัปเดตกันสักนิดนึงครับในส่วนของจังหวัดตากเห็นว่ามีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ระดับน้ำลำห้วยยังคงวิกฤตเตือนภัยอยู่5อำเภออัปเดตกันสักนิดนึงครับตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดตากเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะครับฝนเริ่มตกตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเมื่อวานนะครับวันจันทร์นี่นะฮะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินคลนถล่มในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาฝนก็หยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแล้วก็น้ำก็ได้ลดลงแล้วนะครับในส่วนของฝั่ง4อำเภอฝั่งตะวันออกก็คือทางสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองแล้วก็วังเจ้าเนี่ยนะฮะก็น้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังทาง5อำเภอด้านตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่ท่าสองยางแม่ลำมาดพบพระแม่สอดแล้วก็ทางอุ้มผางนะครับซึ่งเราเฝ้าติดตามในเรื่องของทิศทางพายุฝนที่คาดว่าจะพัดเข้ามาทางฝั่งเมียนมาเข้ากับย้อนเข้ามาอีกกันนะครับก็เฝ้าติดตามระดับน้ำเมย์

0: ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเมยก็ขึ้นนะครับ
1: ในตอนนี้สถานการณ์น้ำถึงจะคลี่คลายยังคงมีพื้นที่จุดไหนที่ยังต้องระมัดระวังหรือว่าได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างไหมครับ
0: ครับพื้นที่เสี่ยงนะอย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ทางอำเภอทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับน้ำเมยนะครับก็ทางเทศบาลท่าสายลวดที่อยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดนะครับทางฝั่งอำเภอพบพระนะครับที่ติดกับน้ำเมยครับเราเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำแม่น้ำเมยที่สูงขึ้นนะครับ
2: ท่านหัวหน้าค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วในหลายพื้นที
0: ่
2: แต่เหตุที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังในอำเภอที่ติดกับแม่น้ำเมยเนี่ยคือทำไมแม่น้ำเมยถึงยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
0: เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกในฝั่งเมียนมานะครับซึ่งต้นน้ำของน้ำเมยนี่จะอยู่ในทั้งในเขตเมียนมาด้วยแล้วก็ในเขตของอำเภอพบพระด้วยนะฮะทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยเราเนี่ยครับ
1: จากจุดนี้เองน้ำที่มีการระบายหรือว่ากำลังผ่านเส้นทางน้ำไปตรงนี้มีจุดไหนเป็นจุดลุ่มต่ำมีจุดไหนที่จำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ
0: ครับจุดลุ่มต่ำที่ติดแม่น้ำเมยก็จะอยู่บริเวณตลาดริมเมยนะครับเทศบาลท่าสายลวดนะครับถ้าเราเคยไปก็จะอยู่ตรงติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะครับนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดลุ่มต่ำที่ถ้าน้ำเมยขึ้นก็จะล้นตลิ่งแล้วก็เข้ามาท่วมในเขตเศรษฐกิจตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ละมาดนะครับแล้วก็อำเภอท่าสองยางที่ติดกับตลอดริมน้ำเมยอะครับ
1: ครับครับคุณน้าครับอย่างนี้ถ้ามีการประเมินไหมครับว่าฝนยังจะมีอยู่หรือเปล่าจะมีมวลฝนกลับมาที่จังหวัดตากอีกหรือไม่แล้วก็ในกรณีเกิดเหตุมีฝนตกเพิ่มเติมเรายังมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างกับการเตรียมอพยพหรือว่าสร้างจุดพักพิงไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ครับครับในโซนนู้นเราเตรียมประเมินสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้เราก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเก็บข้าวเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับตอนนี้เราประเมินสถานการณ์แล้วเราก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับถ้าจำเป็นในเรื่องของการอพยพเราก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพพี่น้องที่มีความเสี่ยงไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่มีความปลอดภัยนะครับ
1: ครับ
2: ค่ะในส่วนของช่องทางการแจ้งเตือนค่ะท่านหัวหน้าเห็นว่ามีหลากหลายช่องทางเลยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยของเราก็แจ้งเตือนทางเซลบอร์ดแคสต์นะเมื่อวานเราก็แจ้งเตือนไปในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวังเจ้าอำเภอเมืองในเขตของบ้านตากสามเงานะครับแล้วก็แม่สอดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานเราแจ้งเตือนไป2ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เองเราก็มีทั้งในระบบเสียงตามสายแล้วก็ใช้รถประกาศนะครับของท้องถิ่นนะครับนะฮะท้องถิ่นใช้รถประกาศเสียงตามสายของในเครือข่ายของกำนันผู้ใหญ่บ้านของฝ่ายปกครองเราก็ใช้ทุกช่องทางนะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังนะครับ
2: ปัจจุบันค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของการถ้าจะต้องอพยพจะต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงจุดนี้ตอนนี้มีการจัดเตรียมไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
0: ในส่วนของทางแม่สอดก็มีครับทางเทศบาลท่าสายลวดทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็จัดเตรียมไว้นะครับในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
1: ครับผมมีข้อแนะนำไหมครับสำหรับใครที่1กำลังจะหนีน้ำหรือว่ากำลังจะออกจากพื้นที่หรือ2มีใครที่มีความประสงค์อยากจะเข้าไปยังจังหวัดตากสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรใช้เส้นทางไหนได้บ้างครับ
0: ครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าได้รับการแจ้งเตือนหรือว่าได้รับข่าวสารจากทางราชการนะครับเราดูแล้วถ้าเป็นพื้นที่อยู่ในบ้านที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่มีกลุ่มผู้เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารแล้วท่านมีความประสงค์ที่จะ

0: อพยพหรือว่าจะย้ายออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยท่านรีบแจ้งประสานไปทางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านออกมาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกิดภัยหรือว่าในช่วงของกลางวันนะครับจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแต่นะครับไม่ใช่รอให้น้ำท่วมขึ้นหรือว่ารอจนถึงกลางคืนเนี่ยการอพยพการเคลื่อนย้ายจะค่อนข้างลำบากแล้วก็มีความเสี่ยงอันตรายนะครับตรงนี้นะครับก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับสำหรับเส้นทางในการสัญจรนะครับของจังหวัดตากตอนนี้เส้นทางในส่วนของจากจังหวัดตากไปแม่สอดเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่มีดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางแต่เมื่อวานเราก็เคลียร์นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เส้นทางดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางนะครับก็มีบางช่วงที่ปิดแล้วก็มีทางเบี่ยงเป็นบางช่วงที่ใช้การไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นถนนจากอำเภอบ้านตากไปอำเภอแม่ละมาดนะครับที่ผ่านไปทางตำบลท้องฟ้านะครับมีดินสไลด์ทับเส้นทางแล้วก็มีบางช่วงที่สะพานทรุดนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ก็ขอพี่น้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับส่วนเส้นทางสายเอเชียจากกำแพงเพชรผ่านวังเจ้าตอนนี้ก็สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วครับ
1: ครับผมสุดท้ายอยากจะให้ส่งกำลังใจถึงผู้ที่กำลังประสบภัยแล้วก็สร้างความอุ่นใจสักนิดนึงว่าใครที่กำลังมีประสบภัยอยู่ทางปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับ
0: ครับครับทางปภ.นะครับก็เป็นหน่วยงานประสานนะครับความร่วมมือระหว่างทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มูลนิธิภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดนะฮะหน่วยงานทหารพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลท่านนะครับหากท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสายด่วนของปภ.ก็1784นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายที่สุดก็ท่านสามารถโทรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะเขาจะเข้าไปช่วยเหลือท่านได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกินกำลังเกินศักยภาพก็ประสานมาหน่วยงานในระดับอำเภอระดับจังหวัดได้นะครับทางท่านผู้ว่าก็ดีทางหลายๆหน่วยพร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านครับ
1: ครับนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดตากเดี๋ยวหากมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากท่านหัวหน้าวรวิทย์กันอีกทีนะครับ
0: คร
1: ับ สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณวรวิทย์อินทใจนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านวรวิทย์อินตาใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะคะท่านมาได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตกมั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ตกแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยโชคดีตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของ5ตำบลทางตะวันตกนะคะเพราะว่าจะต้องไปติดตามในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพราะว่าแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดตากเองฝนไม่ตกแต่ทางเพื่อนบ้านทางฝั่งเมียนมาฝนตกแล้วก็เป็นต้นน้ำเราก็ต้องเรียกว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันต่อไปนะคะในส่วนของ5อำเภอค่ะแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของตำบลที่ติดกับริมแม่น้ำเมยด้วยก
1: ็
2: อย่างเช่นตลาดริมเมยนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าโซนเศรษฐกิจเลยล่ะนะคะแล้วก็เทศบาลท่าสายลวดท่าสายยางนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางค่ะตอนนี้เนี่ยตากไปแม่สอดตอนนี้เปิดเส้นทางได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงเพราะว่ายังคงมีดินสไลด์อยู่ส่วนเส้นทางบ้านตากไปแม่ระมาดตอนนี้เนี่ยยังมีดินสไลด์แล้วก็ทับเส้นทางอยู่อันนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางก็ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะ
1: ครับก็ในส่วนของท่านหัวหน้าเองก็เน้นย้ำว่าหากมีการแจ้งเตือนพูดกันอีกทีนึงอย่าดื้อนะครับคือคำว่าดื้อในที่นี้คือถ้ามีการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ก็แจ้งปภ.มาช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็อย่าไปห่วงบ้านบางทีโอ้กังวล กลัวไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านปรากฏพอน้ำมาออกมาไม่ได้แล้ว
2: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันอีกครั้งด้วยแล้วกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7จังหวัดนะครับที่อาจจะต้องรับมือกับฝนที่ยังคงตกหนักอยู่แล้วก็มีการระบายน้ำจากเขื่อนนะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าที่จะลงมาในพื้นที่ในตอนนี้ก็ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดครับถึงพี่น้องประชาชน7จังหวัดนะครับดังนี้ก็คือ1กำแพงเพชร2คือพระนครศรีอยุธยา3กาญจนบุรี4สิงห์บุรีและจังหวัดตากที่เพิ่งจะได้รายงานไปนะครับอุทัยธานีก็ต้องระมัดระวังอ่างทองล่าสุดที่ในส่วนของศูนย์แจ้งมาก็เป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและก็สมุทรสงครามครับหลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักตอนนี้ก็มีความสูงขึ้นคลองสาขาและก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกันนี้เขื่อนสำคัญหลายสายก็จะมีการปรับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบแน่นอนกับพี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากได้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะใครที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่ำอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการระบายน้ำแล้วมันส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของปภ.ก็ประสานร่วมมือกับผู้บริการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า NT เองก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือว่า Cell Broadcast นี่แหละยิงตรงเข้าสู่ระบบมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทันทีครับเพื่อให้เตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับมาดูในรายจังหวัดสักนิดนึงน้องนุ่นในส่วนของกำแพงเพชรตอนนี้ฝนตกหนักสะสมนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันมี6อำเภอที่ต้องแจ้งเตือนกันก็คืออำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีอำเภอคลองขลุงนะครับอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานและก็อำเภอโกสัมพีนครนะครับขอให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เน้นย้ำบางทีคนลืมเอกสารสำคัญสูติบัตรใบเกิดใบสมรสใบอะไรบางทีมันถูกเก็บไว้แล้วมันไม่มิดชิดบางทีเจอน้ำไปมันไม่มีของทดแทนได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ดูแลในเรื่องของเอกสารสำคัญด้วยระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะครับพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางก็อย่างที่เรียนไปแล้วผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กคนชรานะครับก็ให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับ
2: ค่ะไปต่อที่จังหวัดตากนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดไปแล้วซึ่งในส่วนของปภ.เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนภัยใน5อำเภอด้วยกันเพราะว่ายังคงมีเรียกว่าน้ำนะคะในลำห้วยแล้วก็คลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองตากค่ะโดยเฉพาะตำบลแม่ท้อแล้วก็ตำบลโป่งแดงอำเภอแม่สอดด้วยที่ตำบลพะวอกับตำบลแม่ละเมาอำเภอวังเจ้าที่ตำบลนาโบดค่ะนอกจากนี้อีก3อำเภอก็มีอำเภออุ้มผางอำเภอบ้านตากแล้วก็อำเภอสามเงาค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในริมน้ำอย่างริมแม่น้ำเมยนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงทันทีนะคะหลายๆท่านบอกว่าบ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคือเพื่อนบ้านท่วมแหละเพราะว่าอยู่ลุ่มต่ำกว่าแต่บ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคราวนี้เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน
1: ต้องตื่นตัวคือต้องบอกว่าในแต่ละปีในแต่ละครั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จำเป็นจะเป็นที่เดิมตลอดนะครับบางทีทางน้ำอาจจะเปลี่ยนหรือว่าเส้นทางน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางส่วนกลางหรือว่าทางราชการอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารรอบด้านบางทีข้อมูลจากส่วนอื่น อาจจะน่าสนใจหรือว่าอาจจะเป็นความจริงก็ต้องมีการเช็คกันสักนิดหนึ่ง
2: ใช่นะครับต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดตากท่านบอกแล้วนะมีทั้งเซลล์บอดแคสต์นะมีเสียงตามสายด้วยมีรถประกาศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครประสบเหตุใดเนี่ยก็สามารถติดต่อเลยคนใกล้ตัวก่อนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้จะสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนของทางปภ.ได้1784โทรได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
1: จริงๆอันนี้ต้องฝากไปทางแบบผู้นำชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีหรือว่ามีผู้ป่วยหรือว่ามีคนแก่ที่อยู่ข้างในลึกๆบางทีอยากให้เช็คสักนิดนึงเข้าไปดูลูกบ้านสักนิดนึงว่าแต่ละ

0: ที่ยังใครมีติดค้างหลงเหลืออยู่หรือเปล่าที่เขาไม่สามารถแจ้งความช่วยเหลือออกมาได้ก็จะได้เข้าไปเช็คข้อมูลกันนะครับมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ขยับเข้ามาในเขตพื้นที่ภาคกลางในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยก็จะกระทบจังหวัดอย่างสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับจากที่มีการระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้คลองสาขาหรือว่าน้ำในพื้นที่คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 1.3 ถึง 1.8 เมตรก็อาจจะกระทบจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในอำเภออินบุรีตำบลชีน้ำร้ายนะครับแล้วก็ตำบลทับยาอำเภอพรมบุรีครับที่ตำบลพระงามแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้มีความระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารใครอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็เร่งของอายุของขึ้นที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายสิ่งสำคัญจำเป็นเคลื่อนย้ายรถแล้วก็อพยพในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนชราเด็กเล็กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังคงอยู่พื้นที่ด้านในไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยกันแล้วกันครับ
1: ค่ะนอกจากนี้ไปดูที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะคะเขื่อนพระราม6ตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นที่แน่ๆเลยที่กระทบก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1ถึง 1.2 เมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำใน4อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะหันนะคะก็4อำเภอนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆพระนครศรีอยุธยานี่เสี่ยงน้ำท่วม
0: ตลอดเลยเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำผ่านพื้นที่มาด้วยไปดูที่อุทัยธานีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการผันน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่นะครับโดยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังตอนนี้ล้นตลิ่งโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสแกกรังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับและอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในส่วนปภ.เองก็แจ้งเตือนนะครับใครที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยที่ตำบลหาดทนงตำบลเกาะเทโพตำบลสแกกรังครับตำบลน้ำซึมตำบลท่าสุงนะครับก็เช่นเคยครับเร่งยกของขึ้นที่สูงยานพาหนะต่างๆนะครับคนแก่คนชราผู้ป่วยก็ขอให้ออกมาในพื้นที่ปลอดภัยก่อนก็แล้วกันครับ
1: ค่ะขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะทางอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนนี้ก็น้ำล้นสปิลเวย์แล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพินเพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปิลเวย์จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำลำตะเพินและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงโดยเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะดูแลด้วยต้องเฝ้าดูแลในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะเด็กผู้สูงอายุคนชราผู้ป่วยนะคะเป็นพิเศษแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังนะครับสมุทรสงครามเขื่อนแม่กลองก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงยานพาหนะทรัพย์สินจำเป็นขึ้นที่สูงในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังไปดูช่องทางการติดตามให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับหากพี่น้องประชาชนคนใดในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างที่คุณนุ่นได้บอกแล้วผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับแจ้งได้แจ้งก่อนเลยนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสายด่วนนิรภัยปภ.นะครับหมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงบางทีโทรเข้าไปแล้วสายไม่ว่างก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งมีคนโทรเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับไลน์แจ้งเหตุปภ.นะครับก็สามารถแอด ID ไลน์ไปได้ที่ @1784ddpm นะครับย้ำอีกทีหนึ่งหมายไปที่ @1784ddpm นะครับเพื่อที่จะสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในพื้นที่7พื้นที่ที่นำมาฝากกันในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่ยังคงต้อง รับน้ำกันอยู่นะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังนั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่เขื่อนที่หลายทีอาจจะจำเป็นจะต้องระบายออกเพราะว่าน้ำในเขื่อนมันเต็มพอระบายในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำเนี่ยลุ่มต่ำน้ำมันเอ่อล้นสูงขึ้นมันก็อาจจะท่วมเข้าบ้านเรือนแต่ว่าทางปภ.เองก็บอกว่าขอให้มั่นใจได้ว่าจะระบายค่อยๆระบายจะไม่แบบว่าพรวดพราดซะจนแบบโอ้ส่งผลกระทบรุนแรงหนักต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้ก็แล้วกันครับ
1: เห็นว่าจะมีการระบายแบบเป็นขั้นบันไดเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่อยๆนะคะเรียกว่าค่อยๆลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะพอเริ่มมีน้ำระดับเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงแต่ว่าท่านใดที่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เร่งทยอยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำมาเร็วก็อาจจะไม่ทันได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเห็นตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตนะคะชาวโซเชียลกำลังชื่นชมในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทย
0: า
1: เขาบอกว่ามีการปรับตัวค่ะพี่โก
0: ้ใช่ครับ
1: ปรับตัวยังไงบ้าง
0: เมื่อวานไปดูแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาแน่นอนว่าเขาเป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของลมฟ้าอากาศภาษาที่ใช้เขาก็จะมีภาษาของเขาเองนี่แหละยอมความกดอากาศต่ำมวลอากาศเย็นมีการควบนู่นควบนี่แล้วเราก็เข้าไปแล้วว่าหย่อมมันเป็นหย่อมยังไงมันควบกันยังไงมวลอากาศ
1: หย่อมนี้มันส่งผลกับเรายังไง
0: ทำไมมาแล้วมันจะฝนตกไหมหรือมันจะร้อนยังไงล่าสุดหลังจากที่หลายฝ่ายบอกว่ามันเข้าใจยากกรมอุตุปรับหน่อยปรับแล้วนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานเข้าไปดูก็จะมีเขียนแล้วว่าช่วงนี้กรุงเทพตกหยุดนะตกบางเป็นจังหวะบางทีอาจจะตกหนักบ้างเบาบ้าง
1: ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัววันนี้มีแดด
0: นี่ก็คือหลายคนก็เข้าไปชื่นชมว่าโอเคอย่างเงี้ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวไม่ใช่ว่าโอ้จะดื้ออย่างเดียวนี่ครับมาแล้วแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะนะครับเข้ามาดูเลยได้นี่สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลใครพร้อมซักผ้ายกมือขึ้นนะครับนี่อันนี้ค่อยยังชั่วหน่อย
1: อ
0: ันนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับตัวเพราะว่าคราวนี้พี่น้องประชาชนเข้าไปแล้วจะได้อ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าไปดูภาพแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไง
1: ใน
0: ส
1: ่วนอ่านแล้วนะอ่าน
0: แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเอาแล้วหย่อมมันมาเป็นหย่อมอยู่บ้านชั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรหรือนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาปรับเปลี่ยนให้แล้วใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศสามารถเข้าไปที่ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับไปดูเรื่องของในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆตอนนี้สามารถทำความเข้าใจได้แล้วและล่าสุดสักนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเรดาร์ฝนก
1: ็
0: จะมีคนเข้าไปดูในส่วนของกรมอุตุเหมือนกันแล้วก็จะมีภาพเรดาร์ฝนที่หลายคนครับแบบอยากจะรู้ว่าตอนนี้ฝนผ่านไหมฝนมาเป็นอย่างไรฝนแล้วมันผ่านแล้วเป็นยังไงแต่ดูไม่เป็นปรากฏเข้ามาตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นเหลืองตรงนี้เป็นแดงแล้วตรงไหนมันเป็นฝนคราวนี้มาดู
1: ปกติเขาจะมีภาพแบบนี้ให้เราดูในภาพเรดาร
0: ์ก็เลยแจ้งให้คุณผู้ชมเข้าใจสักนิดนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเรดาร์ฝนแล้วนะครับพอเราเข้าไปในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองจะมีในส่วนของภาพเรื่องของการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนี่แหละชื่อว่าเรดาร์ฝนก็สามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะฝนมันจะมาไหมกี่โมงมันจะมาตอนไหนแล้วฝนเป็นอย่างไรอ้าวมาดูกันครับนี่สีฟ้าไม่มีฝนตกอันนี้ปลอดภัยสีเขียวตกบ้างปลายๆอย่างที่ในภาพเนี่ยบริเวณตรงขอบๆเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็คือฝนเบาบางฝนปลายนะครับขยับเข้ามาหน่อยหนักขึ้นมาอีกนิดสีเหลืองครับก็จะมีเมฆฝนปานกลางฝนตกปานกลางถึงหนักมากนะครับสีส้มคราวนี้ค่อนข้างหนักและมาแรงละสีแดงนี่ต้องระวังเลยหนักมากๆและถ้าเป็นสีม่วงนี่บอกเลยว่าพายุนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยทันทีเพราะฉะนั้นวิธีการดูในส่วนของเรดาร์พยากรณ์เรื่องของฝนเนี่ยเข้าไปแล้วทำความเข้าใจสักนิดนึงว่ามันเคลื่อนตัวอย่างไรแล้วพื้นที่สมมติมันสีเขียวผ่านกรุงเทพมหานครก็เข้าใจได้ว่าถ้าตรงกรุงเทพเป็นสีเขียวฝนตกเบาบางหรือประปรายเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการชมหรือว่าดูในส่วนของเรดาร์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราน่าจะดูในเรื่องของเรดาร์ฝนกันน่าจะเป็นและเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ง่ายอ่านแล้วเข้าใจง่ายกระชับจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ ก็ต้องเรียนว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็รับฟังนะคะในเร
0: ื่อง
1: ของปัญหาของพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยติดตามนะเขาบอกให้เราติดตามเราก็ติดตามแต่ว่าติดตามแล้วยังไม่เข้าใจตอนนี้เขาปรับตัวแล้วนะคะ
0: ใช่มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ในส่วนของน้ำท่วมบางพื้นที่เนี่ยรถสัญจรลำบากและพี่น้องประชาชนจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของขนส่งสาธารณะครับก็มีการแจ้งเข้ามาสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้แผนการเดินรถของขนส่งสาธารณะหรือว่าขสมกเนี่ยมีการปรับแผนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับก็มาแจ้งกันสักนิดนึงในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกในเพจก็มีขึ้นข้อความอยู่นะครับขสมกพบบวกครับนี่ในเพจนี้ห่วงใยความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันครับตอนนี้ปรับแผนการเดินรถเล็กน้อยนะครับในกลุ่มเส้นทางดังนี้กลุ่มเส้นทางที่1 นะครับหรือว่าโซน1สายต้นที่ขึ้นต้นหมายเลขนะครับ1-000ขึ้นมาดูว่าโซน1ขึ้นต้นด้วย1มีอะไรบ้างสาย1-29 1-34 1-25ก็จะเป็นเส้นทางในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั่นเองบางทีรถอาจจะสัญจรผ่านเส้นนั้นไม่สะดวกก็จะปรับเส้นทางนะครับโซนมีนบุรีนี่สถานีรถไฟฟ้าลุมพินีมีนบุรีท่าเรือศรีพยาอันนี้ก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับสวนสยามไปสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับเคหะล่มเกล้ามายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรังสิตมาที่มีนบุรีแล้วก็สวนสยามไปที่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองไปที่ท่าเรือศรีพยามีนบุรีไปที่ท่าเรือคลองเตยบางเขนไปที่สำโรงนะครับอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นทางด่วนด้วยเช่นเดียวกับบางเขนไปยังคลองเตยนะครับเป็นลำดับที่ขึ้นมาให้ได้เห็นกันอาจเป็นการปรับการเดินรถในโซนที่1ส่วนโซนที่2ขึ้นต้นด้วยเลข2 2-40 2-44 อันนี้ไปอยู่ที่บริเวณพระราม9นะครับเส้นพระราม9ท่าเรือศรีพยาเส้นพระราม9สุทธิสารหรือว่าเส้นพระราม9สุทธิสารวนซ้ายและวนขวาเนี่ยทั้ง2เส้นเลยแล้วก็ในส่วนของสนามหลวงไปเทเวศศูนย์ราชการไปสายใต้เก่าท่าเรือปากเกร็ดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมู่บ้านบัวทองเคหะไปหมอชิดนะครับหมู่บ้านบัวทองเคหะไปเทเวศไซน้อยนะครับไปยังศูนย์ราชการหมู่บ้านบัวทองเคหะไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนครอินทร์ท่าเรือนะครับก็อันนี้เป็นเส้นทางที่นำมาฝากกันให้ได้ติดตามอันนี้ใครอยู่ตรงไหนลองอ่านดูแล้วกันนะครับเราขึ้นเป็นกราฟิกให้ได้ชมกันเพราะว่าหลายเส้นทางเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไม่ได้มากอาจจะหลบถนนเส้นที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับในส่วนของการเดินทางของขสมกนะครับว่าตอนนี้มีการปรับเส้นทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าจะติดตามตรวจสอบข้อมูลในส่วนของขสมกแบบเรียลไทม์ก็สามารถติดต่อได้ที่ tracker.bmta.lineoa.com นะคะนี่จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ในสายพร้อมแล้วกับเรานะคะจะมาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ของขสมกนะคะว่ามีการเดินรถอย่างไรมีการเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรบ้างนะคะอ
0: ยู่ในสายกับเรานะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับคุณนุ่นครับ
0: ล่าสุดแน่นอนว่าขสมกนี่ให้บริการขนส่งพี่น้องทั่วกรุงเทพและก็ในเขตปริมณฑลด้วยแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็แน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตอนนี้ในส่วนของการอัปเดตเส้นทางตอนนี้ขสมกมีการอัปเดตอย่างไรบ้างครับ
2: ครับอย่างนี้นะครับขสมกเราเนี่ยให้บริการพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑล
0: ครับ
2: ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับที่ว่ามีภัยน้ำท่วมอยู่นะครับในส่วนของขสมกเราเองเนี่ยยังยืนยันครับว่าเรายังเดินรถเมล์ครบทุกเส้นทางนะฮะใน100กว่าเส้นทางของเรา

0: ในเส้นทางอยู่หลายพื้นที่เนี่ยครับที่รถเมล์ชั้นต่ำของเราอย่างยาวนานเนี่ยตอนนี้บางเส้นทางก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในบริเวณตรงถนนลาดพร้าวอะครับตรงบริเวณแยกบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิไปจนถึงตัวบิ๊กซีอิมพีเรียลเนี่ยครับตรงเนี้ยระดับน้ำยังสูงอยู่รถเมแดงเราเคยวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ในเส้นทางนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่เราจะต้องเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ต้องหารูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่เราให้บริการในปัจจุบันครับ
1: มีจุดไหนไหมครับที่ขอสมกตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สามารถเข้าไปได้เลยหรือว่าเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบในการที่จะเข้าไปเดินรถมากที่สุดนะครับของขอสมกครับ
0: จริงๆต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจะเป็นบริเวณเขตบางกะปินะฮะแล้วก็เขตบึงกุ่มเขตบางกะปิเนี่ยก็ต้องในบริเวณที่ผมเรียนสักครู่นะฮะคือถนนลาดพร้าวมาทั้งเส้นเนี่ยตั้งแต่ในตอนเนี้ยคือในบริเวณตรงต้นลาดพร้าวเนี่ยตรงแถวยูเนียนมอลล์เนี่ยสามารถวิ่งได้ละแล้วก็เลยจากนั้นมาจนถึงบิ๊กซีตรงลาดพร้าวนะคะคือเป็นอิมพีเรียลเก่าตรงนั้นน่ะมาจนถึงเดอะมอลล์บางกะปิตลาดแฮปปี้แลนด์ตลาดบางกะปิจนถึงแยกลำสาลีแยกบางกะปิเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยรถเมย์จะเข้าไม่ได้เลย อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในบริเวณแยกนิด้าตรงแถวๆคลองบ้านม้านะครับคือถ้ารถที่วิ่งจากเสรีไทยมานะฮะจากสวนสยามมาเนี่ยวิ่งสุขา2มาเนี่ยพอมาถึงแยกนิด้าปุ๊บเนี่ยตรงนั้นจะมีการปิดถนนครับไม่ว่ารถเมย์หรือรถส่วนบุคคลก็เข้าไม่ได้ตลอดจนในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณแฟลตคลองจันทร์ของการเคหะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยตรงนี้เป็นจุดที่รถเมย์เราจะเข้าไม่ได้เลยครับดังนั้นอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนถ้าเกิดจะเดินทางผ่านรถเมย์ของเราเนี่ยครับก็สามารถเดินทางยูเนียนมอลล์เนี่ยมาได้นะฮะแล้วก็มาลงในบริเวณที่เป็นลาดพร้าวตัดรัชดาที่เป็นจุดเชื่อมของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะแล้วต่อเนื่องวิ่งเส้นลาดพร้าวมาจนถึงจุดหมายปลายทางแถวบางกะปิได้เช่นกันครับ
1: มีในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารไหมครับในส่วนของผู้โดยสารเองพนักงานเองว่าเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพรถหรือว่ารถคันไหนสามารถวิ่งไปตรงจุดไหนได้หรือว่ารถคันไหนอาจจะไม่สามารถวิ่งได้อย่างปู่โสมอย่างเมแดงอย่างเงี้ยครับบางจุดอาจจะวิ่งไปไม่ได้เรามีการตรวจเช็คยังไงบ้างครับ
0: อย่างนี้ครับรถเมย์ของเราทุกคันเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็คือเรามีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมทุกวันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมตรงเนี้ยรถเมย์บางกลุ่มเรากันออกไปเลยคือเราไม่เอามาวิ่งในเส้นทางละเพราะว่าถ้าเอาไปวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่ารถเสียตกค้างอยู่ในเส้นทางเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอาจจะไปกีดขวางการจราจรด้วยซึ่งอย่างช่วงวันแรกๆเนี่ยฮะช่วงวันศุกร์ที่25วันเสาร์ที่26เนี่ยก็มีรถเสียอยู่ในเส้นทางเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นรถเมล์ครีมแดงที่เรามี 1,520 คันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคันจะวิ่งลุยน้ำได้ก็จะมีวิ่งลุยน้ำได้จริงๆอยู่ประมาณสัก700คันดังนั้นตัว700คันเนี่ยครับเรากำชับทีมเหมาซ่อมทีมช่างซ่อมรถเนี่ยให้ตรวจเช็คสภาพอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เอารถครีมแดงของเขตการเดินรถที่1ที่อยู่ที่อู่บางเขนเนี่ยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อน้ำท่วมเนี่ยครับที่ไม่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็ให้เขาเตรียมความพร้อมรถไว้ถ้าเกิดในพื้นที่โซนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยโซนไหนที่มีความต้องการที่จะใช้รถเมล์ครีมแดงเนี่ยเราก็จะสามารถโยกย้ายสายรถจากจุดนั้นเนี่ยครับไปช่วยเดินรถในพื้นที่โซนตะวันออกรองรับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันครับประชาชนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางอยู่แล้วแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะไปข้างหน้าแล้วเกิดน้ำเยอะเหลือเกินเกิดรถมีปัญหาอันนี้เราได้มีการจัดเตรียมทีมไว้ในการช่วยเหลือเหตุนี้ยังไงบ้างคะ
0: ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงวันที่25คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรา นำรถเมล์เราวิ่งไปเกือบทุกเส้นทางเกือบ

0: ลอดสายปรากฏว่ามันมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาอย่างฉับพลันรถบางคันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะฮะพอเกิดเหตุเสียกลางทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถเสียร่วมเกือบ20คันที่อยู่ในเส้นทางที่น้ำท่วมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเหลือที่มันเสียจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10คันละเราได้มีการประสานไปยังหน่วยเหมาซ่อมของขสมกเราเองนะครับเพื่อให้ประสานไปยังตัวเอกชนที่มีรถลากหรือว่าตัวทางสถานีตำรวจด้วยนะครับที่จะพอสามารถลากรถตรงนี้ไปได้อย่างเช่นตรงเขตบางกะปิอะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีรถของเราที่จอดเสียอยู่ 2-3 คันเราได้ขนย้ายออกไป2คันอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถตรงนี้ออกให้พ้นเส้นทางตรงนี้ไปนะครับดังนั้นกระบวนการขนย้ายเนี่ยเราเตรียมช่องทางติดต่อไว้อยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้ำลดลงเมื่อไหร่หรือว่าพอที่รถขนย้ายจะเข้าไปลากรถเมล์เราที่เสียกลางทางเนี่ยออกมาได้เราก็จะเร่งดำเนินการครับอันนี้คือประเด็นที่รถจอดเสียเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดประเด็นที่รถจอดดับเสียยังสตาร์ทติดหรือว่ายังเคลื่อนไหวได้เนี่ยแล้วเกิดจากเหตุฉุกเฉินของเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้ครับบนรถเมย์ของเราเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อกับทีมช่างที่ประจำอยู่แต่ละเขตอยู่แล้วถ้าเป็นจุดที่รถสามารถเข้าไปหาตรงนั้นได้ก็สามารถเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอย่างช้าสุดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงครับ
1: ครับค่ะเห็นว่าค่ะ
2: มันจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนู่นก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าบางจุดเนี่ยไปไม่ถึงหรือบางจุดจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงจริงๆอย่างนี้เราจะสามารถอัปเดตหรือว่าไปเช็คตรวจสอบได้ว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรได้บ้างครับ
0: ครับตอนนี้นะครับทางช่องทางติดต่ออยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปดูในแฟนเพจในเพจของขสมกนะฮะก็คือ Facebook ขสมกพร้อมบวกนะครับแล้วก็อันนี้คือในช่องของ Facebook ส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะเข้าไปแล้วก็รับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องก็คือ LINE Official ของขสมก.ก็อาจจะไปเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแอบ BMTA นะฮะ BMTA ก็คือเป็นชื่อย่อของขสมก.นะครับแล้วก็พอพิมพ์ปุ๊บก็เพิ่มเพื่อนไปอยากรู้อยากสอบถามช่องทางยังไงสอบถามทางนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าใครไม่มีทั้ง Facebook แล้วก็ LINE OA เนี่ยก็ใช้รูปแบบเบอร์โทรศัพท์4ตัวนะครับก็คือฮอตไลน์1348ได้ตรงนี้ก็สามารถสอบถามเส้นทางแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
1: ค่ะในส่วนของข้อแนะนำกันบ้างดีกว่าพี่น้องประชาชนต้องการจะเดินทางนะคะมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่ประชาชนจะเดินทางด้วยรถสาธารณะในปัจจุบันเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอารถตัวเองออกมาไม่ได้แล้วหรือบางท่านเองในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องใช้บริการของขสมก.อยู่แล้วมีข้อแนะนำไหมคะ
0: ก็มีข้อแนะนำครับอย่างอื่นก็อยากให้ศึกษาดูเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก่อนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยครับก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจก่อนนะฮะว่ามีรถเมล์เรามาแน่นอนแต่ต้องขอโทษจริงๆครับมันอาจจะช้าไปเยอะหน่อยหรือช้าไปพอสมควรแต่รถเมล์เรามีมาแล้วถ้าเกิดอยากจะสอบถามข้อมูลจริงๆว่าเส้นทางเนี้ยที่จุดที่เขายังรออยู่เนี่ยยังจะมีรถเมย์มาอีกไหมก็ถามไปที่ LINE OA ที่เป็น LINE Official ของเราได้เลยครับตรงนี้เราจะมีคนคอยตอบคำถามตลอดที่ผ่านมามีคนถามใน LINE OA เนี่ยร่วมเกือบ 4-500 คนแล้วนะครับก็สามารถมีการประสานงานกันได้อีกอันนึงครับคือที่เราจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนก็คือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเดินทางครับเพราะว่าตอนนี้โรคขี้หนูก็น่าจะมีความรุนแรงอยู่พอสมควรการสวมรองเท้าบูทหรือว่าการสวมรองเท้าที่สามารถระบายน้ำได้ไม่ให้เกิดการอับชื้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับทางขสมกเองจะดูแลพนักงานขสมกให้พร้อมครับให้พร้อมก่อนที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชน
2: ครับแน่นอนว่าเวลารอรถเวลาเราอยู่ประสบเหตุอยู่ก็ใจร้อนอาจจะต้องใจเย็นลงนิดนึงให้ความมั่นใจว่าขสมกมาแน่สุดท้ายครับยืนยันความพร้อมแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงว่าขสมกพร้อมจะคอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็ตามครับ
0: ครับความพร้อมของเรานะครับคือต้องเตรียมทั้งรถให้มีความพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็พนักงานบนรถเนี่ยเราเป็นพนักงานที่เราดูแลแล้วก็มีการตรวจสภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนขับรถเสมอนะครับสองในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยขสมกมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมละคือเดิมเนี่ยประชาชนจะไม่รู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประชาชนจะต้องคาดเดาจะต้องสอบถามจะต้องอาศัยความคุ้นชินกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามี LINE OA เรามี LINE Official แล้วเนี่ยสามารถสอบถามทางนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถดูลิงก์ในการดูรถเมล์เรียลในแบบเรียลไทม์ว่าจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วมีรถเมย์อยู่แล้วแวกเนี้ยอยู่คันไหนตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วรถเมย์จะมาถึงจุดที่พี่น้องประชาชนรอตรงนั้นนะครับกี่นาทีจะได้บริหารจัดการเวลาได้ครับเราพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
2: ก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นขนส่งสาธารณะที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมายาวนานหลาย10ปีเลยนะครับแล้วก็ในห้วงของวิกฤตแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องการความช่วยเหลือขสมกเองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายพี่น้องประชาชนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในพื้นที่ต่างๆก็อุ่นใจได้ว่าพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิจการจอมดวงจารุวรพลคุณครับที่มาให้ความอุ่นใจและความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะท่านก็ได้มาอัปเดตนะคะว่าในส่วนของรถขสมกรถเมย์เนี่ยนะคะตอนปัจจุบันเนี่ยจะเมื่อก่อนเนี่ยมีวิ่งอยู่ 2,000 บวกๆแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ 1,386 คันด้วยกันแบ่งเป็นรถเมย์ร้อนรถเมย์ครีมแดงเนี่ยนะคะประมาณ700กว่าคันแล้วก็รถเมย์แอร์อีก673คันส่วนพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่ายังคงมีเส้นทางบางพื้นที่ที่รถเมย์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้ก็จะมีที่บางกะปิกับบึงกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวเฝ้าติดตามสถานการณ์กันซึ่งพี่น้องประชาชนเองนะคะสามารถติดตามนะคะในส่วนของว่าเอ๊ะจะมีรถเมย์ไหมนะวันนี้รถเมย์อยู่ไหนแล้วหรือว่ารอนานๆบางทีมันบั่นทอนหัวใจเหมือนกันนะในส่วนของรถเมย์เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ tracker.bmtalineoa.com นะคะหรือว่า tracker.bmtalineoa.com แต่อันนี้เป็นเว็บไซต์นะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ line @bmtaBMTA นะคะ Facebook ขสมกพร้อมบวกหรือจะโทรไปที่ call center ก็ได้ค่ะ1348 1348สามารถตรวจเช็คได้นะคะในส่วนของขสมกค่ะ
2: ครับก็เดี๋ยวนี้อุ่นใจขึ้นเยอะสะดวกขึ้นเยอะมี LINE @BMTA แล้วนะครับเมื่อก่อนเวลาจะเดินทางนครสมกนี่ต้องแบบว่าศึกษาเส้นทางนะต้องจำนะต
1: ้
2: องมีจากจุดนี้ไปลงจุดนี้ต่อรถคันนี้ไปตรงพื้นที่นี้เดี๋ยวนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นจะไปตรงนี้สอบถามเข้าไปได้เลยครับจากจุดนี้ไปตรงนี้มีสายไหนให้รถวิ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตมาออกมาปุ๊บอุ๊ยรถเต็มเลยรถจะมาพอหรือเปล่าขอสมกบอกว่าถามไปได้เลยเดี๋ยวมีคนตอบแน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
2: มาดูในส่วนของสินค้ากันบ้างแน่นอนว่าในเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้พี่น้องประชาชนนี่บางทีตกใจหรือบางที อยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็เลือกที่จะต้องไปซื้ออาหารเก็บเอาไว
1: ้
2: หร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าไปซื้อเสบียงไว้หลายร้านค้าก็มีของพอหลายร้านค้าก็แอบขึ้นราคา
1: เพราะฉะนั้นพอคนต้องการเยอะไง
2: มาขึ้นราคากันตอนวิกฤตแบบนี้ในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งการพาณิชย์ติดราคาและก็คุมเข้มราคาสินค้าห้ามไม่ให้ราคาท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับก็เปิดเผยถึงมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าตอนนี้ในส่วนของกระทรวงก็มีการจัดระบบ Single Command นะครับโดยมีนายจักรายอดมณีครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าหรือแม้แต่

0: แต่ราคาสินค้านะครับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการขนส่งสินค้าหากพื้นที่ไหนเป็นไปด้วยความยากลำบากให้แจ้งมาครับกระทรวงพาณิชย์จะประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงหรือพื้นที่อาจจะถูกตัดขาดเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าเข้าไปแจ้งได้ทันทีครับมีการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นทั้งหลายเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเลย
1: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้มีรายงานมานะคะพี่โกว่ามีความต้องการอาหารสดมากเหลือเกินทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการขนส่งแล้วโดยนำสินค้าเข้าไปก่อนจะกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประสานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดของแห้งของที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่อย่างพื้นที่ลาดกระบังเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะด้านการดูแลนะคะกำลังซื้อในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าการดูแลประชาชนเนี่ยไม่ได้จำกัดนะไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ว่าจะครอบคลุมประเด็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณกลางส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งในส่วนของไทยช่วยไทยพี่โก้หมดหรือยังเดือนนี้เดือนนี
0: ้หมดแล้วหมดเร็วมากแต่หลายคนบอกว่าจะมีไหมจะมีไหมยืนยันแล้วนะ
1: บางคนบอกว่าติดน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ออกไปใช้ไทยช่วยไทย
0: เลยทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะครับยังมีคงมีในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยต่อเนื่องหลังดำเนินการมายาวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับและก็เพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดระยะต่อไปจะมีการเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเน้นย้ำว่าจะติดตามในส่วนของสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและในส่วนของปริมาณสินค้าจะไม่ให้พร่องนะครับราคาจะต้องคงที่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนและก็เข้าถึงยากด้วยในส่วนของไทยช่วยไทยเองล่าสุดก็มีแนวนโยบายออกมาแล้วนะว่าจะดำเนินการต่อเนื่องแต่ครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ายังคงมีเงินสำรองที่เหลืออยู่จากในเฟสที่ทำไว้ยังคงเหลืออยู่เอามาสานต่อให้พี่น้องได้ใช้มาตรการนี้ต่อแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเติมเงินให้1ครั้ง 1,000 แล้วก็ใช้ยาวนาน2เดือนต่อต่อเนื่อง2เดือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเฟสนึง
1: เตรียมใช้อยู่นะคะ
0: รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามอย่างใกล้ชิดละกันว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหรือว่าสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนะ
1: ค่ะในส่วนของการรองรับการสินค้ากักตุนกันบ้างทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็มีการเปิดช่องทางมาในเรื่องของการรับแจ้งเหตุการกักตุนหรือว่าการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้านะคะสายด่วน1569 1569อันนี้สายด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะสามารถแจ้งไปได้ในเรื่องของสินค้าขึ้นราคาการกักตุนสินค้านะคะหรือว่าการช่วยโอกาสนะคะในช่วงของราคาสินค้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ1569ค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นที่บางพื้นที่นี่น้ำมันท่วมสูงเข้าไม่ถึงสินค้าไปถึงตอนนี้ก็มีการเร่งจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ว่าเอ๊ยังจะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่าช่วงนี้ฝนลดลงแล้วยังต้องระมัดระวังเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพื้นที่แล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ครับกรณีที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในเขตลาดกระบังนะครับโดยในส่วนของวันที่27กันยายนก็มีฝนตกลงมาอยู่ต่อเนื่องระดับอยู่ที่ประมาณ60มิลลิเมตรทางด้านตะวันออกตั้งแต่มีนบุรีไปจนถึงลาดกระบังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฝนนี่ก่อนหน้านี้ตก ถึง200มิลลิเมตรตอนนี้ลดลงเหลือ60มิลลิเมตรแล้วนะครับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับที่คลองแสนแสบเริ่มดีขึ้นครับและก็จะมีการดึงน้ำตรงบริเวณคลองจันบางกะปิที่ยังคงมีผลกระทบที่เยอะอยู่นะครับก็จะสามารถผันน้ำมาบริเวณจุดนี้ได้ก็จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาก่อนครับส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีตอนนี้แห้งเกือบหมดแล้วนะครับยากที่สุดไปอยู่ที่คลองประเวศบุรีรมย์ครับเพราะต้องดึงน้ำจากลาดกระบังมาที่พระโขนงซึ่งค่อนข้างเป็นคลองที่มีความแคบและก็คดเคี้ยวเลี้ยวลดนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆทยอยระบายน้ำไปครับและก็ในส่วนของท่านเอกนิติเองก็สั่งการให้ที่ประชุมสามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำอย่างเช่นกรมชลประทานฐานเรือไปสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อที่จะช่วยให้สามารถระบายน้ำได้เร็วขึ้นด้วย
1: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักชมนะคะข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งและอีกสักครู่เรากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ
0: ครับ

ข่าวกันต่อกับ NBT News เวลา 11:00 น.ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ข้อความเช้าวันนี้ระบุว่าแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วเช้านี้เรดาร์สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากในวันนี้คือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากกระทรวงการคลังจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อเป็นจุดรับเรื่องให้ข้อมูลและประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมมาตรการและช่องทางช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ในจุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานงานการทำงานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยซึ่งมีความพร้อมให้ข้อมูลและความช่วยเหลือตามภารกิจทั้งมาตรการพักชำระหนี้สินเชื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถโทร1689กด1หรือ4เพื่อสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์ช่วยประสานงานให้ต่อไปที่ร้อยตรีสมทรงสรรพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะประชุมวางแผนป้องกันน้ำท่วมพร้อมเดินหน้าวางแนวคันป้องกันน้ำตามถนนอู่ทองและติดตั้งแบริเออร์บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำของเกาะเมืองตลอดแนวระยะทาง450เมตรรวมถึงเตรียมผ้าใบสำหรับคุมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้ยังจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณวัดศาลาปูนวรวิหารรวมถึงเตรียมให้พื้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยายืนยันว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังเปิดให้เข้าชมตามปกติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ทวิตโซเชียลซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว Axios ที่ได้รายงานว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทั้งระบุว่าข่าวดังกล่าวเป็นเฟซนิวและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนจะเสนออะไรให้อิหร่านแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธการรายงานข่าวของ Axios ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทั้งกับสื่อมวลชนที่เขาได้ประณามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN ว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นกระบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้เขายังได้สั่งให้ Axios ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วยรัฐมนตรีกลาโหมสหภาพยุโรปหรือ EU ร่วมหารือในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเรื่องการจัดตั้งกลไกตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินที่เป็นของตนเองคล้ายกับองค์การนาโต้เพื่อเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันในการรับมือการโจมตีแบบผสมผสานจากรัสเซียโดยหวั่นว่ารัสเซียกำลังมีความพยายามที่จะก่อวินาศกรรมหรือแทรกแซงกิจการภายในของ EU ที่สนับสนุนยูเครนซึ่งก็มีการมองกันว่าเหตุการณ์ที่ตรวจพบโดรนของรัสเซียตกที่สนามบินในเยอรมนีเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาคือสิ่งบ่งชี้นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาที่จะจัดให้มีโปรโตคอลความมั่นคงฉุกเฉินตามที่ประธานคณะกรรมการยุโรปเคยเสนอไว้ด้วยซึ่งที่ประชุมต่างก็เห็นพ้องและได้ตกลงที่จะร่วมหารือกันต่อไปช่วงต่อไปรับชมรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำค่ะ

0: กลับมาติดตามรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับยังคงอยู่กับคุณนุ่นจันทร์ปรียันยงและผมโก้ชวนคนขับรถครับเมื่อกี้มีการพูดถึงอยู่ในเรื่องของการดูแลบริหารจัดการน้ำในส่วนของกรุงเทพมหานครในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เองเมื่อวานนี้ออกมาพูดถึงความต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ลดลงแต่ว่าล่าสุดในส่วนของท่านเอกนิติเองก็ให้การสนับสนุนกทม.เต็มที่นะ
1: ท่านบอกว่าได้มีการสั่งการนะคะให้ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ประจำปี2569ด้วยนะคะให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานทหารเรือเข้ามาช่วยสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้นค่ะโดยจะต้องเร่งให้มากที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถผลักดันน้ำได้1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตอนนี้ทุกเรื่องเลยกำลังเดินหน้าเต็มที่นะคะเนื่องจากน้ำในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างเยอะจึงจะต้องค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะโดยตัวคลองหลักเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2 วันถึงจะลดลงส่วนถนนก็คิดว่า2-3 วันนี้เนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วซึ่งตอนนี้เองหลายพื้นที่เองก็น้ำลงแล้วนะคะผู้ประสบภัยก่อนหน้านี้ที่เป็นเพื่อนกับเราเนี่ยพี่โก
0: ้
1: ที่บอกว่าติดอยู่ตามคอนโดติดอยู่ตามที่ต่างๆตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยน้ำลดลงแล้วนะเห็นพื้นถนนแล้วนะคะเริ่มมีนิมิตหมายที่ดีแล้วว่าพรุ่งนี้จะกลับมาทำงานได
0: ้ก็ต้องกลับมาทำงานตามปกติกันแล้วนะน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: แต่ว่าในส่วนของการเยียวยาเองที่ยังคงได้รับผลกระทบก็ยังมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลองจันเองล่มเกล้าเองอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในพื้นที่อาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ได้พูดคุยความยากลำบากของการเข้าพื้นที่ก็คือมันมีรถจอดเสียเป็นจำนวนมากพอเรือจะเข้าไปเสร็จก็เข้าไปได้ไม่ถึงข้างในเพราะว่ามันมีรถจอดเสียอยู่เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกระจัดกระจายในหลายพื้นที่นะครับก็ทุกเขตจะต้องมาดูในเรื่องของจำนวนที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆมีการจัดส่งอาหารทันท่วงทีหรือไม่แล้วก็ตอนนี้คาดการณ์ว่าคนที่ยังคงรอความช่วยเหลือหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีสูงถึงประมาณ 6-7 หมื่นคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าก็บอกว่าอาจจะมีความครุขระนิดหน่อยอาจจะคงไม่ได้ทันท่วงทีมากนักอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเร่งอย่างเต็มที่เพราะว่ามีพี่น้องส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าถามว่าในปีนี้น้ำท่วมจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าคาดการไม่ได้ตอนนี้เรื่องของภัยธรรมชาติไม่สามารถไปคาดการล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ประมาทถ้าถามว่าเกิดจากอะไรในการท่วมในครั้งนี้ท่านบอกว่ามันแตกต่างจากปี54ป
1: ี
0: 54หลายคนบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน54เนี่ยมันเป็นการที่น้ำมาจากพื้นที่อื่นเข้ามายังกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้มันเป็นฝนตกแช่3-4 วันปรากฏว่าน้ำมันก็เลยไปท่วมกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดตกถึง300 มิลลิเมตรใกล้เคียงกับที่หาดใหญ่ที่ล่าสุดก่อนหน้านี้เคยประสบเหตุมาที่เขาบอกว่าโอ้มีฝนตกแช่เหมือนกันเลยครับมาตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะรับมืออย่างไรนะครับก็ท่านบอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐาน

0: รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปยังจุดต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยก็เหมือนเป็นทางด่วนของน้ำครับหากเรามีปริมาณน้ำมากปล่อยไปตามคลองคลองจะเต็มศักยภาพก็จะไหลช้ากว่าจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหากเรามีอุโมงค์ไว้รองรับนะครับในอนาคตในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าออกมาให้การแถลงการในวันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดเองก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกเลยในอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการเพิ่มเติมอุโมงค์ทางน้ำให้มีการระบายได้เร็วขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านน้ำลงคลองจากคลองไปลงสู่ท้องทะเลเนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของการหนุนสูงของน้ำทะเลด้วยล่าสุดเองก็เห็นมีหนุนสูงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะโดยล่าสุดทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการอัปเดตนะคะสถานการณ์ผ่านทางเพจของกรุงเทพมหานครเลยบอกว่าเราจะต้องเฝ้าระวังค่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4ตุลาคม2569เลยนะคะโดยมวลน้ำนะคะจากตอนบนเนี่ยก็มีไหลมาสมทบด้วยระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วก็เสี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นค่ะน้ำบอกน้ำจะไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่ข้างล่างฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยนะคะไหลลงมาสมทบอีกก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยเส้นทางจราจรนะคะก็ควรจะติดตามสถานการณ์กันในตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นหน้ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทสุขสวัสดิ์แล้วก็พระราม2นะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำอยู่อันนี้นะคะก็เป็นประกาศล่าสุดนะคะจากทางกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ทราบแล้วว่ากำลังมีเสียงมาอีกแล้วล่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้นะคะที่สายด่วน1555 1555หรือจะที่ LINE @traffifongdu ก็ได้อันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของการจราจรการสัญจรกฎจราจรต่างๆแล้วยังสามารถแจ้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำได้ด้วยนะคะ
0: นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนไว้นะครับว่ายังคงมีความยากลำบากในการที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ใช่ว่าฝนหยุดตกแล้วมันจะน้ำมันจะหายไปเพราะว่ายังคงจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกแต่ปรากฏว่าเกิดน้ำทะเลหนุนสูงอย่างเงี้ยน้ำทะเลที่มันสูงกว่าระดับน้ำที่เราผันออกไปมันผันออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันมีการระบายน้ำจากพื้นที่อื่นลงมาเติมเพราะฉะนั้นในจุดบางจุดเนี่ยก็ยังคงอาจจะมีน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นรอการระบายสู่ท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเร่งให้เร็วที่สุด
1: ยังชะล่าใจไม่ได้ด้วยหลายท่านบอกว่าอุ้ยน้ำลงแล้วฉันเอาของลงได้หรือยังตอนนี้
0: นะ
1: ตอนนี้ก็อาจจะต้องเทิร์นไว้ก่อนนะคะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงติดตามผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง MBT 2HD ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
0: คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยก็คือหลังจากน้ำท่วมแล้วแน่นอนว่าตอนผลกระทบน้ำท่วมก็ส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่ผลกระทบมันคลี่คลายแล้วก็คือน้ำลดลงแล้วก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้นั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็เน้นนะครับมีการวางแผนกำจัดความสะอาดควบคู่กับการสกัดเชื้อโรคด้วยนะครับก็จะเตรียมจัดการบิ๊กคลีนนิ่งหลังจากน้ำลดซึ่งก็จะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าเบื้องต้นเรื่องของการคัดแยกขยะต้องมีการคัดแยกให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยในเรื่องนี้นายพรพรมวิกิตเศษนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยปี2569ครับในที่ประชุมเนี่ยมีการเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการขยะตกค้างและก็สิ่งปฏิกูลอย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและก็การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับน้ำทั้งนี้ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติ บูรณาการ3ระยะด้วยกันให้ทุกสำนักได้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันระยะแรกก็คือระยะก่อนเกิดภัยครับก็คือเตรียมความพร้อมต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์และก็กำลังพลจัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนะครับเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรยานพาหนะอุปกรณ์จัดเก็บขยะและก็เรือท้องแบนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแบบทันทีครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำรวจจุดเสี่ยงขยะอุดตันทางน้ำไหลและกำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยระยะต่อมาระยะที่2นี่เป็นระยะเกิดภัยครับก็คือในช่วงนี้นะครับการปฏิบัติการรับมือกำหนดกรอบการจัดเก็บอย่างชัดเจนครับกำหนดรอบเข้าเก็บขยะทุกๆ2ถึง3วันหรือต้องเข้าดำเนินการทันทีเมื่อขยะเต็มพื้นที่ต้องปรับแผนยานพาหนะตามระดับน้ำด้วยนะครับบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงดังนี้น้ำท่วมขังระดับต่ำจะใช้รถอัดขยะก็จะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยครับขนาด2ตันและ5ตันถ้าเข้าไม่ได้ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดครับตั้งจุดจอดรถน้ำต่ำและใช้ถังขยะ660ลิตรเนี่ยชักลากขยะออกมายังจุดจอดรถน้ำท่วมขังระดับปานกลางก็จะใช้รถกระบะบรรทุกเทท้ายนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ระดับน้ำไม่สูงเกินท่อไอเสียนั่นเองครับ
1: ค่ะส่วนหากพื้นที่ไหนนะคะน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงจะใช้เรือท้องแบนติดตั้งถังขยะ660ลิตรเข้าไปจัดเก็บถุงขยะจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาขนถ่ายณจุดที่รถเก็บขยะเข้าถึงค่ะนอกจากนี้ก็มีมาตรการจับคู่ช่วยเหลือนะคะในการบูรณาการระดมทรัพยากรระหว่างสำนักงานเขตที่ประสบภัยวิกฤตกับสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ารวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสนับสนุนทั้งบุคลากรอุปกรณ์แล้วก็รถเก็บขนขยะเข้าช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตค่ะนอกจากนี้เองพี่น้องพนักงานเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการดูแลความปลอดภัยของพนักงานด้วยจะกำชับให้พนักงานเก็บขยะเนี่ยสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูด้วยนอกจากนี้ในระยะที่3คือระยะหลังเกิดเหตุไปแล้วก็คือระยะฟื้นฟูเนี่ยนะคะจะมีการตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายค่ะนอกจากนี้จะมีการระดมทำความสะอาดใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งด้วยจะผนึกกำลังกับสำนักงานเขตจับคู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการปิดจุดพักขยะชั่วคราวนะคะเพื่อเร่งนำรถเก็บขนขยะออกปฏิบัติงานและปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะให้ร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือว่าเศษอาหารให้บรรจุใส่ถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำแล้วก็แยกไว้เลยนะคะแล้วก็แยกในส่วนของขยะแห้งนำไปวางไว้บนที่สูงเพื่อรอการจัดเก็บส่วนขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะก็รวบรวมนำไปทิ้งณจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามที่สำนักงานเขตกำหนดนะคะทั้งนี้เนี่ยหากพบปัญหาตกค้างของขยะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลก็สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตพื้นที่ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูก็ได
0: ้
1: หรือว่าจะที่สายด่วนของกรุงเทพมหานคร1555 1555อันนี้ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือนะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องไหนๆพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะแล้วบางพื้นที่คือเขาขายเครื่องไม้ที่เป็นมีพวกสารเคมีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่พื้นที่ต่ำแล้วปรากฏว่ามันเจอน้ำช้าอันเนี้ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยสักนิดหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยบางทีไม่ทันได้ระมัดระวังนะครับบางทีขายอุปกรณ์ทางการเกษตรบ้างขายเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมแล้วมันมีสิ่งเจือปนก็อยากจะให้แจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในส่วนของบ้านเราหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู
1: ่
0: เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีด้วย
1: ใช่แล้วค่ะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าลำพังแค่ลุยน้ำท่วมปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยก็เป็นผื่นขึ้นเป็นอะไรแล้วนะแต่นี่ถ้ามีสารเคมีด้วยเนี่ยนะคะแล้วยิ่ง ถ้าเท้าเรามีบาดแผลอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะ
0: ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
1: ในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งเองนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าพรพรมเนี่ยท่านจะลงพื้นที่ไปบิ๊กคลีนนิ่งนะคะหลังน้ำลดที่สวนสรานราษฎ
0: ร
1: ์ถนนเพชรบุ
0: ร
1: ีตอนบ่ายโมงครึ่งแปลว่าวันนี้เริ่มแล้วนะคะในส่วนของการบิ๊กคลีนนิ่งใน
0: พื้นที่สองวันแรกนี่โอ้โหน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะ
1: โอ้หลังคาเลยเหรอพ
0: ี่ใช่หลังเป็นถนนเส้นเพชรบุรีนี่ตอนแรกแบบท่วมคือแบบก็ขึ้นมาเกือบถึงหลังคารถนี่น่ากลัวมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน้ำลดแล้วนะครับในส่วนของท่านรองผู้ว่ากรุงเทพก็จะเข้าไปบริหารการดูแลในส่วนนี้นะครับก็ให้ความร่วมมือกับท่านด้วยแล้วกันอ้าวในภาพรวมของเหตุอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดเองแน่นอนว่าเป็นภาวะวิกฤตที่บางทีก็บั่นทอนความรู้สึกหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยจังเลยที่เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ในวิกฤตบางทีก็ยังมีภาพแห่งความสุขหรือว่าเป็นภาพที่สะท้อนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้บ้
1: าง
0: เป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพสักเล็กน้อยว่าในบรรยากาศของวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในมุมหนึ่งยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่เป็นอย่างไรไปติดตามกันบ้างครับ

0: ครับฝรั่งงงฝรั่งงงไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
1: อยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะย่นยินเขาเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียร์คลอบนสองเรียกว่าอะไรนะหอเท้าไงล่ะสะบัดคลีบคงไม่ไกลเกินว่า
2: ไม่มีตกขนาดที่รุนแรงมากที่ทางเพจเขาบอกก็คือฝนเกิน100มิลลิเมตรตก3วัน3คืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้
3: ครับเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดแต่ละวันที่ท่านบอก
4: วันนี้ให้วันนึงไม่ออกใบสั่ง
5: ออกมา
4: จัดไปครับพี่ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหม
5: ได้คร
4: ับ
5: ได้คร
4: ับได้นะโอเคขอบคุณครับฝ่าไฟแดงไปเลยเนี่ย
6: สาดไปครับสมาชิกสาดไปสาดไปครับโบรสาดไปครับน้องชายสาดไปครับพี่ชายสาดไปครับ
7: ก็เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆที่แน่นอนว่าในวิกฤตบางทีการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็บางทีอาจจะสร้างเป็นสีสันหรือว่าสร้างเป็นรอยยิ้มแล้วก็ภาพในมุมบวกให้เราได้รู้สึกได้ยิ้มกันบ้างในวิกฤตเหล่านี้แต่ว่าแน่นอนว่ายังมีข่าวเรื่องของก่อนหน้านี้มีข่าวคนเอาเจ็ตสกีมาเล่นหรือปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมหรือว่าในส่วนของรถยนต์เองที่บางทีอาจจะเข้าไปได้ในพื้นที่แต่น้ำยังสูงอยู
8: ่
7: เพราะฉะนั้นขับระมัดระวังขับเบาๆนิดนึงครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยพอรถมันวิ่งน้ำมันกระเพื่อมมันเข้าไปในบ้านเขานะครับหรือว่าคนที่เขาทำคันดินกั้นน้ำหรือว่าทำอะไรกั้นน้ำไว้พอน้ำมันผ่านไปแรงๆเนี่ยบางทีมันไปส่งผลกระทบกับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันละกันนะ
8: ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็มีอีกความประทับใจหนึ่งที่อยากมาบอกเล่าค่ะอย่างที่หอพักหรือตามคอนโดต่างๆเนี่ยนะคะอย่างคนที่สถานีเราเนี่ยบอกว่าโอ้ยลงไปไม่ได้เลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ใต้คอนโดใต้หอพักเนี่ยจะมีน้ำใจค่ะจากคนที่อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละมาวางตะกร้าไว้บอกว่าเออแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆหลายๆห้องค่ะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาน้ำมันพืชเอาขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือว่าเอานมเครื่องดื่มเนี่ยนะคะมาวางไว้มาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งปันน้ำใจให้กับกันและกันอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักภาพความประทับใจภาพแสดงออกถึงน้ำใจของคนในสังคมเดียวกันเนี่ยนะคะได้ออกมาเห็นในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ
7: ก็เวลาที่เกิดวิกฤตเราจะได้เห็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไม่คือบางทีเอาถ้าพูดถึงตามหลักแล้วบางทีก็จะมีความคิดแตกต่างในเรื่องบางเรื่องหรือว่าในเรื่องการเมืองอะไรก็แล้วแต่พอเกิดวิกฤตรวมพลังช่วยกันไทยช่วยไทยตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นน้ำใจของคนไทยเป็นภาพที่สวยงามอย่างนี้มาโดยตลอดเลยนะครับอย่างที่ในส่วนของฝ่ายของจันทร์นะเมื่อวานนี้ในส่วนของพี่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยโอ้มันมีผู้สูงอายุบ้างมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างเอาความช่วยเหลือเข้าไปก็จะบอกเลยบอกว่าไปช่วยตรงนั้นก่อนตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยทีหลังได้รอได้ตรงนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือก็ไปช่วยตรงนั้นก่อนนี่เป็นน้ำใจที่แบบมันสื่อให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยเลยจริงๆนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เองในส่วนของการแจ้งเตือนสถานการณ์ของอุทกภัยเองเพิ่มพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังนะครับก็คือท้ายเขื่อนแม่กลองก็พบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลไปรวมที่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและก็รวดเร็วด้วยนะครับโดยในส่วนของกรมชลประทานเองสำนักงานชลประทานที่13ประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากระดับปัจจุบันอยู่ประมาณ2.50 เมตรก็อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูลตรวจวัดที่สถานีโทรมาศ K58 ครับอยู่ที่บ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรวจเมื่อวันที่27กันยายน18นาฬิกาเจอว่าแม่น้ำแควน้อยเนี่ยปริมาณอยู่ที่ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่เองก็ยังคงมีน้ำเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็ส่งผลให้มวลน้ำจากทั้ง2ลำน้ำเนี่ยมาไหลรวมกันที่แม่น้ำแม่กลองครับในปริมาณที่มากและก็รวดเร็วก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดก็มีจังหวัดราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำครับพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระมัดระวังน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นยกของมีค่าทรัพย์สินต่างๆไว้ในที่สูงนะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดในส่วนของกรมชลประทานเองก็จะมีการประสานงานกับจังหวัดหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและก็ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองให้ได้มากที่สุดครับ
8: ค่ะก็เรียกว่าแม้ว่าสถานการณ์กรุงเทพมหานครเนี่ยจะดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนว่ายังคงจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะเกิดมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกด้วยขณะที่ส่วนของภาคใต้เองล่าสุดก็มีในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยยังชะล่าใจไม่ได้นะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะ
7: นี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรารายงานให้ทราบมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมก็นำมาบอกเล่ากันในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับไปดูในส่วนอีกหนึ่งส่วนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกหนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปให้ได้ธรรมเนียมแล้วก็ค่างวดดอกเบี้ย 0% นานถึง6เดือนนะครับแล้วก็เร่งเคลมสินไหมจากเหตุการณ์ฝนตก

0: หนักในหลายพื้นที่ด้วยโดยในเรื่องนี้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปครับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรนะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้ออกมากล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนทันทีครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยนะครับและก็มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามประกาศของหน่วยงานราชการหรือตามที่บสย.กำหนดครับก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมค่างวด6เดือนแบ่งเป็น2กลุ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อและก็ค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อนะครับพักชำระออกไป6เดือนครับนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับที่บสย.ค้ำประกันสินเชื่อก็จะครบกำหนดชำระตั้งแต่26กันยายนถึง31ตุลาคมครับ
1: มาดูตามรายธนาคารกันบ้างนะคะทาง iBank เขาได้มีการพักหนี้แล้วก็มีการเติมทุนไปต่อด้วยโดยออกมาตรการ iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติและอยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยมาตรการครอบคลุมเนี่ยมี3ด้านค่ะทั้งครอบคลุมการพักชำระหนี้เดิมการเติมทุนด้วยสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูกิจการและการเร่งรัดการเคลมประกันภัยลูกค้าสามารถยื่นขอนะคะคำขอได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569ถึงสิ้นปีเลยโดยมาตรการแรกเนี่ยในเรื่องของการพักหนี้เนี่ยจะชำระพักนะคะชำระหนี้เดิมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทและลูกค้า SMEs ที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทกรณีเสียหายชำรุดจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการได้พักชำระทั้งเงินต้นและกำไรสูงสุดถึง3เดือนเลยส่วนกรณีเสียหายบางส่วนเนี่ยนะคะแต่ยังคงอยู่อาศัยได้ดำเนินกิจการได้จุดนี้จะพักชำระเฉพาะเงินต้นหรือว่าชำระกำไรสูงสุด6เดือนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระและยกเว้นค่าปรับที่เกิดจากการผิดนัดชำระในช่วงที่พักชำระด้วยส่วนมาตรการที่2คือมาตรการเติมทุนค่ะสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรายย่อยวงเงินสูงสุด1ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด20ปีอัตรากำไรปีแรก 1.99% ต่อปีปีที่2ถึง3จะเท่ากับ SPRL ถึง 3.50% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4ไปเนี่ยนะคะจะเท่ากับ SPRLถึง 1.50% ต่อปีค่ะขณะที่ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูกิจการหรือว่า SMEs เนี่ยนะคะวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด5ปีอัตรากำไรปีแรก 3.25% ต่อปีปีที่2ถึง3เท่ากับ SPRL 1% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4เท่ากับ SPRL เท่ากับปีปัจจุบันเนี่ย 7.68% ต่อปีค่ะ
0: ครับคราวนี้มาดูในส่วนของธกส.กันบ้างนะครับก็เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผ่านมาตรการเพื่อสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำครับผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติปี2569ถึง2570วงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรก 0% ต่อปีเลยครับเดือนที่7ก็จะเป็นในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีนะครับและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MR-2 ต่อปีครับแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ธกส.ครับสาขาที่ลูกค้าสังกัดอยู่แล้วก็เตรียมมอบหมายเจ้าหน้าที่หายให้กับลูกค้าหลังน้ำลดด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลและก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปในขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าทพวหรือว่า SME D Bank ครับก็กล่าวว่าในส่วนของธนาคารเองออกมาตรการด่วนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็สามารถไปแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนครับแล้วก็เติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการด้วยนะครับโดยมาตรการที่ออกมาก็มีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครับ สำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาหรือว่าเทอมโลนนะครับสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า PN ครับแล้วก็สินเชื่อ Factoring ขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีกสูงสุดถึง180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได้ขณะที่มาตรการเติมทุนฉุกเฉินครับอันนี้เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการนะครับสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงและมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้มีวงเงินกู้ฉุกเฉินนำไปฟื้นฟูธุรกิจเฉพาะหน้าได้ครับวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทและนิติบุคคลสูงสุด 200,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีครับระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันและยกเว้นค่าธรรมเนียมลดกระบวนการนำส่งเอกสารเพื่อที่จะเร่งรัดช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้เป็นการเร่งด่วนครับ
1: อันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆนะคะของหลากหลายธนาคารเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกค้าของธนาคารใดก็ตามสามารถไปติดต่อที่ธนาคารหรือว่าจะโทรไปตามสายด่วนของธนาคารต่างๆที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะคะเพื่อไปดูในเรื่องของมาตรการเยียวยากับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นได้นะคะ
0: นี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างว่าในจุดที่มีการแจ้งเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนเข้ามายังสถานีโทรทัศน์ของเราในการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้อยู่ในสายกับเรา1สายนะครับคุณพีรธรเสนีวงศ์ครับเป็นคณะที่ปรึกษาของร้าน0บาท plus ชุมชนอ่อนนุช14นะครับวิกฤตครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณพีรธรครับ
2: ครับครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของเป็นคณะที่ปรึกษาของร้าน0บาท plus ในชุมชนอ่อนนุช14นะครับ
2: ใช่ครับผม14ได้ครับผม
1: งั้นถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ชุมชนอ่อนนุช14สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะน้ำก็ประมาณสักหัวเข่าครับเริ่มลดมาเริ่มลดมาก็ไม่เยอะสักเซน2เซนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือพื้นที่เราเป็นพื้นที่ลุ่มและสินค้าชั้นก็อยู่ริมคลองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าพอข้างในเนี่ยก็จะเลยหัวเข่ามานะครับ
1: แปลว่าบอกว่าตอนนี้ลดลงถึงหัวเข่าแปลว่าก่อนหน้านี้มากกว่านี้เหรอคะ
2: โอ้โหเมื่อก่อนเลยเอวมาเลยครับว่าน่าจะเป็นวันสองวันที่แล้วครับสองอาทิตย์เนี่ยโดนหนักมากเลยครับโดนหนักมากโดนหนักแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยนอกจากโดนน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ตามมากับน้ำท่วมก็มีปริงด้วยนะครับเยอะเลย
0: โอ้มีปริงด้วยแบบนี้เราในส่วนของวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เรามีการบริหารจัดการในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
2: จริงๆเนี่ยเกิดวิกฤตครั้งนี้นะต้องบอกก่อนสภาพของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านชั้นเดียวซึ่งจะมีปัญหาเยอะมากนะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็บ้านชั้นเดียวนี่น้ำท่วมแล้วก็เก็บไม่ทันอันนี้หนึ่งเก็บไม่ทันสองเนี่ยถ้าบ้านสองชั้นเนี่ยสองชั้นก็มีปัญหานะเมื่อโดนน้ำท่วมเสร็จแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้องน้ำมันไม่มีเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่ที่เวลาปลูกบ้านเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ชั้นล่างกันนะครับอันนี้มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามาตรการของคนผู้ป่วยอะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่คนที่ต้องออกไปก่อนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชราคนผู้ป่วยติดเตียงอย่างเนี้ยซึ่งยากมากตอนนั้นได้วันแรกยากมากหรือกว่าจะขนอะไรออกไปได้หรือว่าโทรไปหาหน่วยงานต่างๆเหนื่อยอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะเห็นบอกว่ายากมากแต่ว่าได้มีการรวมทั้งคนในชุมชนเองทั้งหน่วยงานต่างๆในการให้การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เฉพาะหน่วยงานผมว่าหน่วยงานเนี่ยจริงๆเราผมว่าหน่วยงานน้ำพุ่งห้าสิบยูน้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันโอเคน่าจะบทเรียนกับหลายหน่วยงานนะผมนึกนะสิ่งสำคัญที่สุดผมว่าถ้า

0: จะจัดระบบดีๆเนี่ยแล้วก็แต่ละพื้นที
1: ่แบบนี้ขอคำจำกัดความหรือนิยามหน่อยครับคำว่าพลิกภาพชัดๆให้ได้เห็นหน่อย
0: คือจริงๆเนี่ยเราบอกว่าช่วงนี้เราเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ย
1: ค
0: ือเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
1: ครับผม
0: เรื่องอาหารเนี่ยเราพอดีอยู่เราอยู่ใกล้คลองใกล้อะไรเนี่ยเฮ้ยพวกเราไปยกยอกันไหมยกยอได้ปลามาแบ่งปันให้กับพี่น้องคนในชุมชนนะทำครัวกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นให้เป็นโอกาสแล้วก็อย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดเพราะน้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที่แหละเนาะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าพี่น้องคนในชุมชนเนี่ยเขาไม่เครียดกับเราด้วยอ่ะในเครียดกับเราด้วยก็คือต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเราจะมีแผงผังเลยนะผังของเราเนี่ยเป็นผังของชุมชนซึ่งเราจะรู้เลยว่าบ้านผู้ป่วยอยู่ที่ไหนบ้านไหนชื่ออะไรชื่ออะไรมีหมดครับผมแล้วเราจอดจงไปได้เลยบ้านนี้ก่อนนะอะไรเนี่ยได้ๆเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพาเด็กๆเล่นน้ำซะ เด็กๆก็ชอบเล่นน้ำเรือใช่รับส่งคนเนี่ยอันนี้ผมว่านะมันยังไงเมื่อเจอทุกคนแหละแต่ว่าเราต้องหาเจอวิกฤตนะมันสามารถไปแก้ปัญหาพี่น้องคนในชุมชนได้ยังไง
2: ค่ะ
1: ครับ
2: แปลว่าจากที่เห็นแผนผังที่เมื่อสักครู่ตามภาพเนี่ยนะคะแปลว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการประชุมหรือว่าวางแผนในการรับกับภัยต่างๆมาก่อนแล้วไหมคะถึงได้มีการจัดทำแผนผังต่างๆว่าบ้านนี้มีคนป่วยบ้านนี้มีเด็กบ้านนี้มีคนชรา
0: จริงๆเราไม่ได้เอาแผนผังนี่เราไม่ได้มารับมือกับน้ำท่วมนะตอนแรกเลยไม่ได้มองว่าผังเนี่ยเอามารับน้ำท่วมแต่ที่เราทำผังไว้ว่าเวลาเกิดวิกฤตบ้านใดบ้านหนึ่งไฟไหม้บ้านใดบ้านหนึ่งผู้สูงอายุบ้านใครมันเราจะรู้หมดเลยเราจะแบ่งเป็นสีอะฮะใช่ครับผมเราจะทำแบบนั้นเลยใช่พอเจอวิกฤตแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราสามารถบอกได้ทุกบ้านเลยอยู่คนแก่อยู่บ้านไหนเจ้าหน้าที่มาหน่วยงานภาครัฐมาปุ๊บบ้านนี้เลยไปบ้านนี้เลยครับ
1: เห็นในภาพเมื่อสักครู่ก็ได้ครับเห็นในภาพเมื่อสักครู่ในชุมชนแน่นอนว่าพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเรื่องของสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ในส่วนของในชุมชนเองเราบริหารจัดการในเรื่องของขยะมูลฝอยยังไงบ้างครับ
0: โอ้โหวันแรก2วันนี้ขยะหน้าบ้านเต็มทุกบ้านเลย
1: ครับ
0: อันนี้หนึ่งนะแล้วบังเอิญเรามีสนามบอลอ่ะพอเรามีสนามบอลทำไมก็มันมีเขาเรียกตะแกรงนะไอ้ร้านตะแกรงแต่ไม่ใช่ตะแกรงคล้ายๆผ้าเต็นท์ผ้าอะไรนะผ้ารอบโกนเขาเรียกผ้าเลยนะ
1: ครับ
0: รอบโกนอ่ะ
1: เป็นตะข่าย
0: เชือกเห็นไหมตะข่ายครับเราก็ผลักไอ้ขยะไปทั้งหมดไปไว้ตรงนั้นเลย
1: โอ้
0: เพราะผลักไปแล้วผมคิดว่าพอน้ำท่วมพอหลังน้ำท่วมผมคิดว่าเอาตรงนั้นแหละทุกคนก็มาช่วยกันยกขึ้นไป
1: โอ้เป็นแนวทางที่เข้าใจทำมากเพราะว่าคือมันเหมือนเป็นสนามออกกำลังกายของชุมชนที่มันมีตะข่ายล้อมรอบอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีการผลักดันพวกขยะเหล่านี้ให้เข้าไปกองอยู่ในนั้นก่อนเพื่อที
0: ่
1: มันจะได้ไม่หลุดจากตะข่ายออกมาแล้วพอถึงเวลาน้ำลดมันก็จะได้กองอยู่ข้างในบริหารจัดการทีเดียวข้างในใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: อ๋อและจากประสบการณ์ของอ่อนนุช14ไร่เนี่ยหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกตอนนี้แนวทางการรับมือหรือการเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุเนี่ยเรามีการวางแผนหรือคุยกับคนในชุมชนยังไงครับ
0: จริงๆผมว่าเราไม่เคยวางแผนอะไรเลยนะนี่เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เราคิดว่าเราน่าจะมีเรือประจำชุมชนอันนี้หนึ่งนะอันนี้หนึ่งประจำชุมชนและสองนี่คิดว่าเราต้องมีห้องน้ำห้องน้ำที่รู้สึกว่าเราทำไว้เป็นส่วนกลางทั้งชุมชนมาใช้ได้เนี่ยอันนี้น่าเพราะว่ามันที่ศูนย์ก็กลายว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ชั้นบนอ่ะเนาะพอเจอวิกฤตต้องคิดแบบนี้เรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเนาะเรื่องที่หัวสายเรื่องห้องน้ำมุกทั่วไปเนี่ย
1: ครับพอเกิดวิกฤตแบบนี้ในส่วนของชุมชนเองแน่นอนว่าดูจากภาพรวมแล้วที่เมื่อกี้ได้พูดคุยเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าตั้งรับมีการรองรับมากกว่ารอความช่วยเหลือพูดให้ฟังถึงแนวคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าเราที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองหรือว่าสามารถรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเรามีการวางแผนบริหารจัดการยังไงครับ
0: จริงๆตรงนี้เรา

0: เริ่มคือพอเจอวิกฤตมันที่เราบอกว่ามันถึงเราใช้สิ่งแวดล้อมมีชุมชนมาแก้ปัญหานะ
1: อ
0: ันนี้หนึ่งอันนี้เราเข้าใจเพราะเราเองไม่ว่าปัญหาข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับแต่ว่าพอเราเจอวิกฤตหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยมันคือคิดว่าเราไม่น่าก็ตัวเนี้ยเราไปเจอปัญหาเนี่ยไปแก้ปัญหาปลายทางแต่ว่าไม่ได้คือการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้ผมว่ามันเกิดประเด็นหลายๆเรื่องที่หลังน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากอีกอันก็คือผมก็ประสานพอดีคุณหมอออนไลน์เพราะเวลาเจอน้ำท่วมนะครับมันไม่ใช่เรื่องอาหารการกินอย่างเดียวนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
1: ครับ
0: โดนน้ำกัดบ้างสีบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรเนี่ยดูดิขาเนี่ยเป็นแผลน้ำกัดเลยเยอะเยอะเยอะแยะตอนนี้เยอะแยะไปหมด
1: ครับ
0: ผมเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ลองประสานงานได้ไหมประสานงานคุณหมอคลินิกเขาเรียกคุณหมอออนไลน์นะครับคุณพอคนเนี้ยเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคุณหมอออนไลน์มาช่วงบ่ายคุณหมอจะมาแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งรถคนเนี้ยหาที่มันได้ค่ามารักษาน้ำกัดเท้าเจ็บไข้ได้ปวดที่เราสามารถเอามาใช้ได้กับพี่น้องคนในชุมชนอ่ะใช่ก็ต่อคุณหมอก็มาด้วยนะมาเออมาเดี๋ยวคุณหมอไปตั้งโต๊ะนะครับได้ให้ทุกคนมารับยาในโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคนะครับ
1: ครับโอ้ก็ต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพสะท้อนที่น่ารักนะครับของคุณหมอที่ให้ความช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นนี่ใช่ไหมครับในการเคลื่อนย้ายเอาโต๊ะไปตั้งในจุดที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นให้ผู้ป่วยสามารถไปหาคุณหมอได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: ได้เลยใช่คุณหมอก็ตั้งไปหาโต๊ะที่ตั้งใกล้ที่สุดแล้วก็ไปหาคุณหมอได้เลยและอันที่สองเนี่ยถ้าผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บ้านหรือไม่ยอมออกคือคนแก่คนป่วยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกไปข้างนอกครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวผมก็จะพาคุณหมอเนี่ยไปอ่ะครับไปที่บ้านเลยนะครับ
1: โหน่ารักเลย
0: โดยใช้แบบต้นแต่ว่าเราก็ใช้เรือแบบบ้านๆเรานะไม่มีเรือไปที่เราทำ
1: อันนี้อันนี้ใช้คำว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนได้ไหมครับ
0: อุ้ยสุดยอดมากผมได้เลยครับได้เลยผมจะไปลงถ่ายพื้นที่อ่ะ
1: โอ้เป็นภาพที
0: ่ได้เลยใช่
1: แต่ภาพที่ดูดีครับ
0: ระหว่างซ้อนมีที่นี่ที่เดียวเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันมี
1: และอย่างนี้ภายในชุมชนตอนนี้มีหมายถึงผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่รอรับความช่วยเหลือหรือเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมจากข้างนอกอีกไหมครับสามารถแจ้งได้นะครับ
0: ตอนนี้เราก็แจ้งไปครับช่วงแรกมานี่ก็งงนะครับงงอะไรรู้ไหมผมว่าผู้ป่วยขึ้นมาเฮ้ยทำไมผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุคนเหล่านี้และรถที่มารับหมดตกเนี่ยกลายว่าเป็นรถสีส้มแล้วองเศรษฐกิจแบบไม่มีหลังคาแต่ก็หัวร้อนนะก็หัวร้อนหัวร้อนผมเข้าใจยุติที่เราหัวร้อนเราก็คงจะเจอคือเข้าใจว่าฝนมันตกอะเนาะท่วมเทศบาลนครเนี่ยมันการไปดูพื้นที่ใดทุ่งถิ่นไม่ได้อะมันคนโทรมาเยอะผมเข้าใจมากเลยนะใช่แต่ว่าการจัดการมันต้องแยกให้ชัดเจนนะครับ
1: ครับ
0: ว่าอะไรเป็นอะไร
2: ค่ะณปัจจุบันค่ะตอนนี้ทางชุมชนเองมีสิ่งที่ขาดหรือว่าต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดหรือว่าอุปโภคบริโภคมีอะไรที่จำเป็นที่ยังคงประสงค์ต้องการอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะ
0: ถ้าจริงๆเนี่ยผมบอกว่าคือก็โอเคนะต้องขอบคุณนะเมื่อวานขอเขตประเวศนะครับท่านก็เอาอาหารมาแจกเลยมาแจกนะแต่อาจจะได้ไม่เยอะทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามที่เอาคนที่หนักหนาก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก่อนคือเวลาเราแจกของแจกอะไรนะทุกคนมากันหมดแล้วครับ
1: ครับ
0: นี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนหมดแต่ว่าถ้าเราครับทันมาของ20เนี่ยเราทํายังไงให้20เนี่ยมันมีคุณค่ามากสุดเนาะก็จะใช้วิธีอันดับ1ก่อนคนแรกก่อนคนที่2คนที่3ก่อนผมว่าแบบเนี้ยถ้าจัดการได้นี่ผมว่าสุดยอดมากเลยที่นี่เราใช้ระบบแบบเนี้ยแต่ถ้าพอของมาแจกพอหมดแล้วคนอยู่ข้างหลังมันไม่ได้กินอ่ะใช่เราต้องมีรัฐธรรมนูญในชุมชนคุยยังไงได้อ่ะเรื่องนี้เยอะเลยอ่ะ
1: อันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพีระธรมากเลยนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยเป็นคนมองมุมบวกแล้วก็อารมณ์ดีถึงแม้จะยังคงมีวิกฤตแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ยังมองภาพทุกอย่างให้เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกไม่กังวลเกินไปนักนะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากส่งกำลัง

0: ใจถึงหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบเหตุอยู่แล้วก็หลายพื้นที่ที่อาจจะยังคงต้องการความช่วยเหลือให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ
1: ครับจริงๆผมเห็นภาพนะอันนี้ว่าผมก็อยากให้กำลังใจทุกคนนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยขยะเนี่ยผมเห็นว่าขยะเนี่ยขยะรีไซเคิลเนี่ยมันสามารถนำไปขายได้นะถูกไหมครับขยะสัมภาระมันก็สามารถไปทำเชื้อเพลิงได้ขยะเศษอาหารน่ะมันก็สามารถไปทำปุ๋ยหมักได้ซึ่งเราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าทำตัวแพ้ขยะมันสู้มันให้ถึงที่สุดเนาะและก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องมีอีกแน่ถ้ามีอีกแน่ผมว่าการตั้งรับเนี่ยผมว่าวางแผนกันให้ดีนะอย่างเราต้องมีรัฐธรรมนูญชุมชนของตัวเองนะครับว่าอะไรหนึ่งอะไรสองอะไรสามหรือว่าอะไรสี่การได้รับช่วยเหลือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ลำบากไม่สุดเนี่ยเขาจะได้รับช่วยเหลือก่อนคนอื่น
0: ครับผม
1: นี่แหละมันจะเกิดการแตกแบ่งกันซึ่งกันและกัน
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณพิรทรเสนีวงศ์เป็นอย่างสูงนะครับมาบอกเล่าถึงแนวทางพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับคุณพิรทรด้วยนะครับในการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องภายในชุมชนอ่อนนุช14ก็ส่งกำลังใจต่อกันครับมีอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะกลิ้งกลางเข้าไปคุยกับคุณพิรทรกันอีกครั้งนะครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ก็เป็นความรู้สึกแบบเหมือนคนอารมณ์ดีนะที่แม้จะอยู่ในวิกฤตคือดูจากภาพเนี่ยต
2: ้
0: องบอกว่าไม่ได้ธรรมดานะก็เกิดวิกฤตมีน้ำท่วมมีผู้ป่วยมีขยะมีอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราสามารถสู้กับวิกฤตได้นะครับมีสตินะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วย
2: ชุมชนอ่อนนุช14นะคะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นได้อีกหนึ่งชุมชนต้นแบบเลยนะในการที่บริหารจัดการในเรื่องของการมีภัยเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าศูนย์ที่มีการจัดทําแผนที่ทําแปลนไว้เนี่ยว่าบ้านไหนสีแดงบ้านไหนสีอะไรบ้างเนี่ยเนื่องมาจากว่าเหตุไฟไหม้กลัวเหตุไฟไหม
0: ้
2: แต่ว่าแผนผังนี้มันสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดภัยขึ้นมาจริงๆและเนี้ยก็คือเอามาได้ใช้เลยก็คือพอเกิดเหตุปั๊บไม่ต้องไปไล่เลียงหาแล้วเพราะว่ามีแผนที่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านค่ะสามารถเอาอันนี้ไปเป็นต้นแบบได้นะเผื่อว่าในอนาคตอย่างที่บอกไปค่ะว่าภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีการแปรปรวนขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้คือสิ่งดีที่สุดหรือแม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งกระเป๋ากู้ภัยกู้ชีพของเราบางทีมีติดบ้านติดมือไว้เนี่ยมันสามารถฉวยได้เลยนะคะคว้าได้เลยเอาออกจากบ้านอพยพดันได้เลยนะคะไม่ต้องมารอแบบว่ารีบออกมาต้องซื้ออาหารกักตุนถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็จะเป็นการดีขึ้นไปอีกนะคะ
0: เราเป็นการช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเอาละครับมาก่อนที่จะหมดเวลาลงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมแน่นอนว่าในส่วนของวิกฤตการณ์แบบนี้บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดในส่วนของสปสช.คราวนี้มาดูในส่วนของการร่วมไม้ร่วมมือกับศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครนะครับติดตามการรับบริการผู้ป่วยฟอกไตครับและผู้ติดบ้านติดเตียงหลังเกิดน้ำท่วมบางจุดในกทม.เขาทำกันอย่างไรนะครับในเรื่องนี้ทันตแพทย์
2: ศักดิ์นะคะถามบรรทุผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานสาขาพื้นที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะท่านบอกว่าหลังเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ต้องติดตามคือผู้ป่วยยังเดินทางไปรับบริการตามนัดได้หรือไม
0: ่
2: และก็หน่วยบริการเนี่ยมีข้อจำกัดในการให้บริการหรือเปล่าแม้ว่าหน่วยบริการจะเปิดตามปกติผู้ป่วยบางคนก็อาจจะออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไปไม่ถึงสปสช.และศูนย์เอราวัณจึงนำข้อมูลพื้นที่มาประกอบการติดตามร่วมกับหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยค่ะโดยการดูแลผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยสปสช.และศูนย์เอราวัณได้มีการติดตามสถานการณ์และรับแจ้งปัญหาขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยบริการในพื้นที่ก็จะช่วยตรวจสอบว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยยังไปตามนัดได้หรือไม
0: ่
2: มียาประจำตัวและมีผู้ดูแลเพียงพอหรือเปล่าเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วจึงจะประสานกับ การช่วยเหลือได้โดยตรงกับความจำเป็นและไม่ให้การรักษาหรือการดูแลสะดุดเพราะว่าน้ำท่วมค่ะเพราะว่าระหว่างที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรถรับส่งผู้ป่วยไปฟอกไตแล้วเนี่ยพี่โก้
0: ครับ
2: 273รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรับยาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเลยล่ะ
0: เลยทีเดียวนะครับในขณะที่หน่วยบริการสุขภาพในระบบบัตรทองของกรุงเทพข้อมูลล่าสุดนะวันที่28กันยายนก็มีหน่วยบริการรายงานผลกระทบมาแล้วสูงถึง158แห่งด้วยกันในจำนวนนี้ปิดให้บริการเลยนะครับชั่วคราวเนี่ยประมาณ79แห่งส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วก็คลินิกปฐมภูมิเปิดบางส่วนหรือว่าอาจจะลดบริการลง19แห่งนะครับแล้วก็เปิดตามปกติได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่60แห่งด้วยกันซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งที่รายงานเข้ามาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนครับยังคงอยู่ที่ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเขตมีนบุรีคลองสามวาวังทองหลางสวนหลวงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศสาเหตุหลักก็คือในส่วนของบุคลากรทั้งหลายเนี่ยติดน้ำเหมือนกันไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้น้ำท่วมในพื้นที่หน่วยบริการแล้วก็ถนนบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดนะครับในเรื่องนี้สปสช.ก็ได้ใช้มาตรการให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการเปิดอยู่แทนที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สปสช.แนะนำมาส่วนในการติดตามผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในกรุงเทพตอนนี้สูงถึง 5,816 รายนะครับก็พบว่า 1,749 รายเนี่ยที่มีอยู่ตามบัตรประชาชนใน20เขตมีจุดวัดน้ำท่วมถนนตั้งแต่10เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้ใช้ข้อมูลณวันที่26กันยายนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สปสช.ให้ความสำคัญครับในการตรวจสอบเรื่องการเดินทางไปฟอกไตตามนัดปัจจุบันก็มีหน่วยที่รายงานว่าปิดชั่วคราวไป1แห่งก็คือบริเวณลาดพร้าว114คลินิกเวชกรรมเขตลาดพร้าวนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูคลินิกกลับมาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันถึงจะกลับมาเปิดได้ผู้ป่วยรับบริการตรงนี้อยู่ที่26รายนะครับและผู้ป่วยก็มีการส่งต่อไปยังหน่วยใกล้เคียง2แห่งก็ทั้งหมดตอนนี้ไปหมดแล้วทั้งนี้กลุ่มภารกิจสำนักงานพื้นที่สาขากรุงเทพมหานครก็จะติดตามการเข้าถึงบริการอย่างใกล้ชิดครับ
2: สำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีนัดฟอกไตหากหน่วยบริการเดิมปิดหรือว่าเดินทางไม่ได้ขอให้รีบติดต่อหน่วยฟอกไตที่ดูแลอยู่เพื่อวางแผนการรักษานะคะอย่าหยุดฟอกไตเองนะคะแล้วก็ควรจะประสานก่อนเดินทางไปหน่วยแห่งใหม่ด้วยหากติดต่อหน่วยเดิมไม่ได้เนี่ยสามารถโทรสายด่วนของสปสช.ได้ที่1330 1330นะคะพร้อมกับแจ้งชื่อหน่วยฟอกไตวันนัดและปัญหาที่พบเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานต่อค่ะเพราะว่าห้ามหยุดฟอกไตเองโดยเด็ดขาดสำหรับผู้ที่ติดบ้านติดเตียงค่ะสปสช.และศูนย์เอราวัณจะนำข้อมูลของกรุงเทพมหานครมาช่วยดูว่าควรติดตามในพื้นที่ใดก่อนฐานข้อมูลของรอบเดือนมิถุนายน2569นะคะมีการระบุไว้ว่ามีผู้ป่วยติดเตียง 4,787 คนและผู้ติดบ้าน 4,855 คนเมื่อนำมาเทียบกับข้อมูลจุดวัดน้ำท่วมถนนวันที่26กันยายนก็พบ 4,200 คนค่ะอยู่ในเขตที่มีจุดวัดน้ำท่วมระดับกลางถึงสูงโดยเขตที่มีผู้ติดบ้านติดเตียงจำนวนมากนะคะมีทั้งเขตสายไหมเลย378คนและเขตสวนหลวง349คนนอกจากนี้ยังมีที่เขตบางเขนอีก340คนด้วยกันค่ะซึ่งข้อมูลระดับเขตเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้เห็นว่าควรจะเริ่มประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใดก่อนนั่นเองนะคะ
0: ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ที่ทางรายการได้ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการอีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาต่อไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสานเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมซ้ำน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์แล้วก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงค่ะนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กลองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
2: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีถนนศรีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
2: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7โมง7นาฬิกาเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
1: นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
0: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานครับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยครับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็สิงคโปร์กรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพกัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 น.ถึง 23:30 น.หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-5373 ถึง 74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่าน QR code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5373 ถึง 74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466 ถึง 68
1: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวว่าไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่6ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสายการบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
3: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเคร
1: ือ
3: ของการบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรครับการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยครับว่าการบินไทยได้ปีนึงกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยครับที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วเข้ามาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องหน้าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินที่เป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับแม้นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับว่าคงทราบ

0: านี้ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบเลยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทางนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเริ่มหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี
1: ้มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
2: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว NPT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายเอ่อล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะคะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
3: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอไซค์เงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นพอมันติดมันมากทีนี้น้ำมันก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกอะไรส่วนมากจะเสียครับ
4: แล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวนี้ตรงพื้นที่อื่นที่เราไปมาเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็เหตุการณ์ก็เกือบปกติแล้วล่ะครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
2: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสรานราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทีนี้ประกอบภัยและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
1: ขณะที่ผู้ราชการกรุงเทพมหานครครับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักครับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็

0: การเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์นั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระโขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระโขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทมเองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
1: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสำวาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายล่างมาหน่อยนึงก็จะปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาเมื่อสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นเมื่อถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาท่านเดี๋ยวผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ร่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลงจะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำคล่องลงนิดนึงก่อน
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่โซนตะวันตกของประเทศอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบนะคะทั้งฝนตกหนักแล้วก็การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้มาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ภาคตะวันตกนะก็มีน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนอกจากมีน้ำหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่แล้วฝนที่ตกหนักก็ยังทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนปริมาณมากทำให้จะต้องติดตามการระบายน้ำของเขื่อนหลักในพื้นที่โดยเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะโดยล่าสุดนะคะทางเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะแจ้งบอกว่าจากปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายน2569ปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นค่ะที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสทนช.ก็มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าอ่างเพิ่มวันนี้ค่ะ29กันยายนมีการปรับการระบายน้ำจาก15ล้านเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้คือ30กันยายนถึง4ตุลาคม2569ปรับการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันดังนั้นนะคะประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงขณะเดียวกันค่ะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่แผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็เข้าตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยของเขื่อนหลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงกว่าร้อยละ90ของความจุทั้งการตรวจสอบสภาพเขื่อนด้วยสายตาและการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนด้วยเครื่องมือวัดองค์ประกอบโดยรอบอย่างละเอียดซึ่งก็พบว่าทางเขื่อนนั้นก็ยังมีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงพฤติกรรมของเขื่อนและค่าจากเครื่องมือวัดก็อยู่ในเกณฑ์ปกติสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย
1: ขณะที่เมื่อวานนี้กับดังสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณหาดทรายลูกแกตำบลดอนขมิ้นอำเภอท่ามะกาพร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจมอบถุงยางชีพแก่ชาวบ้านผู้ประสบทกภัยและผู้ยากไร้ก่อนเข้าเยี่ยมผู้ประสบทกภัยที่อพยพไปอยู่ยังศูนย์อพยพศาลา60พรรษาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นตำบลท่าเรือรวมทั้งเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่หมู่2ตำบลวังศาลาและที่หมู่1ตำบลบ้านใหม่อำเภอท่าม่วงผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรียังไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงพร้อมกับเปิดเผยว่าการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องมายังแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองทำให้เขื่อนแม่กลองนั้นจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามนะครับเป็นการปรับเพิ่มตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มขึ้นทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องถึงจังหวัดราชบุรีจะเพิ่มขึ้นกับไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและก็ยกของขึ้นสู่ที่สูง
2: ก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะคะก็ภายในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะคะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอยค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะหรือก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
0: เดียวกันนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางค่ะที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสะแลมอำเภอห้วยกระจกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสากำลังพลและผู้นำท้องที่ในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นอาหารปรุงสุกใหม่นะคะเมนูที่ทำง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแควนะคะที่บริเวณสกายวอล์กเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำเอ่อล้นตลิ่งนะคะทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับริมน้ำเตรียมพร้อมรับมือยกของขึ้นที่สูงขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงหรือชั้นบนของบ้านค่ะเตรียมสิ่งของที่จำเป็นเอกสารสำคัญให้พร้อมหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ไฟดูดเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงไปยังสถานที่ปลอดภัยหรือ

0: จุดอพยพประจำหมู่บ้านและใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนแก่งกระจานหลังมีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยทางจังหวัดสั่งการให้ปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำในเขตอำเภอแก่งกระจานให้เตรียมพร้อมรับมือหากมีกรณีน้ำล้นอ่างอย่างไรก็ตามนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังเขื่อนเพชรยังคงควบคุมในอัตราปกติที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเพชรยังคงบริหารจัดการน้ำได้ดีและยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างขอให้ประชาชนนั้นอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
0: ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเช้านี้สภาพอากาศก็คือท้องฟ้าเปิดนะคะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะส่งตัวบางจุดระดับน้ำลดลงแต่ว่าพื้นที่ตอนกลางแล้วก็ปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังถือว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะเป็นภาพมุมสูงจากโดรนนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าน้ำจากตอนบนไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำจันทบุรีผ่านมาทางสะพานบ้านลาวมุ่งหน้าสู่เขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพส่งผลกระทบในพื้นที่ต้องเผชิญกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณวัดดอนตาลน้ำเนี่ยเอ่อท่วมถนนสูงรถเล็กแล้วก็รถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกับที่บริเวณสะพานวจันทรารามค่ะซึ่งเป็นจุดตรวจระดับน้ำพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในก็มีน้ำท่วมสูงปริ่มขอบบันไดท่าน้ำและเอ่อท่วมพื้นที่บ้านที่ติดริมแม่น้ำรวมถึงถนนเลียบแม่น้ำฝั่งตำบลจันทนิมิตก็มีน้ำท่วมสูงเช่นกันจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองข่าตอนบนหลังน้ำในคลองภักดีรำไพกัดเซาะแนวกำแพงกันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดเป็นทางยาวกว่า50เมตรส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
1: และท่านผู้ชมจะเห็นนะครับอันนี้คือภาพถนนสายสุขุมวิทแยกไฟแดงหนองคล้าอำเภอท่าใหม่ถึงแยกไฟแดงหนองสีงามอำเภอนายายอามจะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายมือพื้นที่บ้านวังตะโหนดนะครับน้ำบนถนนก็เริ่มลดระดับลงขณะที่ฝั่งขวามือคือตำบลวังใหม่นั้นยังคงมองไม่เห็นพื้นผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบครับที่ยังคงมีปริมาณน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนส่วนที่จังหวัดระยองครับหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงน้ำไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองระยองแล้วโดยระดับน้ำบริเวณถนนสุขุมวิทนั้นสูง15เซนติเมตรล่าสุดมีการปิดแยกโรงพยาบาลระยองทางเข้าศูนย์การค้าสาย4เช่นเดียวกับพื้นที่เขตชั้นในบ้านจัดสรรหลายโครงการครับมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรขณะนี้ทุกภาคส่วนก็มีการระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือแล้ว
0: ขณะเดียวกันค่ะวิทยาลัยเทคนิคระยองก็เปิดโรงครัวนะคะฟริกเอ็ดจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำข้าวกล่องรวม3มื้อค่ะมื้อละประมาณ300กล่องรวมถึงมีน้ำดื่มแล้วก็เสื้อชูชีพนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำรถบรรทุก6ล้อแล้วก็เรือค่ะเข้าไปช่วยอพยพประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านออกมาด้านนอกได้อย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมค่ะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากเชิงเซาก็อุ้มทารกวัยแรกเกิดนะคะเพียงแค่เดือนเศษเท่านั้นส่งต่อให้กับผู้เป็นแม่หลังทั้งคู่เนี่ยติดอยู่ในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเซานานกว่า2วันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ขับรถออฟโรดเข้าไปพา2แม่ลูกลุยฝ่ากระแสน้ำสูงกว่า1เมตรออกมาได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้นะคะคู่ภัยต้องเร่งทำงานแข่งกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในการเข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยทยอยออกมาอยู่ด้านนอกแล้วเหลือบางส่วนที่ยังอยู่เฝ้าบ้านเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารปรุงสุกกว่าพันชุดค่ะลุยน้ำก็ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
1: ซึ่งจากภาพรวมในสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายในหลายจุดรัฐบาลก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังครับและจะอยู่ช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในพื้นที่ภาคตะวันออกเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่าแม้เหตุน้ำท่วมระลอกนี้จะรุนแรงในระดับที่ไม่เคยเกิดมาก่อนแต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในหลายจุดโดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรีขณะที่จังหวัดระยองจันทบุรีปราจีนบุรีและสระแก้วยังคงมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์ในจังหวัดระยองนะครับนายสุชาติก็ระบุว่าได้ประสานงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นสำรวจนะครับพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทานโดยจุดที่พบปัญหาบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสเปลเวย์ของอ่างเก็บน้ำเขาจุกตอนนี้ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ยังสั่งการให้มีการระดมเจ้าหน้าที่อุทยานเร่งอพยพผู้ป่วยติดเตียงขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมเสริมรถประกอบเลี้ยงนะครับอีก5คันกระจายอยู่ในพื้นที่ของเปื้อนภาคตะวันออกให้มากขึ้นเพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องไปจนถึงการฟื้นฟูและการทำความสะอาดบ้านเรือน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นก็ได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกมาก็ทำเต็มที่ทุกเรื่องนะครับก็จะทำให้ทุกท่านให้เข้าใจว่าผมรัฐบาลนั้นได้ยืนเคียงข้างตลอดเวลาที่เกิดวิกฤตครั้งนี้นะครับ
3: อย่างที่ระยองวันนี้สถานการณ์เป็นไง
2: เมื่อวานนี้ก็ทางท่านผู้ว่าก็ได้ใช้ฮอของกระทรวงทรัพย์ได้บินดูกับทางกรมชลประทานซึ่งมีอ่างเก็บน้ำเขาจุกอ่างเก็บน้ำตรงเขาชะเมานิดหนึ่งซึ่งสปริงเวย์มีปัญหาหน่อยก็ทางกรมชลประทานก็แก้ปัญหาแล้วส่วนผมเองก็ให้ลมเจ้าที่อุทยานทั้งเกาะเสม็ดทั้งอุทยานเขาชะเมาทั้งหมดไปช่วยกันทั้งหมดเลยเอาเจ้าที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆขึ้นที่สูงแล้วก็ช่วยผู้ป่วยติดเตียงออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำรถประกอบเลี้ยงลงมาอีกประมาณอีก5คันเพื่อที่จะกระจายไปทุกจังหวัดเมื่อเช้าปราจีนบุรีก็ได้ประสานกับทางท่านผู้แทนนะครับท่านอำนาจวิลาวันก็ได้มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกันก็ต้องไปช่วยเหมือนกันนะในส่วนนี้ขอกราบเรียนว่าทางจังหวัดชลบุรีเริ่มเบาบางแล้วครับนะครับหนักที่สุดคืออำเภอมนัสก็เริ่มเบาแล้วทางระยองเริ่มมีปัญหาเรื่องของอ่างเก็บน้ำนิดหน่อยจันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วครับนะฮะตาดก็จบแล้วไม่มีอะไรมีปัญหาที่ปราจีนสระแก้วนิดหนึ่งนะครับ
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดูแลศูนย์พักพิงในพื้นที่เขตลาดกระบังอย่างใกล้ชิดโดยนำรถประกอบเลี้ยงจากกรมป่าไม้จำนวน3คันเข้าปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้ประชาชนวันละ 6,000 กล่องพร้อมทั้งจัดหาเครื่องนุ่งห่มและของใช้ที่จำเป็นรวมไปถึงนมผงและกาต้มน้ำร้อนเข้ามาเสริมเพื่อดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยอย่างครบวงจร
0: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่2เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะล่าสุดในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาเช้าวันนี้ก็มีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะในขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะออกประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นไปปรับเพิ่มขึ้นเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยารายงานสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนจะอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำด้านเหนือ 17 เมตร 66 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางถือว่าเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 25 เซนติเมตรส่วนระดับน้ำด้านท้ายเพิ่มขึ้น 14 เมตร 67 เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 15 เซนติเมตรค่ะนายวสวัตนาคนวลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือด่วนที่สุดฉบับที่1นะคะโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักนั้นวันนี้มีปริมาณน้ำ840ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 96% ของความจุนะคะปริมาณการระบายจะอยู่ที่ประมาณ 25.07 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่า 2.17 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากการติดตามแล้วก็คาดการณ์ของทางกรมชลประทานล่วงหน้า7วันค่ะคาดว่ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ373ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ก็เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมในอัตรา25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนจนถึงวันที่2ตุลาคมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นยังอยู่ในลำน้ำนะคะไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักแต่อย่างใดค่ะ
1: ส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้น

0: สวรรค์ก็นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นำถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคสมไหลลงสู่คลองกระทงในเขตพื้นที่อำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมืองอุทัยธานีล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวที่กำลังใกล้จะเก็บเกี่ยวได้รับความเสียหายตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีก็จัดกำลังข้าราชการตำรวจจิตอาสาภัยพิบัติสายตรวจรถจักรยานยนต์และสายตรวจตำบลท่าสุงรวม15นายลงพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ที่วัดคลองเคียนอำเภอหนองขายอย่างเพื่อปฏิบัติภารกิจในการช่วยขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเป็นการป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1: นายอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงลงพื้นที่หมู่ที่1ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะไปสอบถามความต้องการของชาวบ้านซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงก็ให้ความช่วยเหลือด้วยการนำเรือมามอบให้กับชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมไว้สัญจรเข้าออกมีการตั้งเต็นท์เพื่อให้ประชาชนได้พักอาศัยนำสิ่งของมามอบให้ในเบื้องต้นแล้วก็แจ้งให้ชาวบ้านได้ทราบว่าหากต้องการความช่วยเหลือนะคะขอให้ประสานไปยังพื้นที่ของอบต.ผงเพงหรือว่านายกอบต.ผงเพงโดยตรงค่ะนายบรรจงโพธิวงศ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองบอกว่าชุมชนหมู่ที่1เนี่ยถูกน้ำตะกรองผงเพงไหลท่วมมา3วันแล้วมีบ้านกว่า10หลังคาเรือนได้รับผลกระทบซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้ดูแลชาวบ้านในช่วงน้ำท่วมอย่างดีหากจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายออกก็ขอให้ไปยังศูนย์พักพิงที่แต่ละอำเภอได้จัดเตรียมเอาไว้แล้ว
0: ส่วนจังหวัดลบบุรีครับมีพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม3อำเภอคือที่อำเภอเมืองลบบุรีอำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้งนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและสำรวจจุดเปราะบางเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมีการเร่งรัดให้หน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลและก็กำลังพลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในกรณีหากเกิดเหตุฉุกเฉินที่จังหวัดนนทบุรีครับคณะเทศบาลผู้บริหารเมืองเทศบาลเมืองท่าอิฐและคณะร่วมกันกรอกกระสอบทรายนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าอิฐอำเภอปักเกร็ดสำหรับใช้เป็นแนวกั้นน้ำและป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้เทศบาลเมืองท่าอิฐได้ต่อสะพานทางเดินบริเวณหน้ามัสยิดท่าอิฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในช่วงที่มีน้ำท่วมขังพร้อมกับเตรียมมอบถุงยางชีพจำนวน 3,000 ชุดให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
1: ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะประชาชน550ครัวเรือนรวมกว่า 1,200 คนในพื้นที่ของตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับน้ำท่วมสูงนะคะอย่างล่าสุดในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำคณะลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็นำถุงยางชีพมอบช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้พูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่และสิ่งที่ต้องการตลอดจนให้กำลังใจประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานค่ะเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเช้านี้นายชยัชชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมรองผู้ว่าประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทางผู้ว่าได้กำชับให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอและฝ่ายปกครองค่ะเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นทั้งนี้ภาพรวมค่ะสถานการณ์น้ำในจังหวัดยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังและติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำจากเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีก็อาจจะส่งผลต่อปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองบวกกับช่วงนี้มีน้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลต่อการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วย
0: แม้ว่าวันนี้จะมีการเป็นหยุดราชการในกรณีพิเศษบางพื้นที่จากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่ว่ายังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับก็มีวาระสำคัญที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศอย่างการเสนอขออนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากขนาดใหญ่นะครับในหลายโครงการด้วยกันโดยวาระสำคัญของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาและการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอเสนออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเดิมนั้นมีกำหนดสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมกันนี้ครับยังเตรียมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหลากให้ลงสู่ทะเลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นโครงการพื้นฐานสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะยาว
1: ทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกนะคะว่าหากโครงการนี้สำเร็จค่ะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขลดความเสียหายจากอุทกภัยปีละ 17,000 ล้านบาทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการคือ8ปีค่ะวงเงินงบประมาณ 165,000 ล้านบาทซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งจะมาจากเงินกู้จากต่างประเทศหากผ่านความเห็นชอบของครม.ก็สามารถเริ่มดำเนินการได้ในทันทีเพราะมีการศึกษาผ่าน EIA เรียบร้อยแล้ว
2: ซึ่งเป็นโครงการชัยนาทป่าสักและป่าสักลงไปสู่อ่าวไทยซึ่งถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับมีการดำเนินโครงการนี้ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆก็จะได้รับการแก้ไขซึ่งจะช่วยเท่าที่ดูเบื้องต้นนะครับถ้าโครงการนี้เสร็จจะทำให้ลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ปีนึงประมาณเกือบ 17,000 ล้านนะครับ
3: โครงการนี้นะครับงบระยะเวลากี่ปีคร
2: ับ 8ปีครับ
3: งบประมาณเท่าไหร
2: ่ทั้งหมดงบประมาณ 165,000 ล้านบาท
3: อันนี้เป็นงบผูกพันหรือว่ายังไง
2: เป็นงบส่วนหนึ่งเป็นงบจากเงินจากเงินกู้จากต่างประเทศครับ
4: ถ้าผ่านครม.แล้วจะเริ่มคิดพร้อมเริ่มดำเนินการได้เมื่อไหร
2: ่
4: คร
2: ับ ก็ถ้าผ่านก็เริ่มดำเนินการเลยครับเพราะตอนนี้ทั้งมีการศึกษา EIA แล้วก็ผ่านทางสภาพัฒน์หมดเรียบร้อยแล้ว
1: ทางด้านนายดนุชาพิทยานันท์เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์มองนะคะว่าเป็นโครงการที่จำเป็นค่ะมีโครงการนี้ก็จะสามารถช่วยให้มีเครื่องมือบริหารจัดการเพื่อไม่ให้น้ำท่วมโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับแผนดังกล่าวหากผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะสามารถดำเนินการได้เพราะได้ตั้งงบประมาณปี2570เอาไว้แล้ว
5: จริงๆในงบประมาณปี70เนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ตั้งรอไว้แล้วนะครับเพื่อจะเริ่มโครงการได้ก่อนเพราะนั้นถ้าโครงการครม.อนุมัติแล้วเขาก็ไปดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไปดูเรื่องของเงินกู้ซึ่งเดี๋ยวกระทรวงคลังเขาคงต้องมีการเจรจากับแหล่งเงินกู้ก็จะดูเงินกู้ที่มันเหมาะสมที่สุดอะครับ
6: ปีเจ็ดศูนย์กันไว้เท่าไหร่คะจะเบิกจ่าย
5: ผมจำตัวเลขไม่ได้ว่าจะเบิกจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าช่วงเริ่มต้นมันก็คงเบิกจ่ายได้ประมาณน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะมันเป็นช่วงเริ่มงานแต่ว่าถ้าเร่งทำเนี่ยถ้าเงินกู้มาเร็วมันก็เร่งทำได้
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในวันนี้ว่าจะลงไปที่จุดใดหรือไม่หรือว่าจะให้บรรดารัฐมนตรีกระจาย

0: กันลงพื้นที่ท่านี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์พีรยุทธสานุกูลผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพก็ได้นำยาป้องกันโรคฉี่หนูมาแจกให้กับรัฐมนตรีในที่ประชุมครม.เนื่องจากช่วงนี้รัฐมนตรีหลายคนลุยน้ำลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการผลักดันความร่วมมือระหว่าง tomorrow.io กับกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยขออนุมัติงบประมาณวงเงิน497ล้านบาทในการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีที่เทียบเท่ากับ NASA เรื่องนี้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ระบุว่าโครงการนี้เป็นเพียงการทำ POC หรือว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ซึ่งทำตั้งแต่รัฐบาลสมัยที่แล้วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นตอนการจัดทำงบประมาณหรือว่าการดำเนินการใดๆขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมส่วนความร่วมมือกับ tomorrow.io นั้นยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมยืนยันว่าข่าวที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านั้นเป็นข่าวปลอมขอให้ใช้วิจารณญาณแต่ยืนยันว่ากระทรวงดีอีให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบ
1: โอเคในเชิงของ tomorrow.io นะครับผมขอเรียนก่อนว่ามีแค่การทำ POC ที่ผมได้มีการแถลงและดำเนินการแล้วก็มาศึกษาในการใช้ประโยชน์ที่จะมีทั้ง1ดาวเทียม low orbit ที่มีเทคโนโลยีของ microwave sounder กับ2มี AI ที่มาช่วยวิเคราะห์ประมวลและก็เชื่อมข้อมูลนะครับทำตั้งแต่ตอนสมัยที่แล้วแล้วก็พบว่ามันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจริงแต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทำงบประมาณไม่ได้มีการทำโครงการใดๆยังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะทำเองได้อย่างเช่นการใช้ AI หรือว่าในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นดาวเทียมเนี่ยมันมีอันอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้หรือไม่เราต้องหาแนวทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็ใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุด
2: ครับแปลว่ายังไม่ได้จะทำ
1: คือเรามีนโยบายให้หาแนวทางพัฒนาการพยากรณ์แล้วก็เอาเทคโนโลยีมาช่วยแต่ว่าไม่ได้มีการสรุปว่าจะเป็น tomorrow.io จะต้องเป็นอันไหนอย่างไรแต่ว่านโยบายมีแน่ในการพัฒนาศักยภาพของกรมอุตุครับ
3: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ให้อำนาจโรงเรียนในการพิจารณาหยุดการเรียนการสอนนะคะตามสถานการณ์พร้อมมีการประสานกับทางอาชีวะค่ะทำความสะอาดหลังน้ำลดแล้วก็ดูแลเรื่องของสภาพรถยนต์ด้วยค่ะนายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าที่ผ่านมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการได้ออก5มาตรการดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่รวมถึงสั่งการให้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันและจากการลงพื้นที่ไปตรวจโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพประมาณ5แห่งก็พบว่าน้ำเนี่ยยังคงท่วมสูงนะคะแต่ว่าเนื่องจากโรงเรียนระดับมัธยมบางส่วนเนี่ยปิดเทอมกันแล้วเหลือเพียงในระดับชั้นประถมค่ะที่จะต้องเลื่อนการสอบออกไปก่อนหากภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดเรียนได้คงต้องรอประสานสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงต้องรอหลังน้ำลดจึงจะประเมินความเสียหายและกำหนดเป็นตัวเลขได้ทางนี้ที่ผ่านมาได้นำโรงเรียนเป็นสถานพักพิงสถานที่จอดรถให้กับประชาชนค่ะจึงสั่งการให้กับสถานศึกษาช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบ
4: ซึ่งก็ยังมีความจำเป็นที่อาจจะต้องปิดภาคเรียนปิดการเรียนการสอนอยู่บางโรงเรียนเป็นอำนาจของผอ.เลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ให้มีการเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่ออาจจะขอรับการสนับสนุนงบกลางเพราะว่าอย่างหลายโรงเรียนเนี่ยที่อยู่ในเขตพื้นที่หนักๆเนี่ยกรุงเทพรอบนอกเลยเพราะอย่างยิ่งสพม.เขต2กทม.เนี่ยมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในกทม55โรงเรียนถือว่าเยอะมากนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็น้ำขังได้ 4-5 วันแล้วแล้วน้ำเริ่มส่งกลิ่นนะครับแล้วโรงเรียนนี่เป็นสถานที่พักพิงให้กับประชาชนด้วยทั้งจอดรถด้วยทั้งคนด้วยตอนนี้เนี่ยผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะไม่ว่าจะเป็นอาชีวะโครงการอาชีวะอาสาสคล.สพท.นี่ได้ไปตั้งโรงครัวอาชีวะได้ไปน้ำลดแล้วเนี่ยได้ไปให้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการสถานที่โรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนราษฎรแล้วก็หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยมีเครื่องยนต์ที่เสียพวกมอเตอร์ไซค์พวกรถยนต์อะไรต่างๆก็จะอาชีวะก็จะไปช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมบำรุงให้นะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลนะครับ
0: ด้านนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าพบผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใน40จังหวัดรวม 1,267 รายประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทสำหรับมาตรการเยียวยาได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านการพักชำระหนี้เงินต้นและก็ดอกเบี้ยไปแล้ว204รายรวมมูลค่ากว่า769ล้านบาทพร้อมเปิดโครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องจับตาเป็นพิเศษมี2แห่งก็ได้แก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีและนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่มีน้ำท่วมขังส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบางชันนั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายขณะที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธและก็หลักชัยเมืองยางยังอยู่ในภาวะปกติ
5: ในส่วนของด้านนิคมอุตสาหกรรมครับในขณะนี้มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่2แห่งที่ต้องจับตาดูนะครับแห่งแรกก็คือนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับโดยที่อมตะซิตี้นั้นเนี่ยมีน้ำท่วมขังนะครับไม่เยอะเท่าไหร่บางส่วนนะครับในเฟสที่1ถึง5นะครับมีน้ำท่วมขังอยู่10ถึง20เซนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเฟสใหม่ๆขึ้นมา7ถึง9นั้นจะอยู่ที่ประมาณเกือบ70เซนติเมตรจากระดับถนนนะครับซึ่งในการนี้เองทางการนิคมอุตสาหกรรมก็ได้เร่งปิดกั้นถนนแล้วก็แนวคันดินแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำนะครับทั้งหมด26จุดนะครับทั้งหมดสามารถสูบน้ำออกได้ 43,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพื่อที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับในพื้นที่บางพื้นที่ก็จะมีน้ำขังนะครับที่ผิวจราจรเช่นซอย1 2นั้นมีน้ำขังอยู่30ถึง80เซนนะครับเพราะว่าน้ำจากคลองสำโรงนั้นเนี่ยไหลเข้ามาสู่ในแนวรั้วโรงงานบางส่วนนะครับแล้วก็ทำให้ระดับน้ำยังทรงตัวแล้วก็ในขณะที่พื้นที่ซอย3ถึง7นะครับในอุตสาหกรรมบางพลียังไม่มีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมบางชันนะครับบางปูเหนือแล้วก็สมาร์ทพาร์คนะครับอยู่ในกลุ่มที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
3: นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือร่วมกับกรมชลประทานเพื่อผันน้ำเข้าทุ่มรับน้ำที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวแล้วพร้อมกับเปลี่ยนจ่ายค่าชดเชยเพื่อลดผลกระทบทั้งนี้ค่ะผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือติดต่อสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมที่หมายเลข1564ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยทำ MOU ร่วมกับตำรวจน้ำเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางน้ำอย่างครบวงจรศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยกับกองบังคับการตำรวจน้ำโดยมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเป็นผู้แทนร่วมลงนามกับพลตำรวจตรีเศรษฐศิรินิภพยะผู้บังคับการตำรวจน้ำความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ4ประการก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาทุกผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพระดมทรัพยากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและเครือข่ายทั้งการกู้ภัยทางน้ำกู้ภัยใต้น้ำการค้นหาผู้เสียชีวิตการสื่อสารฉุกเฉินและการใช้อุปกรณ์พิเศษและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังและฟื้นฟูภัยพิบัติมูลนิธิจะสนับสนุนการจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นอาทิเรืออากาศยานไร้คนขับอุปกรณ์กู้ภัยและเชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครต่างๆขณะที่กองบังคับการตำรวจน้ำจะสนับสนุนบุคลากรร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อให้การกู้ภัยทางน้ำได้มาตรฐานสูงสุดหลังจากนั้นนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพอาหารกล่องปรุงสุกแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในแฟลตการเคหะคลองจันทน์ผู้ประสบภัยได้รับการเยียวยาทุกคนสำหรับอาหารที่นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นมีเครื่องหมายฮาลาลและเป็นเมนูไก่ครับทำให้ผู้ประสบภัยทุกศาสนาสามารถรับประทานอาหารได้นอกจากนี้ยังได้ช่วยนำผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุภายในตึก19ไปส่งยังหน่วยแพทย์ด้านนอกเพื่อทำการรักษาต่อไปด้วย
3: มาดูความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะที่ขณะนี้ทุกหน่วย

0: ก็ระดมสรรพกำลังเร่งเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนนะคะโดยเฉพาะค่ะจุดที่มีน้ำท่วมสูงและผู้ที่มีการติดค้างอยู่ที่พักไม่สามารถที่จะออกมาได้ค่ะทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนำโดรนพระราชทานทำการบินสำรวจประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยในชุมชนหมู่บ้านกลิ่นวันเล่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างหนักพร้อมกับลำเลียงอาหารและก็น้ำดื่มส่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางด้านกองทัพบกนะคะโดยกองทัพภาคที่1ก็ระดมกำลังพลแล้วก็รถบรรทุกทหารลำเลียงถุงยางชีพเข้าสู่ชุมชนธนุรักษ์ย่านรามคำแหงเพื่อช่วยเหลือกลุ่มนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และประชาชนชาวมุสลิมที่ยังติดค้างภายในหอพักรวมถึงครอบครัวที่จะต้องอพยพมายังพื้นที่พักพิงชั่วคราวค่ะซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กอรมน.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางนักศึกษาแล้วก็ประชาชนในชุมชนทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานร่วมกับทีมงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์ฮาลาลพร้อมประสานงานร่วมกับประธานชุมชนสถาบันพัฒนาสังคมและธุรกิจฮาลาลเพื่อชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อกระจายความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันนะคะกำลังพลได้ร่วมกับตัวแทนชุมชนค่ะไปกระจายถุงยางชีพจัดตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวสนับสนุนมุ้งแล้วก็ที่นอนรองรับผู้สูงอายุและครอบครัวที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านพักได้ปิดท้ายกันที่ตำรวจสอบสวนกลางนะโดยกองบังคับการตำรวจน้ำได้นำกำลังพลกับลำเลียงข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มลงเรือยางเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่บริเวณซอยเสรีไทย5ตึกแฟลตคลองจันเขตบางกะปิซึ่งระดับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ค่ะ
1: ขณะกองทัพบกครับก็มีการจัดกำลังพลและก็รถทหารสนับสนุนการเดินทางของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดรถวิ่งรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันรวม20คันครับครอบคลุมใน6เส้นทางหลักมีอะไรบ้างไปดูกันครับเริ่มที่สายถนนวิภาวดีรังสิตจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากพลรมทบ11และก็สพันยี่สิบเอ็ดนะครับถนนผลโยธินครับจัดรถ1คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากสพันยี่สิบเอ็ดถนนแจ้งวัฒนะถนนรามอินทราครับจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากปตอ1005และพันรมทบ11ถนนสายเกษตรนวมินทร์ครับจัดรถ2คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากสพันยี่สิบเอ็ดและพันสรบ1ถนนลาดพร้าวครับจัดรถ8คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากชพันหนึ่งและพล1รออและเส้นทางถนนเพชรบุรีพัฒนาการครับจัดรถ5คันปฏิบัติภารกิจรับส่งประชาชนตลอดทั้งวันโดยกำลังจากม1001รออและก็สพัน12
0: ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางท้องถิ่นก็เร่งระดมสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพค่ะส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆซึ่งที่จังหวัดปทุมธานีก็มีสถานสงเคราะห์เด็กได้รับผลกระทบทางกระทรวงพม.ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลค่ะดร.อเนกชัยเรืองรัตนากรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนายกฤษดาหลีนวรัตน์ส.ส.ปทุมธานีและเทศบาลตำบลธัญบุรีค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งก็เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนจำนวน143คนจากสถานสงเคราะห์ในพื้นที่คลอง6อำเภอธัญบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองรังสิตไปยุรศักดิ์ล้นตลิ่งต้องอพยพออกมาพื้นที่เป็นการด่วนไม่สามารถนำสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวออกมาได้ทันทางคณะค่ะเร่งสนับสนุนอาหารเครื่องนอนเสื้อผ้ายารักษาโรครวมถึงจัดหาสิ่งของจำเป็นให้แก่เด็กๆที่ประสบภัยพร้อมกับจัดกิจกรรมสันทนาการนะคะเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดโดยเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กๆเนี่ยในช่วง7วันแรกเนี่ยจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
2: ตอนนี้เรากำลังประสานร่วมกับ

0: ด้านนายกฤษดาบอกนะคะว่าจะมีการติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์และบริเวณเขื่อนพระราม9อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อวางแผนเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่สถานสงเคราะห์พร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนให้สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยตามปกติส่วนที่อาคารศูนย์เอื้ออาทรผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่อบจ.ตราดนะคะเร่งช่วยกันบรรจุสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพอย่างเช่นข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำหมั่นพืชลงในถุงยางชีพจำนวน500ชุดเพื่อส่งไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดตราดขณะเดียวกันสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดตลอดจนกำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดนร่วมกันบรรจุสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตลงในถุงยางชีพจำนวน200ถุงเพื่อส่งไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
1: เรื่องของภัยไซเบอร์นะครับตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัยประชาชนระวังกลโกงจากกระแสความนิยมโทรศัพท์ iPhone 18ครับที่เปิดตัวมาเกือบจะเดือนแล้วเนี่ยนะครับที่มิจฉาชีพตอนนี้มาในรูปแบบของผู้ค้าออนไลน์ย้ำ6ข้อที่ต้องรู้ในการป้องกันการถูกโกงตำรวจสอบสวนกลางก็ยกสถิติคดีหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ปีนี้ครับมีจำนวนคดีสูงมากและในช่วงที่กระแสของความนิยม iPhone 18ที่เพิ่งเปิดตัวก็ทำให้มิจฉาชีพใช้โอกาสนี้สร้างโปรโมชั่นปลอมครับเพื่อหลอกลวงประชาชนผ่าน6กลโกงด้วยกันอย่างแรกก็คือดาวน้อยผ่อนง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียวโดยหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินไปก่อนที่จะปิดช่องทางในการติดต่อผ่อนก่อนได้เครื่องทีหลังอันนี้ให้เหยื่อทยอยจ่ายเงินทีละงวดแต่เมื่อผ่อนครบหรือว่าใกล้ครบแล้วก็จะขาดการติดต่อไปอย่างที่3ครับคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากค่าดาวเช่นค่าเปิดสัญญาค่าประกันค่าดำเนินการค่ายืนยันสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าเป็นการจ่ายเพิ่มอีกก็จะได้รับเครื่องและการขอบัตรประชาชนครับถ้าเหยื่อนั้นถ่ายเซลฟี่หรือว่าส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลโดยเฉพาะการขอรหัสผ่านหรือว่า OTP เพื่อนำไปใช้ทำธุรกรรมการก่ออาชญากรรมออนไลน์การสร้างร้านปลอมครับสลิปโอนเงินปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและประการสุดท้ายประกาศขายมือถือในราคาที่ถูกกับการโปรโมทกับแต่ว่าไม่มีสัญญาที่ชัดเจนรวมถึงมีการเร่งรัดให้เหยื่อนั้นโอนเงิน
2: จำง่ายๆเลยนะคะว่าก่อนที่เราจะผ่อนออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอราคาที่ถูกเกินจริงเร่งให้โอนเงินเรียกเก็บเงินเพิ่มหรือว่าขอข้อมูลสำคัญอันเนี้ยให้หยุดก่อนตรวจสอบชื่อร้านช่องทางการขายแล้วก็เงื่อนไขการผ่อนให้ชัดเจนก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามรับชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์ม Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกข่าวกดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยยังไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะพร้อมกับเร่งรวบรวมมาตรการของค่ายรถยนต์ทุกแห่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีที่รถยนต์นั้นจมน้ำนายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เปิดเผยว่ายังไม่มีรายงานจากสมาชิกถึงผลกระทบจากน้ำท่วมต่อสายการผลิตการขนส่งซัพพลายเชนขณะนี้ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวบรวมมาตรการของค่ายรถยนต์เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นกรณีรถจมน้ำหรือว่าความเสียหายอื่นๆจากกรณีอุทกภัยโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่อาจ

0: ียหายมากกว่ารถสันดาปทั่วไปจากการประเมินคาดการณ์นะคะว่ามูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยจะสูงถึง 30,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่ากำลังซื้อในตลาดยางยนต์จะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวจากการส่งออกการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมีการประชุมระดับโลกในไทยช่วงปลายปีนี้จะช่วยให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนชดเชยผลกระทบจากอุทกภัยได้บางส่วนภาพรวมค่ะในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนสิงหาคม2569ยอดผลิตรถยนต์รวม124,646 คันเพิ่มขึ้น 10.93% ปัจจัยหลักค่ะจากการผลิตรถยนต์นั่งไฟฟ้าและรถยนต์กระบะเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นขณะที่ยอดจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 59,809 คันเพิ่มขึ้น 25.59% อย่างไรก็ตามนะคะรถกระบะขนาด1ตันยังมียอดขายลดลงค่ะเนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเศรษฐกิจขยายตัวต่ำแล้วก็หนี้ครัวเรือนสูงด้านการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 69,724 คันลดลง 2.04% เนื่องจากตลาดตะวันออกกลางหดตัวจากผลกระทบของสงครามส่วนยอดส่งออกรวม8เดือนแรกลดลง 6.29%
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญานำผู้ประกอบการ GI ไทยหารือ CP Group ของจีนศึกษาความเป็นไปได้ในการนำสินค้า GI ไทยไปทดลองตลาดในกรุงปักกิ่งนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นำผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยหารือกับผู้บริหาร CP Group บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ดำเนินธุรกิจในจีนด้านเกษตรและอาหารค้าปลีกและอีคอมเมิร์ซเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการจำหน่ายสินค้าซึ่ง CP Group สนใจนำเข้าสินค้า GI ของไทยมาจำหน่ายในจีนเพราะเชื่อมั่นในคุณภาพอัตลักษณ์พิเศษของสินค้าพร้อมแนะนำการเตรียมพร้อมก่อนนำสินค้าเข้าสู่ตลาดจีนตั้งแต่คุณลักษณะปริมาณราคาบรรจุภัณฑ์การเก็บรักษากฎระเบียบการนำเข้าและมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะส้มโอทับทิมสยามปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนมาทดลองตลาดพร้อมเชื่อมโยงผู้ซื้อผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายเพื่อศึกษาการตอบรับของตลาดและนำข้อมูลไปวางกลยุทธ์ขยายตลาดในระยะยาวนอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยยังได้เยี่ยมชมร้าน CP Fresh Mart ในกรุงปักกิ่งเพื่อศึกษารูปแบบการค้าปลีกยุคใหม่ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ซึ่งมีระบบการจัดส่งสินค้าถึงผู้บริโภคในรัศมี3กิโลเมตรสะท้อนถึงโอกาสของสินค้าไทยในการเข้าถึงผู้บริโภคในเมืองใหญ่ของจีนที่มีกำลังซื้อสูงและก็ให้ความสำคัญกับความสะดวกคุณภาพมาตรฐานและแหล่งที่มาของสินค้าก
0: รมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนะคะได้ร่วมกับทางบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะมอบเงินสนับสนุนนะ10สตาร์ทอัพต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคธุรกิจคาดการณ์กันว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทนายทัตตพงศ์สะสมทรัพย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรมได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจรวม5ล้านบาทให้กับ10สตาร์ทอัพภายใต้โครงการดีพร้อม S Delta Angel Fund 2026ปีที่11เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยไปต่อยอดในภาคธุรกิจปีนี้ค่ะมีสตาร์ทอัพสมัครเข้าร่วม105กิจการผ่านการพัฒนาศักยภาพแล้วก็คัดเลือกจนเหลือ30กิจการเพื่อจับคู่ธุรกิจก่อนที่จะคัดเลือก20กิจการเข้าสู่การทดสอบความเป็นไปได้ของนวัตกรรมในตลาดจริงแล้วก็ได้10สตาร์ทอัพค่ะที่มีนวัตกรรมเชิงลึกสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดสำหรับผู้ที่ได้รับทุนสูงสุด1ล้านบาทคือทางบริษัทริฟไฟจำกัดผู้พัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์จากภาพถ่ายดาวเทียมด้วย AI เพื่อประเมินสุขภาพพืชตรวจจับความเสี่ยงโรคแล้วก็คาดการผลผลิตทางนี้คาดการกันว่าโครงการปีนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทขณะที่ตลอด11ปีที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ประกอบการได้รับทุนแล้ว247ทีมรวมมูลค่ากว่า43ล้านบาท
1: หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามการพยากรณ์อากาศในเรื่องของสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดกันนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
3: ว
2: วันนี้กรุงเทพมหานครฝนลดลงแดดกลับมาใครมีผ้ากองไว้ซักได้เลยค่ะแต่ที่ภาคเหนือต้องระวังนะคะวันนี้แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากจะเป็นพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมากเกิดขึ้นส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางยังมีฝนหนักในบางพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาหลายวันอย่าเพิ่งวางใจมีฝนตกซ้ำยังเสี่ยงเรื่องน้ำหลากและน้ำท่วมซ้ำค่ะเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยและกำแพงเพชรและมีฝนหนักมากที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฝนธรรมดาไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตกได้ในบางพื้นที่ของเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ไม่มีฝนหนักเป็นฝนธรรมดาตกได้ 60% ของพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดได้ทะเลคลื่นลมยังแรงสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรได้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2-3 เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Beef ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ and welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, ทราธีรักเกาสันThe government is speeding up flood water drainage in Bangkok, with the situation expected to improve within 2 to 3 days. Meanwhile, 3 provinces along the Mekong River are on alert for rising water levels as 2 dams prepare to release more water.Government spokesperson Eka Pop Pien Pisset said water levels along the Mekong River are expected to rise in Kanchanaburi, Ratchaburi and Samut Songkram provinces. The Sri Nakarin and Vajiralongkorn dams have paused water releases for 2 days, while additional water has flowed into the reservoirs. Both dams may resume releasing water today, with the flow expected to reach the Mekong River over the next 3 days. Water levels could rise by around 1 meter, with the flow taking about 17 hours to travel from the river to Ampawa. Residents are urged to follow provincial alerts and move belongings to higher ground. In Bangkok, the absence of rain is helping drainage efforts. 6 locations still have floodwaters exceeding 30 centimeters, making them impassable for small vehicles.In eastern Bangkok, authorities are draining around 51 million cubic meters of water per day, with flooded areas expected to clear within 2 to 3 days if there is no further rain. Meanwhile, a deputy government spokesperson, Lalida Pradwiwatana, said several housing communities remain heavily flooded, including Keha Ramintra, Keha Klongjan, and Keha Romklao.The government is delivering food, water, and essential supplies, along with public health services. Technical issues affecting drainage are expected to be resolved within 2 to 3 days. Floodwaters have cut off some communities in Bangkok, making conventional relief deliveries difficult. Messi is now using rescue drones to deliver food and essential supplies to people in hard-to-reach areas. ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ Deputy Prime Minister and Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation or MESI together with Minister of Social Development and Human Security Nikon Som Klang have joined forces to assist flood victims in the Rom Klao housing community in Lat Krabang, Bangkok.MESI has deployed 6 rescue drones, 4 small drones equipped with image analysis and radar systems are being used to survey and assess the situation. While 2 larger drones can carry up to 80 kilograms of food and relief supplies. During the operation, a large transport drone delivered food and relief packages to a gathering point for flood victims, using a 20-meter sling, allowing aid to reach areas inaccessible by boat. Meanwhile, the Ministry of Social Development and Human Security has established an emergency operations center and kitchen near Ramkampang Soi 192, with plans to move the kitchen closer to the affected area.People needing urgent assistance can contact the ministry's hotline at 1300, available 24 hours a day, free of charge. Now, getting the right weather information at the right time can help people prepare for emergencies. The government is bringing key agencies together to make weather and disaster information clearer, faster, and easier to understand.Permanent Secretary of the Ministry of Digital Economy and Society, Pachara Anantasin, together with the Thai Meteorological Department, the Public Relations Department, and MCOT, has launched a center to coordinate weather and climate information following a cabinet resolution on September 27th.The center aims to bring information on water situations, weather, and related developments from government agencies together before distributing it through the government spokesperson, the Prime Minister's Office, the Public Relations Department, and MCOT. The goal is to provide the public with accurate, timely, and consistent information in an easy-to-understand format.Thai Meteorological Department Director General Sukanyani Yawinchan said forecasts are being made shorter and clearer, focusing on where an event will occur, when it will happen, its severity, and what people should do.Meanwhile, Sudhruthai Lerkasem, Director General of the Public Relations Department, said the department is using all available channels, including NBT 2 HD, 100 radio frequencies across 75 stations, more than 700 online accounts, and 8,000 community broadcast towers nationwide.NBT is also taking calls from the public to coordinate urgent assistance, including the evacuation of bedridden patients, while working with the Ministry of Digital Economy and Society to monitor and alert the public to fake news. MCOT will also provide official weather and disaster information through its television, radio, and online platforms around the clock.Passengers at Suvarnabhumi Airport are receiving extra support as military personnel step in to help ease pressure on airport operations. The Defense Ministry says the move aims to keep passenger services running smoothly.Defense Minister Lieutenant General Adun Buntham Jerun, accompanied by Air Chief Marshal Anurag Romanarak, Chief of the Air Staff, visited Suvarnabhumi Airport in Bangkok to monitor military personnel supporting airport operations. The troops are assisting with passenger baggage in handling helping travelers and carrying out other necessary tasks to keep airport services running smoothly.The defense minister also met with executives of airports of Thailand, or AOT, and Suvarnabhumi Airport Management to coordinate the deployment of personnel where additional support is needed. The Royal Thai Air Force has assigned 100 personnel to assist with baggage operations and passenger services, while the Royal Thai Army has deployed 31 personnel from the Territorial Defense Command to support catering operations. The defense minister thanked the troops and airport staff, stressing that the military's role is to quickly provide manpower and capabilities to agencies that need support, especially at Suvarnabhumi Airport, a key gateway and a vital transport hub for the country. Thailand's auto industry is preparing measures to help flood-affected vehicle owners, including those whose cars have been submerged, while production and supply chains have so far remained largely unaffected. Surapong Paisit Patanapong, advisor to the chairman and spokesperson of the Federation of Thai Industries Automotive Industry Club, says flooding in Bangkok and surrounding areas, as well as other at-risk provinces, has so far had little impact on vehicle production, transportation, or supply chains. The Automotive Industry Club is collecting assistance measures from automakers to help people affected by flooding, including owners of submerged or damaged vehicles. Electric vehicles are also a particular concern, as they could suffer more extensive damage than conventional vehicles when submerged. Several agencies estimate flood-related economic losses could reach 30 billion baht. However, the industry expects vehicle purchasing power to remain relatively stable, supported by the economic recovery, exports, investment, and tourism. In August of 2026, Thailand produced about 125,000 vehicles, up 10.93% year-on-year, driven partly by a 77.38% increase in electric passenger car production and an 18.11% rise in pickup trucks for export. Domestic vehicle sales reached nearly 60,000 units, up 25.59%, while completed vehicle exports totaled almost 70,000 units, down 2.04%. Exports in the first 8 months fell 6.29%, partly due to a 40.24% contraction in the Middle East market amid the war. And that's the end of our midday edition of NBT World Brief. For more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบพิพากษ์ในวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดอำนาจเจริญครับมาดูเส้นทางเรื่องของการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเมืองเกษตรอินทรีย์นั่นเองนะครับที่นี่มีจุดของการท่องเที่ยวและอาหารที่มีความโดดเด่นหลายเมนูกันเลยนะครับติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราครับคุณผู้ชมครับภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการที่จะเชื่อมโยงแต่ละพื้นที่นั่นคือเรื่องราวที่เราจะเดินทางมาครั้งนี้ครับเราคุยกันกับผู้ที่เชี่ยวชาญและควบคุมการที่จะจัดแคมเปญนี้ในแต่ละพื้นที่กันกับท่านผู้อำนวยการทท.สำนักงานอุบลราชธานีสวัสดีครับท่าน
1: ผอ.สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
0: ในครั้งนี้เรามีกิจกรรมดีๆจากทางทท.เพราะว่าในช่วงนี้เหมือนเป็นกิจกรรมสำคัญที่เราจะเชื่อมเพื่อสร้างการตลาดและก็สร้างการมีส่วนร่วมของผู้คน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับ
1: ตอนนี้นะคะเราอยู่ในโอกาสในวาระที่อยู่ในช่วง Feel of the Feeling นะคะซึ่งแอดของชีมูลก็คืออุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญนะคะจะบอกว่าในช่วงนี้นะคะทท.สำนักอุบลราชธานีเนี่ยที่เราดูแลพื้นที่อุบลด้วยยโสด้วยอำนาจเจริญด้วยเนี่ยค่ะก็ได้จัดเรื่องราวของอาหารเพราะว่าเรามองเห็นว่าอาหารนี่คือนำทางนำเที่ยวสังเกตดูว่าใครไปไหนมาไหนจะบอกว่ามากินอีหยังกินอีหยังแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเราก็เลยจับ
0: ติดไม้ติด
1: ถูกต้องถูกต้องนะคะวันนี้เราอยู่ที่อำนาจเจริญอยู่ที่ไร่คุณหมอออร์แกนิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะคะเราก็เลยรังสรรค์เอาคัดสรรเมนูข้าวหอมอำนาจเจริญชื่อก็ฟังดูแล้วมีพลังนะคะนอกจากเราจะมาดูเรื่องข้าวหอมแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเชื่อมเส้นทางให้วันนี้เรามีนักท่องเที่ยวตัวจริงนะคะมาไปเที่ยวก่อนแล้วก็มาทานอาหารกลางวันกับเราที่เราคัดสรรเมนูจากข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไปเที่ยวกันต่อนะคะอีกสัปดาห์ถัดไปวันที่23เราจะจัดที่อุบลราชธานีนะคะก็คือเป็นอุบลแซ่บโพดวันนี้อำนาจเจริญแซ่บโพด23อุบลแซ่บโพดแล้วก็จะเป็นคัดสรรเมนูหมูยอนะคะต้องไปตามชิมว่าเราเมนูอะไรบ้างนะคะส่วน26กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นยโสธรแซ่บโพดมาในเมนูลาบยโสธรนะคะก็3จังหวัดที่เราคัดสรรเมนูต่างๆมานี้ก็คือล้วนแล้วแต่เป็นอาหารเด็ดอาหารจานเด็ดที่ทุกคนต้องห้ามพลาดแล้วแต่ละจังหวัดที่เราจัดนะคะเราก็จะเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงงานเทียนวันที่23นี้ก็เริ่มเข้มข้นชุมชนคนนำเทียนแล้วก็จะเชื่อมเส้นทางนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามองเห็นว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นอาหารนำทางนำเที่ยวมันคือที่สุด
0: คือเป็นหัวใจสำคัญเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาแต่ละพื้นที่นอกจากมาดูสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์
1: ที่เป็นไฮไลท์
0: เรื่องของอาหารการกินคนก็
1: ต้องเด็ดด้วยต้องเด็ดด้วย
0: การค้นหาแบบนี้แล้วเนี่ยมาที่อย่างที่เราอยู่ที่อำนาจเจริญเมืองคอนเซ็ปต์เขาคือเมืองสมุนไพรเมืองอาหารคุณภาพ
1: เมืองสุขภาพ
0: เมืองสุขภาพด้วยแน่นอนว่าถ้ามาเนี่ยคนต้องอยากจะทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพการคัดสรรการคัดเลือกต่างๆเองเนี่ยเรามีการจับมือที่บอกเราจับมือกับศูนย์ที่นี
1: ่
0: ในการที่จะเลือกสรรเมนูที่สำคัญคือเราไปเตรียมพื้นที่ต่างๆไว้ฮะหรือจะเป็นต้นแบบในการที่จะขยายไปที่อื่นๆ
1: ค่ะเราเป็นต้นแบบเราคิดว่าเราเป็นต้นแบบนะคะเราจะมีตัวอย่างท่องเที่ยวที่ว่ามาเที่ยวตรงนี้แล้วสามารถที่จะเชื่อมไปแหล่งท่องเที่ยวหลักๆได้โดยที่การเดินทางไม่ลำบากเลยนะคะมากลับมากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็ไปต่อได้โดยที่พื้นที่ใกล้ๆแต่ว่าเราก็เที่ยวเด็ดเที่ยวอร่อยแล้วก็สุขภาพก็ดีด้วยนะคะตรงนี้อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญก็พร้อมต้อนรับในทุกประเด็นที่เราพูดถึง
0: ครับผมเรื่องของการท่องเที่ยวเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีจัดทริปแบบเดย์วันเดย์ทริปเป็น2วัน1คืนมาเป็นแบบมาเดียว
1: มาขับรถเที่ยว
0: หรือจะมาเป็นหมู่คณะหรือจะมาเป็น
1: ได้หมดเลยได้หมดเลย
0: จริงๆเส้นทางต่างๆที่เราเตรียมไว้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยเรามีการวางรู้เส้นทางไว้อยู่แล้วถูกต้องมั้ยครับ
1: ถูกต้องค่ะเราก็จะมีเส้นทางสายมู
0: ครับ
1: เส้นทางเพื่อสุขภาพเส้นทางอาหารเรามีไว้ให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นตรงใต้ตรงข้างภาพนี้นะคะว่าเส้นทางที่เราส่องเข้าไป25เส้นทางหลักเนี่ยมีหมดเลยค่ะสายมูอาหารสุขภาพนักท่องเที่ยวสามารถสแกนเข้าไปได้แล้วก็เลือกได้เองขับรถเที่ยวได้เองทุกอย่างที่ททได้จัดรูทไว้ให้เนี่ยคือสามารถเดินทางได้ด้วยตัวเองค่ะ
0: ครับผมเป็นเป้าหมายในการที่จะขับเคลื่อนใน3จังหวัดของทาง
1: ถูกต้องค่ะ
0: จังหวัดตามคอนเซปต์ในพื้นที่รับผิดชอบ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: ไฮไลท์ณพื้นที่จริงๆนะตอนนี้สถานที่ในฐานะดูแลเรื่องของการท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: แต่ละจังหวัดขออนุญาตกันนิดนึงถ้าเป็นอุบลราชธานีเป็นอำนาจเป็นยโสณช่วงเวลานี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่เขามีการผลักดันจะให้เป็นแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยว ในปีนี้กันบ้าง
1: ถ้าเป็นจริงๆในปีนี้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นเรื่องของซิกเนเจอร์ก็จะเป็นงานเทียนที่อุบลเกิดในห้วงนี้พอดีเกิดตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาเยือนชุมชนคนทำเทียนนะคะแต่ว่าทางททก็เชื่อมรูทให้ด้วยทั้งสามารถที่จะนอนที่อุบล นอนยโสนอนอำนาจโดยที่กินที่เที่ยวเรามีไว้ให้ทั้งหมดนะคะคือมาแล้วไม่ลำบากกินครบเที่ยวครบนอนครบนะคะอันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วก็เราที่จะสามารถช่วงวันหยุดเราก็ให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยวทั้งอินบ็อกซ์ถามข้อมูลก็ได้นะคะอันนี้เรายินดีรับใช้ค่ะ
0: ครับผมถามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะการท่องเที่ยวที่มาในภาคอีสานตอนล่างแบบนี
1: ้
0: เราพบกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหรือความนิยมหรือกระแสการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างคะ
1: กระแสตอนนี้จะขับรถเที่ยวเอง
0: โอ้ครับ
1: มากันเยอะมากขับรถมาครอบครัวเล็กๆขับรถมาเที่ยวกันเองแล้วก็บางส่วนก็นั่งเครื่องมานั่งรถไฟมาเราเดินทางสะดวกมาที่บ้านเรานะคะอุบลยโสอำนาจเนี่ยแล้วก็มาเช่ารถที่นี่นี่คือตอนนี้เป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะใครที่ไม่อยากขับรถมาจากกรุงเทพไม่อยากขับรถมาไกลก็นั่งเครื่องนั่งรถไฟมาแล้วก็มาเช่ารถต่อนะคะตอนนี้จะเห็นว่าขับรถเที่ยวกันเยอะมากนะคะก็ฝากเป็นชาวบ้านที่ดีใครๆก็ถ้าเห็นแขกต่างบ้านต่างเมืองมาก็ฝากดูแลด้วยนะคะ
0: ครับผมถ้าฝากคือผู้ชมในตอนนี้ฮะเกี่ยวกับเรื่องของแคมเปญล่าสุดณเวลานี้ซึ่งณตรงนี้คือเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแคมเปญ
1: ต่อทั้งปี
0: เราไม่ใช่ว่าหยุดแค่นี้นะเห็นทมีแคมเปญตลอดเวลา
1: ตลอด
0: แต่ถ้าแคมเปญนี้เพื่อให้เป็นที่รู้จักและตามรอยสักนิดนึงฝากติดตามกันหน่อยให้คุณผู้ชมได้มาตามรอยแต่ละพื้นที่กันสักนิดหนึ่ง
1: ฝากติดตามรอยที่น่ารักน่ารักนะคะ Feel of the Feelings at โขงชีมูลอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญแซ่บโพดค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณท่านผอ.ด้วยนะครับให้ข้อมูลในเรื่องของการท่องเที่ยวกับเราขอบคุณครับ
1: ด้วยความยินดีค่ะ
0: นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่อำนาจเจริญก็มีจุดเด่นด้วยเช่นกันคุยกันกับคุณลุงสุวัสดิ์ครับสวั
2: สดีคร
0: ับ
2: ผม
0: ที่นี่บอกว่าอำนาจเจริญเป็นเมืองของเกษตรอินทรีย์เมืองสุขภาพเมืองสมุนไพร
2: ใช่ครับผม
0: ที่ชุมชนนี้คือชุมชนอะไรฮะ
2: บ้านนาหม่อมาครับ
0: ครับ
2: โฮมสเตย์นาผู้คำบ้านนาหม่อมาครับผม
0: ปกตินอกจากที่นี่เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่เขาทำอะไรฮะในพื้นที่
2: ส่วนบ้านส่วนใหญ่ก็ทำนาทำเกษตรอินทรีย์มั่งอะไรกัน
0: ดังนั้นคือหลักๆก็คือเป็นเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์
2: ใช่ครับ
0: เห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของพื้นที่ของการแปลงปลูกข้าวที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการต้องบอกกำหนดสายพันธุ์กันด้วยวิธีการทำงานของกลุ่มในเครือข่ายเป็นยังไงบ้างในชุมชน
2: ก็ในเครือข่ายก็แยกกันทำแหละครับใครรับผิดชอบตรงไหนรับผิดชอบข้าวตรงนี้ก็ค่อยเอามารวมกันจำหน่ายคือทางเราเป็นศูนย์กลางอย่างโฮมสเตย์นะผู้คำศูนย์กลางว่าอยากได้ข้าวไลบรารีอะไรเงี้ยก็ทางนั้นก็ส่งมาให้เราก็คัดสรรเมล็ดคัดสรรเอาพวกสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วก็แพ็คเป็นกิโล
0: คร
2: ับ เอาเป็นแพ็คไปเราไปขายต่อยอดทีนึงคือเรารับซื้อเขาทั้งหมด
0: ครับ
2: รับซื้อมาแล้วก็เราก็มาต่อยอดขายต่ออย่างเง
0: ี้ยครับผมทีนี้การที่จะบอกเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ต้องมีหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลมาช่วยกำกับหรือให้คำแนะนำตอนนี้เราแลกคำปรึกษาจากใครครับ
2: ก็มีประมงฉะนั้นจะมีประมงมีเกษตร
0: ครับ
2: เขาก็มาช่วยดูแลก็หน่วยงานพวกเทศบาลอะไรต่างๆก็ประสานงานกันตลอดนะอย่างพวกสารเคมีอะไรนี้เขาก็แนะนำอันไหนได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
0: ผลผลิตในชุมชนแต่ละปีเป็นยังไงฮะหลังจากที่เดิมทีอาจจะเป็นการปลูกแบบ
2: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติปลูกเดียวๆไม่ได้รวมกลุ่มกันแล้วทางคุณลุงเองมาช่วยเป็นตลาดให
2: ้
0: ผลผลิตที่มีการเริ่มกลุ่มกันณตอนนี้เองเนี่ยแต่ละปีมันเติบโตแค่ไหนครับ
2: ก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่ครับผมคือคนทำก็มีกำลังใจคือว่ามันมีที่ส่งมีที่จำหน่าย
0: ใช่
2: ไหมครับก็มีกำลังใจเพราะตอนนี้ราคาข้าวจริงมันถ้าทำจริงๆราคาข้าวไม่ได้แล้วถ้ารวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ปุ๊บเราก็มีหน่วยงานที่จะต่อยอดให้ที่นำไปขายได้อย่างเงี้ยมีคนรับซื้อให้อย่างเงี้ย
0: ครับ
2: มันก็มีโอกาสครับ
0: ราคามันก็
2: เพราะว่าการทำนาเนี่ยต้นทุนมันสูง
0: ครับ
2: ทุกวันนี้ต้นสูงมาก
0: ครับดังนั้นที่นี่นอกจากที่ปลูกข้าวเองมีชนิดไหนบ้างฮะถ้าเผื่อคุณผู้ชมสนใจบอกอุ้ยถ้าอยากได้ข้าวอินทรีย
2: ์
0: อยากได้ข้าวคุณภาพที่อำนาจเจริญ
2: ครับผมจะมีไลบรารี
0: ครับ
2: ครับผมนี่ก็มีข้าวเหนียวมีข้าวหอมมะลิครับผมเป็นหลักก่อนนะครับ
0: เป็นหลัก
2: ครับผมครับเพราะว่าสามอย่างนี้ก็ แพ็คไม่ทัน
0: ไม่ทันนะตอนนี้ก็เลยมาเปลี่ยนวิธีการคือส่วนหนึ่งคือเพิ่มระบบเพิ่มรูปแบบนอกจากการทำการเกษตรแล้วมาเป็นเรื่องของโฮมสเตย์ด้วย
2: โฮมสเตย์ด้วยคร
0: ับตอนนี้เป็นยังไงฮะเรื่องโฮมสเตย
2: ์โฮมสเตย์คือของเรานี่เป็นแบบบ้านๆหน้านาเราทำนา
0: ครับ
2: ไปหน้าเกี่ยวข้าวอะไรก็ตามวิถีชาวบ้านไม่ใช่แบบว่าอันนั้นทำแบบบ้านๆนะครับ
0: ครับ
2: ครับผมคือเสริมขึ้นมานักท่องเที่ยวอย่างมาเที่ยวมาอะไรนี่ก็เสริมขึ้นมาอย่างมาพักอย่างมานอนอย่างดูบรรยากาศทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครับ
0: ครับผมอ้าวถ้านักท่องเที่ยวอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นธรรมชาติเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานตื่นเช้ามาจะไปดูไร่ไถนาเก็บเกี่ยวหรือจะทานอาหารแบบวิถีชาวบ้านที่ทำกันอยู่เนี่ยถ้าสนใจจะดูข้อมูลได้ที่ไหนยังไงฝากคุณผู้ชมหน่อยครับ
2: เข้าในเพจโฮมสเตย์นาภูคำนะครับ
0: ก็จะมีข้อมูลให้
2: ก็จะมีข้อมูลให้ครับผม
0: เผื่ออยากสนใจอยากได้ข้าว
2: ครับผม
0: อินซีอยากจะเข้ามาแวะพักบรรยากาศสามารถติดต่อได้เลย
2: ครับผมแต่บอกตรงนะครับเป็นแบบบ้านๆทั้งหมด
0: บ้านๆเลยนะ
2: ครับ
0: คงแบบเครื่องอำนวยความสะดวกเยอะๆเดี๋ยวคงไม่มี
2: ก็มีให้มีแอร์มีให้อยู่ทุกวันนี้ต้องมี
0: อ้าวแต่คือเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็น
2: ครับผม
0: บางคนอาจจะชอบในรูปแบบไหนลองเลือกดูที่สำคัญคือมาที่นี่ได้เห็นบรรยากาศของวิถีชีวิตของผู้คนอย่างแน่นอน
2: อยากจะมาช่วยดำนาก็ได้จะมีช่วยเกี่ยวข้าวอันนี้ก็ได้ครับพอถึงจังหวัดช่วยเกี่ยวข้าวก
0: ็
2: ลูกค้าก็ลงไปฝรั่งทีมานะ

0: อยู่กับเราสวัสดีครับทนายแพทย์ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้และที่
1: คุณหมอออร์แกนิกนะครับอยู่ที่อำนาจเจริญเนี่ยเป้าหมายสำคัญคือเราอยากจะสร้างเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพในด้านอาหารเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราจะสัมผัสและได้ใช้กิจกรรมทางด้านอาหารเนี่ยอย่างน้อยก็3เวลาเนาะเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยเราได้กินอาหารในเมื่อเราสัมผัสกับสิ่งนี้และสิ่งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องอย่างมากกับสุขภาพของคนเรานะครับถ้าเกิดเรามีอาหารที่ถูกต้องมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีสารพิษนะครับแล้วก็เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะทำให้คนนั้นมีอายุที่ยืนยาวสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงครับนี่หลักการเราแบบนี้เมื่อมีหลักการแบบนี้เราก็เลยอยากจะสร้างรูปแบบเนี้ยให้คนที่เข้ามาได้มาใช้มาสัมผัสแล้วก็กลับไปนำความรู้เนี่ยกลับไปดูแลสุขภาพตัวเองที่บ้านนะครับเหมือนกับมาที่นี่ได้ครับ
0: ครับผมปัจจุบันที่นี่นอกจากการที่จะเป็นมีฟาร์มการปลูกมีเมลอนแล้วก็คืออีกหลายชนิดเลย
1: ครับ
0: เป้าหมายนอกจากการปลูกแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับที่นี
1: ่ครับสำหรับที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ที่เรามีก็คือเรามีการปลูกผักแล้วก็ปลูกพืชอินทรีย์โดยระบบอินทรีย์หรือออร์แกนิกซึ่งแนวคิดนี้เราเกิดจากการที่เราได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการเจ็บป่วยนะครับซึ่งแต่ที่เดิมเราก็อาจจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของคนแล้วนะคนการเกิดแก่เจ็บตายแต่เมื่อเรามาสัมผัสกับการเจ็บป่วยของคนเราก็พบว่าโรคบางโรคบางอย่างเนี่ยเราสามารถจะป้องกันได้นะนะถ้าเกิดเรารับประทานอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรามาเห็นว่าจริงๆแล้วบ้านเราอำนาจเจริญเราประเทศไทยเรามีทุนสำคัญอยู่เยอะก็คือว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ
0: ์
1: มีแสงแดดมีน้ำมีดินถือว่าใช้ได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์นักแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงดินให้เกิดให้เป็นของที่มีคุณภาพเหมาะแก่การปลูกได้ดังนั้นแค่เพียงแค่ว่าเรามีการปลูกแล้วก็นำธรรมชาติที่เรามีอยู่ก็คือพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆนะครับพวกเศษพืชเศษใบไม้พวกปุ๋ยต่างๆนะครับแล้วก็เศษอาหารต่างๆเรามาทำเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็เอามารวมกันเพื่อจะให้เป็นอาหารกลับคืนสู่พืชสู่ผักที่เราปลูกก็จะเป็นพืชที่งดงามแล้วเมื่อเรามาใช้ก็ปลอดภัยสำหรับตัวผู้บริโภคและสำคัญมากก็คือตัวผู้ปลูกเองด้วยนะครับเราก็จะมาเข้ามาในไร่ก็เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายใจกล้าที่จะไปได้ทุกโรงเรือนทุกพื้นที่ที่เรามีอยู่โดยไม่ต้องระวังว่ามันจะมีสารอะไรตกค้างไหมนะครับอันนี้คือเป็นอยากให้เป็นตัวอย่างว่าด้วยเรามีพื้นที่มีธรรมชาติที่ดีแบบนี้เราสามารถเอาธรรมชาติแบบเนี้ยมาดูแลสุขภาพเราและดูแลสุขภาพชุมชนแล้วมันน่าจะต้องย้อนกลับมาให้คนในชุมชนเนี่ยได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจด้วยนะครับเราก็เลยตั้งเป้าหมายว่าที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเกษตรให้กับคนรุ่นหลังด้วยคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับเพราะภาพของเกษตรน้องๆหรือว่าลูกหลานหรือว่าคนรุ่นใหม่มักจะเข้าใจหรือคุ้นเคยว่าเกษตรก็ต้องจนๆเสื้อผ้าขาดๆอะไรพวกเนี้ยแต่เราอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเกษตรแล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีรายได้กลับคืนมาที่ดีได้ด้วยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยธรรมชาติที่เรามีอยู่หากเราจะเรียนรู้แล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติจากป่าไม้จากธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ยเรารักษาดีๆธรรมชาติก็จะกลับมารักษาเราสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ความร่มรื่นและตอนนี้เนี่ยเรามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็คือเราใช้ป่าเนี่ยสำหรับในการที่จะดูแลสุขภาพมาบำบัดรักษาด้วยป่านะครับไม่ใช่รักษาด้วยสมุนไพรนะครับไม่ใช่เอาต้นไม้แต่ละต้นหรือสมุนไพรแต่ละอย่างมาแต่ป่าทั้งป่านะเป็นยา
0: เหมือนให้ป่าอบกอดเรา
1: ถูกต้องทั้งอบกอดเราทั้งรักษาโรคให้กับเราด้วยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะมาควบคู่กันไปครับ
0: แปลว่ากลุ่มเรื่องของกลุ่มผู้ที่จะมาสนใจด้านของอาหารการกินที่เป็นต้องบอกว่าเป็นอินทรีย์เป็นออร์แกนิกหรือเป็นเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยถ้าถามว่าณปัจจุบันคนให้ความสนใจแบบนี้มากขึ้น
1: ใช่
0: ถ้าทำความเข้าใจจริงๆแล้วคุณหมอมีประสบการณ์เจอคนเยอะ

0: อาจจะดูเคยมีโอกาสได้ดูแลคนไข้เองหรือคำแนะนำเยอะความเข้าใจหลายคนก็บอกนี่แหละนี่คืออาหารฉันกินแหละ
1: อ
0: ินทรีย์เหมือนกันเป็นอาหารที่ปลอดภัยเหมือนกันไม่มีสารเคมีฉันทำแล้วนะแต่ด้วยความจริงณปัจจุบันเองเนี่ยสิ่งที่เขาจะสามารถทำได้เบื้องต้นก่อนที่จะมาถึงณปัจจุบันเหมือนที่เราจะมาถึงขณะนี้แบบนี้แล้วเนี่ยถ้านะปัจจุบันที่เขาทำอยู่ปรับตัวเองง่ายๆเพื
1: ่อก่อนอื่นก็ต้องมาดูว่าตัวเองน่ะแต่ละคนมีความเฉพาะของตนเองอย่างคุณโฟโต้วัยเท่านี้กำลังวัยหนุ่มที่ยังมีแข็งแรงก็ร่างกายก็มีความต้องการพลังงานต้องการสารอาหารต้องการธาตุอาหารแต่ละอย่างระดับหนึ่งแต่เมื่ออีก30ปีข้างหน้าเราอายุมากขึ้น
0: ครับ
1: อีก40 50ปีข้างหน้าอายุเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่สักหน่อยเรามีลูกเล็กก็เขาจะมีความต้องการของสารอาหารอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันในเมื่อความต้องการที่แตกต่างกันเนี่ยบางทีเราอาจจะคุ้นเคยว่าที่ผ่านมาเวลาไปกินข้าวด้วยกันก็สั่งอาหารเหมือนกันแบบเดียวกันก็กินกันหมดจาน
0: ก็ลดแค่
1: เหมือนกัน
0: ลดแค่ไม่หวานไม่แค่นั้นอันนี้ถ้าตามหลักจริงคือถ้าจะให้ดูแลสุขภาพจริงคือแค่นั้นคงไม่ได้
1: ถูกต้องก็ควรจะดูความเหมาะสมความพอเหมาะแต่ละคนการใช้พลังงานของแต่ละคนร่างกายของแต่ละคนภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเป็นอย่างไรแล้วเราก็มาดูความเหมาะสมแต่ละอย่างนะครับซึ่งที่นี่ซึ่งที่ไร่คุณหมอแล้วเนี่ยเราเปิดต่อไปเราจะเปิดเป็นปฐมารักก็คือเป็นศูนย์ดูแลรักษาในเรื่องในสุขภาพไปด้วยกันนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดเราสามารถวางแผนการรับประทานที่ดีเหมาะกับตนเองเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ยืดยาว
0: ร
1: อดแข็งแรงด้วยนะนะครับอันนี้คือเป็นหลักสำคัญที่เราอยากจะให้เกิดภาพแบบนี้เมื่อมาที่นี่แล้วมาเห็นอาหารมารับประทานอาหารที่ดีอยากให้เอาตัวอย่างแบบนี้กลับไปทำต่อที่บ้านประยุกต์ใช้เองต่อที่บ้านมีอาหารอะไรที่สามารถประยุกต์ได้ก็ประยุกต์แล้วกินสัดส่วนตามเนี้ยก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงได้ประมาณนี้ครับซึ่งตัวนี้เราอยากให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมแต่ละคนแล้วต่อไปเนี่ยต่อไปบ้านเราเป็นลักษณะสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะมากขึ้นเพราะฉะนั้นการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยให้มีชีวิตยืนยาวเนี่ยแล้วก็แข็งแรงด้วยเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญเลยที่จะให้สังคมเราเนี่ยอยู่ได้โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลเพื่อนคนอื่นๆนะครับก็ยังถึงแม้จะอายุสูงขึ้นอายุยืนยาวขึ้นก็ไม่ได้เป็นภาระให้กับลูกหลานไม่เป็นภาระให้กับสังคมแต่ยังเป็นพลังที่จะมาช่วยสังคมได้อีกเยอะอันนี้เรามองว่าถ้าเกิดทุกคนเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องอาหารเนี่ยจะนำพาให้ตัวเองและชุมชนสังคมเนี่ยเป็นสังคมที่แข็งแรงไปด้วยเช่นกันครับ
0: เดินมาที่นี่เนี่ยเราได้ทั้งอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาอีกถ้าถูกวัน
1: ครับ
0: คือได้วันที่ตรงกับกิจกรรมนะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีเวิร์กช็อปให้ด้วย
1: ใช่ถูกต้องแล้วครับ
0: มีบรรยากาศมีเห็นความตัวอย่างบางคนอยากได้แรงบันดาลใจเอาไปทำต่อที่บ้านก็ยังมีย
1: ินดีครับ
0: นอกจากที่เราทำแบบนี้เองเนี่ยคุณหมอคงไม่ได้ทำแบบเดียว
1: ๆอ๋อใช่แน่นอนครับ
0: ในคนแบบคนในครอบครัวเดียว
1: โดยลำพังของหมอเองก็หมอก็มีงานประจำ
0: ครับ
1: แล้วก็ด้วยแรงเราก็มีเท่านี้แต่สิ่งที่เป็นพลังสำคัญมากในการขับเคลื่อนงานนี้ก็คือการมีเครือข่ายที่เก่งและก็มีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่างเช่นว่ากลุ่มที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของอำนาจเจริญก็คือกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้ข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพดีเนี่ยหอมนุ่มอร่อยเนี่ยเราก็จะได้รับมาจากเครือข่ายมาทำอาหารที่นี
0: ่
1: และกลุ่มที่ปลูกผักออร์แกนิกปลูกผักอินทรีย์ยังมีคุณภาพส่งร้านห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรดเนี่ยทั่วภาคอีสานนะครับก
0: ็
1: อยู่ที่อำนาจเจริญแล้วก็รับผักพวกนี้มาเป็นเครือข่ายในการที่จะปรุงอาหารให้กับผู้มารับประทานอาหารและต่อไปเราจะมองว่าเราจะแปรรูปผลิตภัณฑ์พวกผักพวกอาหารเหล่านี้ให้สามารถเก็บรักษาได้นานแล้วสามารถที่จะส่งกระจายขายไปยังกลุ่มผู้รับบริการตามจุดต่างๆนอกจากที่อำนาจเจริญแล้ว

0: ั่วประเทศและอาจจะเป็นทั่วโลกได้นะครับอันนี้ก็คือเรามองว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างทีมของเครือข่ายของเราให้เข้มแข็งนะครับก็จะกลับคืนมาผู้บริโภคก็จะได้รับของดีนะครับได้อาหารที่ดีปลอดภัยของอาหารที่เอ็นอินซีกลับไปและขณะเดียวกันคืนกลับมาก็คือเครือข่ายของเราก็จะได้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการที่เราทำดีๆเนี่ยให้สู่สังคมครับ
1: ครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นความรักในพื้นที่ความรักที่อยากจะส่งต่อเรื่องของอาหารให้กับคนที่ได้ประทานที่สำคัญคือเห็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญกันด้วยสุดท้ายจริงๆฮะถ้าคนไหนสนใจอยากจะขอคำแนะนำอยากมาเยี่ยมชมบรรยากาศต่างๆถ้ามาที่ยังไงฮะฝากช่องทางนิดนึงฮะ
0: ถ้าท่านที่สนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมมาชมแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาใช้บริการอาหารเพื่อสุขภาพก็เชิญที่ไร่คุณหมอออร์แกนิกอยู่ที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญครับอยู่ทางเข้าถ้ำแสงเพชรประมาณ2กิโลครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ท่านสามารถติดต่อกับเราทางเพจ Facebook ของไร่คุณหมอออร์แกนิกนะครับเราก็เปิดรับการที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็มาติดต่อสื่อสารเข้ามาหรือว่าจะมาบล็อกอินเข้ามาก็เข้ามาได้ที่นี่เราเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการครับ
1: ครับผมจากเส้นทางของการท่องเที่ยวสู่เส้นทางเรื่องของการดูแลสุขภาพที่นี่เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งครับที่อยากจะฝากคุณผู้ชมมาเรียนรู้และก็รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมาเอาพลังใจเอาพลังกายและพลังสุขภาพไปพร้อมกันขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับวันนี
0: ้ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมพร้อมกับเวลากับรอบพิพากษ์ไลน์พร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่想去泰国很久了但是微博上的消息让我犹豫了那里安全吗

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักชุมชนในพื้นที่ตำบลหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรค่ะชุมชนนี้มีการเข้ามาสนับสนุนของทางหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนเรื่องของอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานแล้วก็กลุ่มทอผ้าไหมนอกจากพลังของภาครัฐแล้วพลังของชุมชนที่ขับเคลื่อนผ่านการสืบสานงานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังพลังชุมชนแห่งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ค่ะด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาของราษฎรจากพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญาของแผ่นดินจนเกิดแรงบันดาลใจสำคัญที่ได้รับการสืบสารรักษาและต่อยอดสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎรทั่วประเทศจากพระราชปณิธานนี้มรดกทางความคิดได้ถูกขับเคลื่อนและส่งเสริมอย่างเป็นระบบจากพลังชุมชนผ่านการส่งเสริมโดยภาครัฐอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของบ้านหนองเรือตำบลหนองเรืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรในวันนี้จนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากความภาคภูมิใจของคนในชุมชน
1: เริ่มแรกมันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านธรรมดาเรานี่แหละค่ะรุ่นแม่ๆที่นั่งทออยู่เนี้ยเล่าให้ฟังว่าเกิดมาก็อยู่ในการทอผ้าอยู่แล้วแต่เมื่อปี2560จนถึงปีพ.ศ.2563เราประสบปัญหาโควิดเนาะก็เลยหลังโควิดเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้สตรีที่ประสบปัญหาโควิดเนี่ยได้มีอาชีพโดยศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ศรีสะเกษนะคะจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเข้ามาพาพวกเรารวมตัวกันสร้างอาชีพอบรมจำนวน120วันแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563วันที่1สิงหาคมพ.ศ. 2563จากนั้นมาเราก็ได้รับการอบรมเรียนรู้จากศูนย์ศรีสะเกษจนเมื่อปี2564เราก็เริ่มลงทะเบียน OTOP กับพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะในปี2564เราก็เริ่มเป็น OTOP มาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็บวนการพัฒนามาก็คือได้รับการพัฒนาตั้งแต่วัดต้นดีจนถึงปัจจุบันตามระบบของกรมการพัฒนาชุมชนเลยคือไปพัฒนาอบรมให้ความรู้ที่หลากหลายมากปัจจุบันนี้เราก็คือได้ระดับ3ดาวและ4ดาวแล้วก็ได้รางวัลการประกวดระดับจังหวัดเป็นรองชนะเลิศอันดับ2ของจังหวัดนะคะในด้านของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ
0: จากภาพใหญ่ของนโยบายภารกิจสำคัญต่อจากนั้นคือการเดินเข้าไปหาคนที่อยู่หน้ากี่และคนที่นั่งอยู่กับเส้นตอกเพื่อค้นหาว่าของดีที่ชุมชนมีอยู่แล้วจะพัฒนาให้ไปได้ไกลกว่าเดิมอย่างไร
2: การใช้ลวดลายเดิมของสมัยเก่าๆอ่ะนะคะในเรื่องของการพัฒนาลายที่เป็นลายดั้งเดิมของโบราณนะคะมีการสืบทอดต่อไปนะคะอันจุดที่1 นะคะในจุดที่2ก็คือในเรื่องของการดำรงการใช้สีธรรมชาตินะคะให้เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมันที่ดีแล้วก็เป็นการเหมือนสากลนะคะเราจะไม่เน้นในเรื่องของสีเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราเน้นสีธรรมชาตินะคะในส่วนที่3ก็คงในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะจากการทำไร่ทำนาแล้วก็มีการรวมกลุ่มให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในเรื่องของผ้าขาวม้านะคะหรือว่าเป็นผ้าที่เป็นของบ้านหนองเรือเนี่ยค่ะในเรื่องของจะเป็นจุดเด่นก็คือเป็นลายที่เป็นสากลนะคะที่เราสามารถที่จะพัฒนาอย่างเช่นผ้าลายดั้งเดิมแล้วก็อาจจะเป็นผ้าลายสก๊อตนะคะที่สามารถที่จะตัดให้มันเป็นสากลซึ่งสามารถที่จะนำสู่สากลได้ในส่วนเรื่องของการจักสานนะคะในเรื่องของการจักสานก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นนะคะใช้วัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนนะคะซึ่งสามารถที่จะนำสู่สากลได้ค่ะ
0: คำว่าการตลาดนำการผลิต ทำให้คำถามของชุมชนเปลี่ยนไปจากเราทำอะไรเป็นสู่คำถามใหม่ที่ว่าสิ่งที่เราทำเป็นจะพัฒนาอย่างไรให้ตลาดต้องการโดยที่เรายังคงรักษาตัวตนของชุมชนเอาไว
2: ้ของเราเนี่ยทอแบบไม่ซ้ำลายค่ะไม่อยากทำแบบเหมือนกลุ่มคนอื่นเราจะคิดลายใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นที่ทางประเทศจีนเนี่ยเราจะผ่านพ่อค้าคนกลางมานะคะเราไม่ได้ทำส่งออกอะไรด้วยตนเองเราไม่มีความพร้อมที่จะส่งออกในด้านนั้นแต่จะมีพ่อค้าคนกลางเนี่ยผ่านเครือข่ายมาแล้วก็ส่งเป็นกราฟิกมาให้เราแกะลายผ้าแล้วก็ได้เป็นแผ่นกราฟิกมาแล้วก็ให้แม่ๆน่ะแกะดูลองทอดูแล้วก็ส่งรูปให้เขาดูจนเขาพอใจค่ะแต่มันเป็นความมหัศจรรย์ที่แม่ของเราแกะลายผ้าตามที่ลูกค้าต้องการเราทำอยู่2ปีส่งไปที่เมืองจีนค่ะปีละ300เมตรเขาเอาไปห่อของขวัญ นะคะจ้ะนั่นแหละจึงเป็นจุดนี้ที่เราถูกการพัฒนามาแล้วสามารถที่จะมาแกะลายที่ลูกค้าสั่งมาได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทำลายที่ไม่เหมือนใครอยู่เหมือนเดิมตามที่ทออยู่ปัจจุบันนี้แหละค่ะ
0: ทุกครั้งที่กระสวยเคลื่อนผ่านเส้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ลวดลายบนผืนผ้าแต่คือรายได้คืออาชีพคือความมั่นคงของครอบครัวที่ถูกถักทอขึ้นผ่านพระเมตตาของแม่หลวงของแผ่นดิน
3: ทำมานานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วแม่นะคือเป็นคนทำไอ้ทอผ้าอยู่แล้วเขาก็เลยไปเอาเข้ามามันก็ดีนะมีคนต่างประเทศแบบว่าเห็นลายผ้าของเราเวลาเราทอแล้วเราก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าสวยมากเขาก็ให้ทอมันก็ทีละ300เมตร200เมตรก็มีภูมิใจมากๆเลย ที่ผ้าเราไปไกลที่สุดเลยก็ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ให้โอกาสพวกเราทอออกมาแบบสวยงามเลยดีมากเลยขอบพระคุณค่ะ
2: เราล้ำลึกถึงพระพันปีหลวงเสมอแรงบันดาลใจก็คือท่านเนี่ยทรงดูแลพระสงฆ์นิกรด้วยการส่งเสริมอาชีพมีศูนย์ศิลปาชีพส่งเสริมหัตถกรรมส่งเสริมงานฝีมืออันนี้เป็นแรงบันดาลใจอันดับแรกเลยที่พวกเราได้ทำมาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีภูมิปัญญาอยู่แล้วแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านทำให้เราอดทนตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านนี้ค่ะพระองค์ท่านสร้างให้พวกเราเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวให้ชุมชนได้แล้วก็มีงานมาให้แม่มาให้ผู้ด้อยโอกาสที่มาทำงานตรงนี้ได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ทั้งปีนะคะอันนี้ต้องน้อมรำลึกถึงพระ
0: จากเส้นได้เรื่องราวของภูมิปัญญาพาเราเดินทางมาถึงเส้นต่ออีกหนึ่งวัสดุธรรมดาที่สองมือของชาวบ้านในตำบลหนองเรือสามารถเพิ่มคุณค่าให้กลายเป็นงานหัตถกรรมเส้นตอกหนึ่งเส้นอาจเปราะบางแต่เมื่อหลายเส้นขัดประสานเข้าหากันมันกลับแข็งแรงขึ้นไม่ต่างจากคนในชุมชนในตำบลหนองเรือแห่งนี
4: ้เริ่มมาทำไม่รู้ที่พอโตขึ้นมาก็หลายสมัยแล้วพอตื่นขึ้นมาโตขึ้นมาก็เห็นพ่อแม่นี่ทำจากสารมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็ทำได้เลยไม่ได้หัดตอนนี้หนูให้แม่ไปปกติหนูไปออกตลาดไปขายที่ตลาดที่เมืองทองแต่ตอนนี้ยุ่งกับหลานยังหลานก็เลยให้แม่ไปตอนนี้แม่ขายอยู่เมืองทองมีลายข้างกระเตะลายหัวใจในกรอบแล้วก็ลายที่เป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือเป็นชื่อแล้วก็มีลายช้างลายกวางลายผีเสื้อลายอุ้ยทุกอย่างเลยที่สมมติว่าลูกค้าสนใจอยากได้ลายนี้อยากลายช้างหรือว่าลายกวางเราก็ทำให้ได้บางบ้านที่มี2คน3คน4คนอย่างเงี้ยเขาทำแล้วก็เก็บแล้วก็ขายเนี่ยเขาก็จ่ายงวดลดได้สบายเลยภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยภูมิใจมากกับงานตัวนี้งานที่เราทำอยู่อย่างนี้ภูมิใจเพราะว่าเรามีแบบว่าสมมติว่าเราไม่ไปทำงานเราก็ขายกระติบได้สมมติว่าวันนี้เงินหมดก็เอากระติบมาขายให้กลุ่มได้เราก็มีเงินใช้ถ้าสมมติว่า ถ้าตัวเดิมๆอยู่อ่ะอยู่เดิมๆอ่ะมันก็ขายยากถ้าเรามีตัวใหม่สมมติบ้านหนูไปเนี่ยหนูเอาตัวใหม่มาออกโชว์ตัวใหม่ก็จะออกหมดก่อนพอตัวเดิมๆที่เป็นลายข้างกระแตลายอะไรเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ขายได้อยู่สมมติว่าเราขายอยู่ที่บ้านราคาส่งเนี่ย200กว่าเราไปขายที่เมืองทองก็300กว่าอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่พัฒนาชุมชนที่เขาทำทุกอย่างเลยเพื่อพวกเราที่ในกลุ่มนี้บางทีไม่มีไม้อะไรพวกในพัฒนาชุมชนเขาก็หาไม้มาให้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณภาคพันธุ์ปีหลวงค่ะที่มอบสิ่งดีๆมาให้พวกเราทุกหมู่บ้านเลยค่ะของตำบลหนองเรือค่ะ
2: หลักๆเลยนะคะก็คือถ้าเป็นผ้าขาวม้านี่ก็เป็นสีธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นลวดลายที่ทันสมัยส่วนในเรื่องของการจักสานก็คือเป็นวัตถุดิบที่มีลวดลายที่แตกต่างมีลายอัตลักษณ์แล้วก็เครื่องจักสานเราก็ยังใช้สีธรรมชาติในการย้อมเช่นอาจจะใช้จากต้นอัญชันดอกอัญชันนะคะก็จะได้สีม่วงอ่อนๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสีจากชาเขียวเนี้ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาเป็นโอท็อปพรีเมียมด้วยแล้วก็ระวังในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญานะคะสู่เด็กน้อยน้องๆเยาวชนรุ่นหลังๆอะค่ะคือสมัยนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจักสานไม่ว่าเรื่องของผ้านะคะเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเนาะเราก็จะมีการสืบทอดต่อเด็กๆอย่างเช่นชุมชนในโรงเรียนเนี่ยค่ะให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้สามารถ

0: จะเป็นเยาวชนโอท็อปได้นะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาให้กลุ่มเนี่ยค่ะได้รับมาตรฐานของมี QR code สามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของการสแกนแล้วก็สามารถดูได้แล้วก็ในเรื่องของการสร้างกลุ่มใหม่ๆเป็นขยายเป็นเครือข่ายให้มีการรวมกลุ่มเป็นระดับตำบลเป็นระดับอำเภอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นรากฐานของชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะความภาคภูมิใจสิ่งหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้สามารถรวมกลุ่มได้นะคะแล้วก็มีรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเข้ารับการคัดสรรได้ระดับ3ดาว5ดาวซึ่งสามารถที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดใหญ่ๆของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้มีในแนวคิดนะคะที่จะทำให้กลุ่มค่ะได้มีการสืบสารอนุรักษ์ในเรื่องของผ้าไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะทางตัวดิฉันเองก็มีความภาคภูมิใจและชื่นชมในพระบารมีของท่านมากนะคะที่ทำให้กลุ่มได้มีโอกาสนะคะ
1: แต่ชุมชนที่เข้มแข็งไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนที่รักษาภูมิปัญญายังต้องการโอกาสพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อทำให้ของดีเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ
2: ยินดีแล้วก็ชื่นชมกลุ่มทุกกลุ่มนะคะที่ เกิดขึ้นในตำบลหนองเรือที่มีการร่วมแรงร่วมใจร่วมมือแล้วก็การรวมกลุ่มจนทำให้กลุ่มของแต่ละกลุ่มมีชื่อเสียงค่ะในพื้นที่ของตำบลหนองเรืออย่างกลุ่มของกลุ่มจักสารนะคะก็จะเป็นคือเขาประกอบเป็นประกอบอาชีพเรียกว่าเป็นทุกครัวเรือนที่ทำอยู่แล้วนะคะทำให้การ เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดของคนในชุมชนเนี่ยลดน้อยลงเพราะว่าในชุมชนก็มีอาชีพมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะคะเป็นการอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดอีกอย่างหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนแล้วก็เป็นสิ่งเชิดหน้าชูตาของชาวตำบลหนองเรือค่ะซึ่งหลายๆกลุ่มหลายๆภาคส่วนในตำบลหนองเรือนะคะมีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในการต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะสิ่งที่ท่านได้ เรียกว่าปฏิบัติหรือว่าเป็นแนวทางให้ประชาชนรุ่นหลังได้สืบทอดแล้วก็หลายๆอย่างนะคะอย่างของหนองเรือนอกจากกลุ่มจักสารที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ก็จะมีกลุ่มทอผ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นราชินีของผ้าไทยนะคะเราภูมิใจแล้วก็จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อยอดให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ

การบริหารส่วนตำบลหนองเรือนะครับมีนโยบายส่งเสริมกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะครับโดยการผ่านทางโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพนะครับกลุ่มเกษตรกรผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นประชาชนทั่วไปนะครับก็จะสนับสนุนองค์ความรู้นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับของกลุ่มสตรีทอผ้านะครับแล้วก็จะมีโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล นะครับก็จะมีเงินสนับสนุนสำหรับกองทุนนะครับแล้วก็สถานที่ที่กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนะครับก็จะเป็นสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือของเรารวมทั้งศูนย์โอท็อปตำบลหนองเรือก็อยู่ในสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือของเราเราก็จะเป็นสถานที่ให้นะครับและในส่วนของพัฒนาการอำเภอเมืองยโสธรก็จะเป็นสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้รู้สึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะครับที่ก้าวไกลไปสู่ระดับประเทศนะครับนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองเรือของเราและยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างยั่งยืนนะครับและยินดีสนับสนุนช่องทางการขายส่งเสริมการขายระดับออนไลน์ส่งเสริมการขายภายในประเทศและส่งออกระดับต่างประเทศต่อไปนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ที่ในเรื่องของผ้าไทยนะครับที่มอบให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณพระราชดำริของท่านนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
1: รายได้ในวันนี้คือความสำเร็จแต่การมีคนรับช่วงต่อในวันหน้าคือความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นผ้าที่งดงามเพียงใดหรืองานจักสานจะประณีตแค่ไหนภูมิปัญญาจะเดินทางต่อไม่ได้เลยหากไม่มีคนรุ่นต่อไป
2: นักเรียนนะครับในวัยของเขานี่คือวัยแห่งการเรียนรู้ที่เราจะสร้างความรักความผูกพันให้กับชุมชนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแม่แบบในการที่เขาได้เห็นทุกวันได้เห็นได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเขาหัตถศิลป์เป็นสาขาหนึ่งที่ในชุมชนของพวกเราเนี่ยได้ต่อยอดสืบสานกันมาพอสมควรในช่วงระยะเวลาหลายช่วงอายุคนชุมชนแห่งนี้นี่เป็นชุมชนที่เขามีในเรื่องของการทอผ้าอยู่แล้วนะครับซึ่งดั้งเดิมเนี่ยก็เกิดจากรากเหง้าคือต้นฝ้ายจริงๆแต่พอมายุคหลังเนี่ยนะครับต้นฝ้ายเหล่านั้นมันหายไปนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและความสะดวกสบายแต่ชุมชนแห่งนี้เนี่ยนำเอาวัตถุดิบนะครับที่เกิดจากพื้นบ้านจริงๆนะครับมาต่อยอดโดยลักษณะของการทำก็คือการเพิ่มมูลค่าให้สิ่งที่เป็นเส้นได้โดยการใช้สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติเช่นเปลือกไม้ใบไม้อย่างเงี้ยมานะครับซึ่งในส่วนนี้มันก็เข้ากับหลักสูตรของสถานศึกษาที่เราสามารถที่จะปรับประยุกต์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในส่วนนี้ได้แล้วมองไปข้างหน้านะครับต่อไปว่าเขาจะรักษาสิ่งเหล่านี้ที่เกิดในท้องถิ่นของเขาได้อย่างไรเมื่อเด็กเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้แล้วปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลนะครับค่อนข้างที่จะมีบทบาทกับชีวิตเด็กตอนนี้นะครับเด็กบางกลุ่มบางคนนำเสนอผ่านโซเชียลนะครับที่เขามีอยู่เกิดรายได้ในตัวของเขาขึ้นมาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับหากไม่มีแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ท่านมีดำริในเรื่องของการสืบสานงานศิลป์โดยเฉพาะหัตถศิลป์ที่เป็นสิ่งที่เราสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษในชุมชนแห่งนี้เมื่อพระองค์ท่านได้เป็นผู้ที่ส่งเสริมแล้วก็เห็นคุณค่าอย่างจริงจังมีแบบอย่างที่ทั่วโลกยอมรับนะครับคนในชุมชนเราเกิดการตื่นตัวขึ้นมาเกิดเป็นแหล่งโอท็อปแห่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการแปรรูปแปรเปลี่ยนในสิ่งที่เป็นสินค้าพื้นบ้านก็ปรับเปลี่ยนให้เกิดคุณประโยชน์ที่สามารถที่จะเลี้ยงชีพตัวเองได้ซึ่งตรงนี้แหละครับลูกๆนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะหยิบยกเอาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นรายได้เสริมของเขาได้หรือหารายได้หรือหาแหล่งทุนในการที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปครับ
1: การสืบสานอาจไม่ได้หมายถึงการให้คนรุ่นใหม่ทำทุกอย่างเหมือนคนรุ่นก่อนแต่คือการทำให้พวกเขารู้ว่ารากเหง้าของพวกเขาอยู่ที่ไหนก่อนใช้ความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ภาภูมิปัญญาและรากเหง้าเหล่านั้นเติบโตไปในโลกใหม่ๆได้
3: ผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าของตำบลหนองเรือเรานะครับซึ่งเราก็ได้พัฒนาตั้งแต่ฮอตดันระดับดีนะครับพัฒนายกศักยภาพจนเป็นผลิตภัณฑ์เด่นโอท็อปนะครับของจังหวัดยโสธรซึ่งเราก็มีแม้กระทั่งลายผ้าตูมกาลายเอกลักษณ์ของจังหวัดยโสธรซึ่งเราผลิตเองนะครับซึ่งเราก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในตำบลของเรากลุ่มสตรีและก็ในหมู่บ้านอื่นๆภายในตำบลหลังจากนี้เราก็จะมีการขยับขยายไปยังตำบลอื่นนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นชุมชนเรามีความเข้มแข็งนะครับสามารถพึ่งตนเองได้นะครับลูกหลานมีอาชีพเสริมนะครับจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็สามารถมาเรียนรู้ต่อยอดนะครับกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าของตำบลหนองเรือของเราได้นะครับก็สามารถเป็นอาชีพให้เขาได้ ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้หลายบาทต่อเดือนนะครับในชุมชนของตำบลหนองเรือเราครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับกับสิ่งที่เราได้สร้างให้กับชุมชนให้เขาเกิดความพอเพียงและยั่งยืนนะครับ
1: วันนี้คนตำบลหนองเรือไม่ได้เพียงแค่รักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้แต่กำลังช่วยกันทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้มีคุณค่าจากการทอผ้าขาวม้าผืนเรียบง่ายสู่งานฝีมือที่เดินทางออกไปได้ไกลจากบ้านเกิดจากไม้ไผ่ในท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนาทั้งรูปแบบคุณภาพและมาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือเรื่องราวของผู้คนจากรากเหง้าจากภูมิปัญญาที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับแผ่นดินบ้านเกิดทุกเส้นได้ที่ถูกขัดทอทุกเส้นตอกที่ถูกขัดประสานจึงเปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตจากพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมทั้งอาชีพการทอผ้าไหมการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมของราษฎรทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
4: ของชุมชนขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐภาพนี้เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังจะคงถูกส่งต่อสืบสานรากเหง้าและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลังสืบไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: วิธีลดมลพิษง่ายๆคุณก็ทำได้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทางเดียวกันไปด้วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนลดการเผาในที่โล่งแจ้งเท่านี้อากาศก็จะดีขึ้นแน่นอนครับด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน

ก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT กับพวกเรา3คนอาจจะเคยเจอหน้ากันมาบ้างแล้วกับเราเคยมาคุยกันเรื่องงานสัมมนาประจำปีของทางแบงค์ชาติอีสานวันนี้เรามาคุยเรื่องที่พิเศษมากๆของประเทศไทยขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะผอ.ระวิวานสิริเกษมทรัพย์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการ
2: ค่ะ
1: คราวที่แล้วที่เราเคยเจอกันเราคุยเรื่องงานสัมมนาประจำปีไปแล้วคราวนี้นี่ก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆของปีนี้ของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026มีไม่กี่ประเทศในโลกนี้ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันแล้วประเทศไทยคือประเทศนั้นค่ะครั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพคือเป็นครั้งที่2ละ
2: เป็นครั้งที่2ค่ะ
1: ผอ.ค่ะช่วยพูดหน่อยค่ะช่วยพูดถึงความสำคัญของงานนี้ค่ะ IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพทำไมทั่วโลกก็ถึงจับตามองค่ะ
2: ก็เดี๋ยวพี่ขอรีเฟซเรื่องชื่อนิดนึงได้ครับเป็นเรื่องภาษาไทยนะคะเราเรียกกันว่าเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะก็ต้องถือว่าเป็นสปอตไลท์เลยนะคะในการที่จะนำเมื่อประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่เวทีโลกอีกครั้งหนึ่ง
1: ค
2: ือถ้าเปรียบเทียบอ่ะก็จะเหมือนการประชุมนี้เป็นเหมือนแบบโอลิมปิกการเงินของโลกเพราะว่าจะมีผู้นำทางด้านการเงินต่างๆมาประชุมไม่ว่าจะรัฐมนตรีการรัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศอื่นๆรวมทั้ง IMF และ World Bank ที่รวมนอกจากนั้นยังมีบริษัท CEO ของบริษัทชื่อดังใหญ่ๆของโลกเข้ามาประชุมในประเทศไทยนะคะคนกว่า 15,000 คนเลยนะคะ
1: 15,000 คน
2: จาก191ประเทศ
1: 191ประเทศก็คือทั่วโลกแล้ว
2: ทั่วโลกนอกจากนั้นเขายังมีผู้ติดตามนะคะอันนี้เรานับแบบลักษณะแบบนี้ก็นอกจากจะมีเรื่องต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เขาก็จะมาถกอะไรกันเขาก็จะมาพูดถึงนโยบายการเงินระหว่างประเทศในเรื่องของการพัฒนาประเทศมันอะไรปัญหาอะไรในผ่านมุมมองอะไรต่างๆเพื่อจะมากำหนดเป็นเหมือนแบบเป็นไกด์ไลน์ของประเทศต่างๆของโลกอย่างนี้ดีกว่าแล้วแต่ละประเทศก็จะรู้ทิศทางว่าจะไปในทางไหนเราก็เลยเหมือนเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะมีบทบาทสำคัญมากในการทำในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราสามารถคิดธีมอะไรต่างๆเพื่อนำเสนอหรืออะไรแบบนี้ได้
1: ไม่ใช่ว่าทางผอ.สูงสุดเป็นคนคิดธีมแต่เป็นเจ้าภาพที่เป็นคนกำหนดธีม
2: ไม่ถึงขนาดไม่ต้องเดี๋ยวมันเป็นเซคเรตเรียเนาะเราก็สามารถที่จะคิดธีมแล้วก็หาดูร่วมกันว่าอันนี้สนใจบ้างอะไรไหมเราไม่ใช่ประเทศใหญ่จริงไหมคะเราไม่ใช่ประเทศใหญ่ขนาดเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ใหญ่เทียบกับประเทศแบบท็อป10ของโลกหรืออะไรอย่างนี้งั้นแต่เราเป็นคนตัวเล็กนี่แหละถ้าเทียบกับโลกแล้วเราเป็นคนแต่เราสามารถที่จะนำเสนอธีมที่มีความสำคัญได้เพื่อจะให้ทุกคนมาเห็นชอบร่วมกันว่าเป็นลักษณะแบบอย่างนี
1: ้สามารถเรียกคือถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเป็นโอลิมปิกการเงินโลกปกติโอลิมปิกเขาแข่งกีฬากันเนี่ย4ปีมีครั้งแต่การประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เขาจัดเป็นประชุมเป็นประจำทุกปีใช่ไหมคะแล้วก็จะมีการเวียนสลับเจ้าภาพไปเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่แล้วคือจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซี
2: กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐ
1: แสดงว่าไม่บ่อยที่เขาจะไปจัดที่ประเทศอื่น
2: แล้วเราก็ที่เมื่อกี้น้องฝนไม่แน่ใจพี่บอกขอข้ามไปเลยเพราะเมื่อกี้พูดแตะไปแล้วว่าเป็น1ใน3
1: ค่ะ
2: เราเป็น1ใน3ของโลกที่ประเทศออม1ใน3ของโลกนะคะที่ได้รับการเป็นได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมนี้ค่ะ
1: สุดยอดคือพูดแล้วก็ขนลุกแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่ทราบมากนักว่าเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้าง
3: ส่วนในเรื่องของการที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับอยากทราบว่าต่างชาติเนี่ยเขามองเห็นศักยภาพของประเทศไทยยังไงบ้างถึงเรียกประเทศ
2: ต้องบอกว่ามี 2-3 เรื่องอ่ะนะคะที่เขามองว่าทำไมเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะรับจัดการลักษณะอย่างนี้คือเรามีความเชื่อเขาเชื่อมั่นเนี่ยจะไม่ถูกเลือกเป็นประธานการประชุมครั้งที่2
1: ค่ะ
2: ถ้าพี่เล่าเกร็ดเล็กๆน้อยๆให้ฟังแล้วกันครั้งแรกที่มันเป็นประชุมที่ใหญ่มากห้องประชุมก็ต้องใหญ
1: ่
2: เราไม่มีห้องประชุมขนาดนั้นในครั้งแรกที่เราทำศูนย์แห่งชุมประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เกิดขึ้นเพราะงานประชุม IMF World Bank
1: สร้างขึ้นเพื่องาน IMF World Bank เลย
2: รอบนี้ก็มีการปรับปรุงรีโนเวทอะไรใหญ่ๆโตเพื่อที่จะรองรับการประชุมครั้งที่2เช่นเดียวกัน
1: คือปกติแล้วผมชอบไปดูคอนเสิร์ตไปงานหนังสือประจำปีงานหนังสือแห่งชาติก็คิดว่าใหญ่แล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: คราวนี้เราปรับ

0: คิดว่ามันน่าจะทำให้ขนาดมันน่าจะไซส์เท่าเดิมแหละพี่ยังไม่ได้เคยเห็นนะเพราะว่าก็เข้าใจว่าน่าจะต้องทำให้ดูโมเดิร์นขึ้นให้ทันสมัยขึ้นเพราะว่าผ่านมา35ปีได้มั้ยเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: 35ปีค่ะ
1: 2534หรือปี1991
0: อาจมีเป็นสามารถเป็นเจ้าภาพได
1: ้
0: เพราะว่าเราได้รับการยอมรับในเรื่องการบริหารจัดการเรามีศักยภาพในการบริหารจัดการและมีโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องต่างๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ย 15,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบคมนาคมขนส่งความปลอดภัยด้านการมาตรฐานบริหารทางการแพทย์อันนี้ก็สำคัญใช่ไหมคะโอ้เป็นผู้นำในด้านการเงินในแต่ละประเทศมาความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องเราถึงได้แบบถือว่าเป็นมาตร
1: ประเด็นไหนที่คาดว่าจะถูกนำมาพูดคุยกันมากที่สุดในเรื่องเศรษฐกิจในเวทีของปีนี้
0: มีไม่กี่เรื่องหรอกค่ะน้องเราปีนี้เราสองรัฐศาสตร์และความขัดแย้งพี่เราคิดว่าน่าจะต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาคุยแน่นอนมันออกกลางใช่ไหมคะมันอันนี้ส่งผลกระทบเพื่อโลกแล้วมันกระทบเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเข้าไปด้วยเรื่องนี้ก็จะน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเรียกเป็นพลังงานใช่ไหมเป็นการพลังงานมันเป็นพื้นฐานของการอาหารหรืออะไรปัจจัยพื้นฐานอะไรอื่นๆอีกมากมาย
1: เรื่องน้ำมันเรื่องเดียวคือกระทบทั้งขนส่งการผลิตเรื่องอาหารเรื่องแบบ
0: เรื่องการผลิตทางการเกษตรด้วยเพราะว่าปุ๋ยยูเรียเขาเอามาจากอะไรที่มันมาจากไอตัวน้ำมันนั่นนะคะเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
1: นอกจากเรื่องวิกฤตพลังงานแล้วเป็นเรื่องอะไรคะพ่อ
0: ก็ต้องต้องบอกว่าตั้งแต่ปีวิกฤตโควิดนะ
1: คะ
0: มันทำให้ไปทางการเงินดูอ่อนแรงลงฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะต้องมาคุยกันบางประเทศอาจจะไปได้บางประเทศมีปัญหาอะไรยังไงนะคะเรื่องถัดมาก็ health issue เช่นเดียวกันเรื่องของเรื่องดิจิตอลการใช้ดิจิตอลมีทางด้านการเงินมันมีความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
1: ขณะเ
0: ด
1: ีย
0: วมันมาพร้อมกับภัยเราจะไม่ได้เน้นแค่ว่ามันมีประสิทธิภาพอย่างเดียวแล้วมันต้องมีเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องภัยอะไรต่างๆอย่างเช่นอะไรอย่างเมืองไทยอ่ะเราชัดเจนเราแบงก์ชาติแล้วก็กระทรวงการคลังร้อนระบบพร้อมเพย์มาก่อนหน้าโควิดก่อนหน้าโควิดนิดนึงเราก็พยายามจะรณรงค์ก็มาได้แต่แบบว่าถ้าเป็นเส้นกราฟก็ค่อยๆเส้นกราฟขึ้นแบบนี้เลยทันที มันทำเห็นพฤติกรรมหลายๆอันไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมันเรื่องการโอนก็มีเรื่องของการหลอกลวงซึ่งเราก็พูดเรื่องการพี่มาประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรการอะไรต่างๆเรื่องภัยการเงินเยอะมากเรื่องนี้อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นว่าเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าภาพเราก็มีโอกาสที่เราจะสามารถนำเสนออิชชูบางอย่างเพื่อไปถกกันว่าอันนี้จะเป็นเรื่องที่ควรจะต้องเอานำมาคุยไหมอันนี้ล็อกบลูพริ้นท์เป็นเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการเป็นแนวปฏิบัติสากลในเรื่องของการป้องกันภัยทางด้านดิจิตอลมันไม่ใช่เราจะทำแค่คนเดียวเลยนะคะตอนนี้ทุกคนจะต้องมาถกเรื่องนี้โดยเราเป็นคนเริ่มต้นคิดว่าควรจะต้องเป็นแบบไหนแล้วก็อะไรยังไงแล้วก็จะเป็นมาตรฐานสากลเป็นเซตสแตนดาร์ดต่างๆหรือแม้กระทั่งนโยบายการเงินวิธีการคิดจะทำมีเพดานอะไรทฤษฎีเลยทุกอย่างมาจากประเทศใหญ่แต่ว่าอันนี้บางเรื่องได้หรือแม้กระทั่งการกำกับสถาบันการเงินก็มีมาตรฐานสากลรวมกลุ่มใ

0: ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมจริงไหมคะเรามีเราก็จะบวกนั่นก็ต้องดูว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรอย่างนั้นต้องมาแชร์กันหรืออะไรอย่างนี้แล้วเป็นการกำกับจะเป็นยังไงแล้วเขาน่าจะมาคุยในเรื่องนี้ด้วย
1: แสดงว่าสามารถ
0: เป็นประมาณเราคาดว่าจะคุยประมาณ4เรื่องนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมตลอดช่วงเดือนตุลาเนี่ยครับผมคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ตัวเลขชัดๆอาจจะตอบไม่ได้ต้องบอกอีกพี่ดูหาข้อมูลเหมือนกันเพราะว่าคนกว่า
1: 1,500
0: คนแล้วเขาอาจจะมีครอบครัวติดตามมาด้วยใช่ไหมคะแล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงนะคะหาวิชาชีพที่รายได้เงินเดือนสูงนะเป็น CEO หลับโรคมันมีโอกาสนอกเหนือจากต่อหรืออะไรเงี้ยมันคือการท่องเที่ยวได้แน่ๆค่าลงแรมในเซกเตอร์นี้ได้แน่
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วเขาก็อาจจะไปต่ออีกด้านนึงก็ต้องบอกว่าเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยโดยที่เราไม่ได้หลักเชียงใหม
1: ่
0: อีสานอาจจะน้อยแต่เราก็ยังมีศักยภาพด้านอื่นๆค่ะ
1: อีสานเราจะได้รับประโยชน์ยังไงคะ
0: ก็ต้องดูว่าจริงๆจะมีสินค้าเด่นๆในประมาณ26จังหวัดเลยนะคะทั่วประเทศเพื่อจะประเทศหรือว่าผู้นำทางด้านการเงินต่างๆเขาจะได้สัมผัสสิ่งของของเราได้เห็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยจะมีเรื่องผ้าไหมเนาะ
1: ค่ะ
0: ม
1: ัน
0: มีผ้าโด่งดังที่พี่ได้รับการคัดเลือกที่จะไปเป็นมีบูธอยู่ที่นั่น
2: ค
0: ่ะเนื้อโพนยางคำเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะมีเขาก็จะไปปรับปรุงทำอะไรให้มันเป็นมัดขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการเสิร์ฟบนโต๊ะผู้ชม
1: เชื่อว่าผู้นำระดับอีสานต่อละ
0: ค่ะ
1: ค่ะพ่อค่ะกำลังสนุกเลยแต่เดี๋ยวเราเบรกนิดนึงนะช่วงหน้าเรามีอีกหลายเรื่องเลยที่จะสอบถามพ่อเรื่องที่2026พักกันสักครู่เดียวค่ะ
3: เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกินบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: ึ่งเทปนี้พิเศษเราพูดคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยค่ะกำลังจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้12-18ตุลาคมนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลย12-18ตุลาคม2569ที่ประเทศไทยจะได้เปิดบ้านต้อนรับเลยแล้วยังมีผู้ติดตามมีคณะติดตามแล้วก็มีครอบครัวที่เดินทางมาซึ่งคาดว่าจะต้องกระจายหมุนเวียนเยอะแน่ๆทีนี้เราพูดคุยกันค้างไว้ค่ะงานจัดที่กรุงเทพจัดที่เมืองหลวงของเราแล้วอีสานจะได้อะไรบ้างเมื่อสักครู่เราพี่ไปเป็นของที่ระลึกไปเป็นของที่อาจจะตัดเย็บอาจจะตัดเย็บชุดให้กับผู้นำทั่วโลกนะคะรวมไปถึงอาหารจากภาคอีสานก็จะมีการประอีสานจะได้อะไรอีกบ้างคะผอ.
1: ก็ต้องบอกพี่ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมีเพราะว่าได้ยินได้ฟังอ่ะมันไม่เหมือนการสัมผัสของจริงได้จับทำฐานะมีกำลังซื้อสูงนอกจากนั้นนะเขาก็ยังสามารถซื้อของเองที่พัฒนาสินค้าอะไรต่างๆที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็ทำให้เราสามารถได้รับการคัดเลือกใช่ไหมเพราะขายอะไรเป็นอินเตอร์เนี่ยราคามันจะต้องสูงขึ้นเรียนรู้ที่จะรู้ว่าคนไหนแล้วได้ปรับปรุงพัฒนาสินค้าของเราเพื่อจะได้ขายให้กับคนทั่วโลกได
0: ้
1: ครั้งนี้เราอาจได้ไม่รับเลือกแต่ครั้งหน้าไม่ต้องรออีก35ปีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมนานาชาติในหลายๆเวทีไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินเพราะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการได้รับเอาไปโชว์อะไรต่างๆได้หรือว่าช่องทางการขายเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันมันก็มีอะไรที่ถ้าเราทำขายในเพจของเราเองมันผู้ซื้ออาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนในประเทศไทยก็ได้แต่เราจะทำยังไงให้คนสนใจในสินค้าของเราง
0: านนี้จะมีการจัดบูธไหมคะ
1: เข้าใจว่ามีการจัดบูธจาก26จังหวัดนั่นแหละค่ะซึ่งพี่เท่าที่พี่รู้เนี่ยมีอีสานเนี่ย2แต่ไม่รู้อาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ค่ะ
0: น่าภูมิใจค่ะคือตลอดคือการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เนี่ยเขาจัดเป็นประจำทุกปีแล้วจัดมากว่า80ปีแล
1: ้
0: วใน80ปีนี้ค่ะอย่างที่ช่วงต้นรายการเราพูดไปมีเพียงแค่3ประเทศในโลกนี้เท่านั้นที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
1: ประเทศอีกประเทศหนึ่งคือญี่ปุ่นแล้วก็
0: ตุรกีเนาะตุรกี
1: ใช่ไหมคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นโหมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจลำดับท็อปทรีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมคะ
0: ด้วย
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วประเทศไทยอย่างที่พอบอกเราเป็นถ้าเทียบกับทั่วโลกเนี่ยเราถือเป็นคนตัวเล็กๆ
1: เราเป็นคนตัวเล็ก
0: ๆแต่เราได้รับเกียรติเพราะเขามองเห็นศักยภาพของเราแล้ว
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างศูนย์เศรษฐกิจค่ะการคมนาคมสะดวก
1: ถูก
0: มีทั้ง MRT MRT อยู่ตรงนั้นเลย
1: อยู
0: ่ใกล้ๆเลยมีการขนส่งสะดวกคมนาคมสะดวกมีแหล่งเชื่อมต่อไปแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยไปห้างสรรพสินค้าได้ด้วย
1: จริงๆอีกอันนึงที่มาตรฐานทางด้านทางการแพทย์ของเราก็ได้รับการยอมรับจริงไหมคะ
0: เป็นอันดับต้นๆของโลกเลย
1: ใช่ค่ะสาธารณสุขเองอะไรเงี้ยมันเป็นมาตรฐานที่ดีซึ่งเขายอมรับไม่งั้นเขาก็จะไม่มาคิดถึงว่าคนที่เป็นผู้นำมีฐานะการเงินดีเขาก็ต้องอยากไปในสิ่งที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยเราก็เลยต้องถือว่าเราได้รับเกียรติมากนะที่เรารับเลือกเป็นครั้งที่สองค่ะ
0: ค่ะพออค่ะคือเราได้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเนี่ยในรอบ35ปีเราเตรียมความพิเศษอะไรไว้บ้างคะนอกเหนือจากเอาของดีของเด่นจาก26จังหวัดคัดเลือกมาแล้วทั่วประเทศไทยเรามีความพิเศษอะไรอีกบ้างคะ
1: พี่ว่าความพิเศษของเราคือเราถูกได้รับการยอมรับมากกว่าแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงก็คือประเทศไทยอ่ะถือว่าเป็นเดสตินีของการท่องเที่ยวพี่เชื่อว่าส่วนตัวพี่เชื่อว่าเขาน่าจะอยู่ต่อเพื่อท่องเที่ยวต่
0: อ
1: ไหนๆเดินทางข้ามมาตั้งหลายมาไกลเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่าจะมาสัปดาห์เดียวแต่หลายคนคือน่าจะจองตั๋วจองโรงแรมเป็นเดือน
1: ใช่ พี่เชื่อว่าแบบนั้นอาจจะมาไม่ถึงอีสานแต่เราก็ได้เหมือนเปิดโอกาสให้เขาได้รู้จากว่ามันมีสินค้าอีสานมีอะไรแบบนี้ถึงได้บอกว่ามันก็เป็นโอกาสของเราที่เราเห็นว่าถ้าเราสามารถพัฒนาสินค้าของเราได้

0: ไปจนถูกได้รับเลือกอ่ะเราก็จะไปโกอินเตอร์ได้โดยง่าย
1: เราจะเห็นจากคลิปวิดีโอคือเขามีเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าภาพในการจัดการประชุมคือเลือกตั้งแต่สถานที่เลยแล้วต้องรองรับคนได้มากโรงแรมที่พักต้องดีต้องมีแผนการจัดมีแผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพมีการอำนวยความสะดวกมีเรื่องการแพทย์คือประเทศไทยตอบโจทย
0: ์
1: ถึงเราจะเป็นประเทศเล็กถ้าเทียบกับขนาดของโลกเนี่ยแต่ว่าเราตอบโจทย์ในทุกด้านอาหารคือที่สุดเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ อาหารอีสานด้วยดีไหมคะ
1: ดีที่สุดเลยค่ะ ถูกปากชาวต่างชาติที่สุดน้ำหมดว่าอย่างนั้นนะถ้าเราปรับรสชาติแล้วลดความเผ็ดลงมานี่เชื่อว่าชาวต่างชาติจะประทับใจอาหารอีสานมาก
0: การแตกตกแต่งอะไรก็จะช่วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: แสดงว่ามันก็เกิดประโยชน์ไม่ได้แค่ระยะสั้นอย่างเดียวแต่ว่าย าว
0: เป็นระยะที่บอกเราเหมือนเราทำการตลาดโดยที่ทางด้านการท่องเที่ยวโดยที่เราไม่ได้ทำไม่ได้เสียเงินเพื่อการตลาดใช่ไหมคะ
1: แบบนี้คนไทยเตรียม speak English ต้อนรับต่างชาติเลยดีไหมคะ
0: ใช่ค่ะเรามีค่ะอันนี้เราก็จะพูคนหลายภาคส่วนนะคะแต่การเตรียมงานเนี่ยอย่างคนที่จะทำหน้าที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่าเรซองพี่ก็ไม่แน่ใจภาษาไทยจะใช้อะไรคือต้องมีคนดูแลเขาเป็นกลุ่มๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีคนพิธีการทูตทำยังไงกระทรวงการต่างประเทศก็จะส่งคนมาเพื่อเทรนคนพวกนี้ด้วยเหมือนกัน
2: เป็นเหมือนกลุ่มผู้ประสานงาน
0: ประมาณก็กลุ่มผู้สานงานอีกอันนึงแต่ว่าเวลาเขาจะไปไหนอะไรเงี้ยก็ต้องมีคนดูแล
1: เป็นเหมือนไกด์ใช่ไหม
0: คะเป็นค่ะ
1: ไม่เหมือนไกด
0: ์แต่นอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วอ่ะเราจะได้เรื่องการลงทุนเขาจะเห็นศักยภาพเลยลืมว่าจะมี CEO ผู้นำประเทศต่างๆในประเทศต่างๆเนี่ยเข้ามาเราก็จะเห็นศักยภาพของไทยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสเราเหมือนกันในเรื่องของการลงทุนไม่ได้มีเรื่องการท่องเที่ยวแค่อย่างเดียวค่ะ
1: พี่แม็ก
2: อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะครับผมหลายคนที่ชมอยู่เนี่ยก็คิดว่าการประชุมระดับโลกซึ่งมีผู้นำทางการเงินเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวเราอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่นะครับผมตรงนี้ได้รับผลประโยชน์คือได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมไม่ใช่ว่าแค่เรื่องจัดที่กรุงเทพเราได้แค่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับผมโอเคแล้วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การจัดงานเนี่ยอยากจะให้ท่านผอ.ฝากในเรื่องของช่องทางการติดตามนิดนึงนะครับ
1: เชิญชวน
0: ก็จริงๆเรามีมันก็จะติดตามอยู่ในเว็บไซต์ของแบงค์ชาติแล้วเราก็จะมีโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆที่ออกมาด้วยนะคะแต่สิ่งที่สำคัญหน่อยเราอยากให้ประชาชนคนไทยเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจเราเป็นคนตัวเล็กแต่ได้รับการยอมรับในเวทีสากล
2: คร
0: ับ มีความภาคภูมิใจที่เราสามารถได้จัดงานเป็นครั้งที่2ซึ่งมีแค่3ประเทศในโลกเท่านั้นเองที่ได้รับการจัดมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแบบนี้นะคะแม้เราจะไม่ได้เป็นที่ไม่ได้เป็นสถานที่ในการประชุ
1: ม
0: เรามีสินค้าอีสานไปอยู่ตรงนั้นด้วยท่านก็สามารถถ้าในส่วนของท่านเองก็ท่านได้คิดว่ามันมีเป้าหมายว่าเราอยากจะทำถ้าเราอยากจะโกอินเทอร์มันยังมีช่องทางผ่านท่านช่องทางรัฐหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ทำด้วยตัวเองอย่างเดียวนะคะมีคนอีสานที่ทำงานในเวทีนี้พอสมควรก็บอกงี้อย่างแบงก์ชาติอีสานเองเราก็ส่งคนไปช่วยในทำหน้าที่เรซองด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ไปทำหน้าที่คอยแนะนำคอยดูแลแต่ละคณะนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามช่องทางการประชาสัมพันธ์คือทางแบงก์ชาติเนี่ยเขาทำช่องทางการประชาสัมพันธ์งานนี้ไว้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อินสตาแกรมTikTokนะคะมี YouTube คุณผู้ชมเพียงแค่เซิร์ช AM2026 Thailandทุกช่องทางเลยค่ะจะขึ้นข้อมูลมาอัปเดตรายวันเลยคือช่วงนี้เขาดาวแล้วนะนับถอยหลังที่จะเข้าสู่การจัดงานในช่วง 12-18 ตุลาคม 2569แล้วไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ค่ะการจัดงานโอลิมปิกการเงินโลกในครั้งนี้ประเทศไทยจะได้อะไรแต่ละภาคจะได้อะไรเราจะนำเสนออะไรธีมหลักคืออะไรสินค้าอะไรที่จะถูกนำเอาไปพรีเซนต์เศรษฐกิจเรื่องอะไรที่จะเอานำไปถกเถียงเอาไปพูดคุยสำหรับผู้นำทั่วประเทศที่จะมาเยือนประเทศไทยมากกว่า 15,000 คนในช่วงเดือนตุลาคม2569แล้วมาเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกัน
0: ค่ะ
1: ทุกภูมิภาคเลยนะคะเราสามารถเป็นเจ้าภาพที่ดีได้ร่วมกันค่ะแล้วพบกันติดตามกันติดตามได้นะคะ AM2026 Thailand ค่ะเสิร์ชได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ.ระวิวรรณจิริเกษมทรัพย์ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ให้เกียรติมาพูดคุยเรื่อง IMF World Bank กับพวกเรานะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ดีค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำฝนและพี่แม็กต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระราม9ร่วมกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมไตใหม่ชีวิตใหม่รู้ทันโรคไตเข้าใจการรักษาถ่ายทอดความรู้โรคไตตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงการตรวจคัดกรองการดูแลรักษาไปจนถึงการปลูกถ่ายไตให้

ประชาชนชาวขอนแก่นได้รับฟังฟรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญสกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติยึดยาไอซ์ล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันคนขับรับสารภาพเตรียมไปส่งพักที่นนทบุรีแล้วส่งต่อภาคใต้หากถึงปลายทางคาดมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยน้องออมสินศิระภัสสรอุดมแก้วค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NVT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NVT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงติดตามอยู่ในสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็มีในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเห็นว่าทางเรือนจำกลางที่อำเภอกบิลบุรีได้กำลังเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกันเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงในบริเวณค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการลำเลียงออกมาด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะพูดถึงสถานการณ์น้ำค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่อุบลราชธานีค่ะว่าเขื่อนสิรินธรเนี่ยน้ำจะเพียงพอไหมสามารถใช้ได้ถึงปีหน้าหรือเปล่าแล้วก็สามารถให้พี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยสามารถทำนาปรังได้ไหมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันด้วยค่ะ
1: ก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าที่จะเข้าสู่ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปนั่นเองค่ะรวมไปถึงในช่วงนี้นะคะเห็นว่ามีการตรวจสุขภาพของพี่ไรเดอร์
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ๆไรเดอร์ที่ขับรถจักรยานยนต์หร
0: ือ
1: ว่ารถยนต์นั่นเองก็คือมีการตรวจสุขภาพค่ะเห็นว่าพี่ๆเนี่ยทำงานกันหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวเล็กๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกเป็นมดงานตัวเล็กๆที่มีส่วนหนึ่งอย่างเราก็ได้ใช้บริการแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเร่งด่วนหรือการสั่งอาหารมาทานนะคะในวันที่ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจเนี่ยก็จะมีพี่ไรเดอร์เนี่ยมดงานตัวเล็กๆนะคะที่คอยทำงานให้เราและการตรวจสุขภาพของพี่ไรเดอร์ครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกของภาคอีสานเลยก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็น่าสนับสนุนมากๆเลยอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะพาไปติดตามนั่นก็คือการสกัดกั้นหรือการจับยาไอซ์นะคะต้องบอกว่ามูลค่าความเสียหายถ้าไปถึงมือของปลายทางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันล้านเลยค่ะพี่สุเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปติดตามกันด้วยค่ะ
1: ก่อนอื่นมาติดตามข่าวแรกกันที่หลายจังหวัดค่ะได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็หนองบัวลำพูค่ะจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมส่งต่อเงินพระราชทานขวัญถุงสู่หมู่บ้านและชุมชนค่ะเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะนายชุมพิษเดชารัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกลับสู่อำเภอจำนวน27ขบวนโดยมีนางอุบลเดชารัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกกองทุนเครือข่ายแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีภายในงานค่ะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน27กองทุนและพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนปล่อยขบวนรถนำเงินพระราชทาน

0: ับสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชน
1: นายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี2569พร้อมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกว่า400คนค่ะภายในงานมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงมอบพระฉายาลักษณ์ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและมีการปล่อยขบวนรถแห่เฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติที่หอประชุม100ปีสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชร่วมกับสิริราชมูลนิธิค่ะกำหนดจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายค่ะ
0: โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องหลอดโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคและกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัย4โรคกับ6พฤติกรรมค่ะวิธีป้องกันและการรักษาแนวทางการปฏิบัติมาโรงพยาบาลภายใน4ชั่วโมง30นาทีโภชนาการที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและการใช้ยาอย่างสมเหตุในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะไปกันต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกุมภวาปีค่ะนายณัฐพงษ์คำวงปิ่นรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอ11ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
1: ทางด้านนายวุฒิพงษ์ใจยศนายอำเภอกุมภวาปีได้กล่าวว่าเมื่อวันที่21กันยายน2569ค่ะเวลาประมาณ 1:30 นาทีในพื้นที่บ้านกงพานหมู่8ตำบลพันดอนเกิดเหตุอัคคีภัยค่ะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวม11หลังคาเรือนโดยงานนี้ค่ะมีส่วนของอำเภอส่วนราชการภาคเอกชนพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงได้เดินทางมาเยี่ยมและมอบเงินรวมไปถึงสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยค่ะและมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่าทางด้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้เชิญสิ่งของมามอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอัคคีภัยด้วยค่ะ
0: ค่ะทางนี้นะคะอำเภอก็ได้จัดเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนตำรวจทหารจิตอาสาพระราชทานค่ะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเก็บเศษวัสดุและปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านค่ะ
1: จากพื้นที่อุดรธานีค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครค่ะ จังหวัดสกลนครค่ะได้จัดพิธีใบสีสู่ขวัญแสดงมุทิตาจิตให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน16รายค่ะโดยได้รับเมตตาจากเจ้าคุณอริยวงศ์อาริยวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยค่ะในพื้นที่จังหวัดลำพูนแสดงธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนครค่ะในเดือนกันยายน2569นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในมุทิตาจิตแด่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จำนวน16รายค่ะซึ่งในพิธีใบสีสู่ขวัญแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวัชรสุทธิวงศ์หรือท่านเจ้าคุณอารยวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยธรรมยุทธในพระราชูปถัมภ์จังหวัดลำพูค่ะซึ่งเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ทั้งนี้ค่ะจังหวัดสกลนครมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวม16รายค่ะเช่นนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายวีรวัฒน์เถระวันหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครนายองอาจซองทุมมินพัฒนาการจังหวัดสกลนครนางณัฐธริกาส่งศรีบุญสิทธิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนครและนางสาววรังคณาวงศ์มหาชัยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครค่ะมาดูเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนการประชุม IMF กันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank ขณะที่การไฟฟ้านครหลวงค่ะได้จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้เตรียมดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรค่ะได้มาตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุพร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมที่ศูนย์การปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจภูธรซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะมีทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการรวมไปถึงภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนค่ะขณะที่ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ได้จัดระเบียบสายสื่อสารและได้นำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่เป้าหมายค่ะซึ่งได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนและถนนสวนโพลค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: นาราเชนรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าการดำเนินงานหลังดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพื้นที่รองรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingด้านนายชัชชาสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่22ถึง24กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการรื้อสายสื่อสารนะและก็นำลงดินบริเวณถนนพระรามที่4ช่วงแยก3ย่านถึงถนนวิทยุค่ะรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้ค่ะก็จะมีการกำหนดหรือถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้แล้วเสร็จในวันที่30กันยายน2569ขณะที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะ
1: นี่ละค่ะงานนี้นะคะนับถอยหลังมาแล้วนะคะอีก12วันค่ะคุณผู้ชมและก็ทุกๆคนอย่าลืมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มกันนะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการปิดฉากศึกฟุตบอลเยาวชน56ทีมที่จังหวัดมุกดาหารค่ะมุกดาหารค่ะได้ปิดฉากยิ่งใหญ่ Thailand Junior มุกดาหารแชมเปี้ยนชิพ2026

0: ค่ะซึ่งมี56ทีมเยาวชนร่วมดวลแข่งค่ะสร้างสีสันวงการฟุตบอลเยาวชนค่ะพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน Thailand Junior มุกดาหาร Championship 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามกลางจังหวัดมุกดาหารมีทีมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกว่า56ทีมในรุ่น U10 และ U12 ค่ะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากนักกีฬาผู้ปกครองและประชาชนตลอดจนการแข่งขันนักกีฬาเยาวชนได้แสดงถึงศักยภาพและทักษะฟุตบอลอย่างเต็มที่ค่ะควบคู่กับการมีน้ำใจนักกีฬาขณะที่ผู้ปกครองโค้ชและประชาชนจากหลายพื้นที่ได้เดินทางมาร่วมชมและร่วมเชียร์สร้างบรรยากาศคึกคักและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรพิเศษค่ะระหว่างทีม VIP มุกดาหารกับทีมตำรวจมุกดาหารค่ะสร้างสีสันและความสนุกสนานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและก็บุคลากรในพื้นที่ค่ะส่วนในพิธีปิดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจนักกีฬาพร้อมขอให้นำประสบการณ์บทเรียนและก็มิตรภาพจากการแข่งขันค่ะไปต่อยอดพัฒนาตนเองและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จค่ะ
0: นี่แหละค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนศักยภาพของเยาวชนนะคะในอายุไม่เกิน12ปีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่นอกเหนือจากกระชับมิตรแล้วให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญคือได้เรียนรู้ในเรื่องของการมีน้ำใจนักกีฬาค่ะ
1: ใช่ละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้จะพาพี่สุและคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะโรงพยาบาลพระราม9ร่วมกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นค่ะได้จัดกิจกรรมไตใหม่ชีวิตใหม่รู้ทันโรคไตเข้าใจการรักษาได้มีการถ่ายทอดความรู้โรคไตตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงการตรวจคัดกรองการดูแลรักษาไปจนถึงการปลูกถ่ายไตค่ะนายแพทย์ธีรวัฒน์ศรีนครินทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ประธานในพิธีเปิดค่ะได้กล่าวว่าโรคไตค่ะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยแต่ละระยะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญระหว่างโรงพยาบาลจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลได้ตั้งแต่การคัดกรองและการรักษาใกล้บ้านค่ะไปจนถึงการส่งต่อทีมแพทย์เฉพาะทางเมื่อจำเป็นค่ะ
1: ค่ะด้านนายแพทย์น็อตเตชาวัฒนาวรรณาค่ะกล่าวว่าการดูแลโรคไตต้องวางแผนให้เหมาะกับระยะของโรคและก็ภาวะของผู้ป่วยค่ะตั้งแต่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงและการชะลอความเสื่อมของไตไปจนถึงการบำบัดทดแทนไตค่ะสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องบำบัดทดแทนไตมีทางเลือกทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตค่ะซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมแตกต่างกันจึงควรได้รับการประเมินแล้วก็วางแผนร่วมกับแพทย์เฉพาะทางค่ะ
0: ภายในงานค่ะมีการบรรยายในหัวข้อความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในหัวข้อทางเลือกการรักษาโรคไตสำหรับผู้ป่วยทุกช่วงอายุค่ะรวมไปถึงการรู้เท่าทันโรคไตเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตรวจคัดกรองและเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและสิทธิของตนเองค่ะ
1: ถือว่าเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่จะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของรับประทานอาหารในการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลสุขภาพการพักผ่อนให้เพียงพอค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูเรื่องของทางสตง.ภูมิภาค6ค่ะได้มีการตรวจเข้มป้องกันเงินรัฐเสียหายค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่6อุดรธานีได้แถลงผลการดำเนินงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการภาครัฐรักษาเงินแผ่นดินค่ะยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพภาครัฐสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนางเรนูเงียบงามศรีค่ะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่6แถลงผลการตรวจเงินแผ่นดินที่สำคัญประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครอบคลุม6พื้นที่จังหวัดค่ะโดยเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายในโครงการขนาดใหญ่และการป้องกันความเสียหายต่อเงินงบประมาณประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำบ้านดอนกลอยจังหวัดอุดรธานีมูลค่าโครงการ791ล้านบาทค่ะโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดสามารถระงับยับยั้งและป้องกันความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินได้ 2,573,713บาท95สตางค์ค่ะส่วนการตรวจสอบการนำฝากเงินรายได้แล้วก็เงินรับฝากอื่นๆที่เป็นเงินสดของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่และก็คณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินการเบิกจ่ายเงินและการตรวจนับเงินสดก่อนนำฝากธนาคารอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ขณะที่การตรวจสอบวินัยการเงินการคลังในสถานศึกษาจังหวัดสกลนครมีการนำเงินค่ะส่งคืนเข้าบัญชีของทางราชการพร้อมสั่งการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องและได้ติดตามให้ชดใช้ความเสียหายรวมกว่า 678,881 บาท50สตางค์ค่ะในส่วนของจังหวัดบึงกาฬค่ะมีการตรวจสอบกรณีการสั่งจ่ายเช็คธนาคารโดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมูลค่า 680,000 บาทโดยได้แจ้งให้ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งสามารถระงับยับยั้งและป้องกันความเสียหายได้ 680,000 บาทนอกจากนี้ค่ะยังมีการตรวจสอบ

0: การเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรมเกินสิทธิ์และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมไปถึงโครงการถังขยะเปียกลดโลกเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ค่ะทั้งสิ้น 6,641,954 บาท62สตางค์ค่ะก็บอกว่าเป็นการทั้งงอภูมิภาคที่6ค่ะแล้วก็สามารถนี่แหละค่ะป้องกันความเสียหายได้กว่า6ล้านบาทนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของเขื่อนสิรินธรค่ะกฟผ.เขื่อนสิรินธรค่ะได้กางแผนบริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์ดูเคิร์ฟเผยปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันเนี่ยแตะ 90% ค่ะการันตีว่าเพียงพอสำหรับการเกษตรพี่น้องเกษตรกรทำนาปัง 1.8 แสนไร่พร้อมหนุนการท่องเที่ยวและการประมงพื้นบ้านตลอดฤดูแล้งยาวถึงปีหน้าค่ะนายถนอมมุงเฟียหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรได้เปิดเผยว่าปัจจุบันเขื่อนสิรินธรมีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ90%ของความจุอ่างค่ะโดยบริหารจัดการตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำหรือ Rule Curve เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมและมีเพียงพอแน่นอนค่ะสำหรับใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งน้ำที่กักเก็บไว้ค่ะจะนำไปสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ชลประทานลำโดมน้อยซึ่งมีความต้องการใช้น้ำสำหรับการทำนาปรังประมาณ210ประมาณ 180,000 ไร่ค่ะโดยระดับน้ำในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบบต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะโดยนายถนอมกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนนะคะเขื่อนจะระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกินสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะก็จะพิจารณาจากความต้องการของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการต้องการใช้น้ำเพื่อการชลประทานการเลี้ยงปลาในกระชังและการท่องเที่ยวค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะหากระดับน้ำลดลงมากเกินไปอาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำและการเลี้ยงปลาในกระชังเนื่องจากระดับน้ำที่ต่ำอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายต่อปลาค่ะดังนั้นการบริหารจัดการน้ำจึงต้องรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนการเกษตรรวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมด้านท้ายน้ำค่ะสำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิรินธรจะพิจารณาข้อมูลพยากรณ์อากาศและแนวโน้มปริมาณฝนในแต่ละช่วงเพื่อกำหนดช่วงเวลาการเดินเครื่องและการระบายน้ำให้เหมาะสมค่ะโดยขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักค่ะและปริมาณน้ำที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการตลอดทั้งปีสามารถรองรับทั้งการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปรังและการรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำจนเข้าสู่ฤดูฝนปีหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถือว่าในพื้นที่อุบลราชธานีเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยยืนยันว่ามีการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในการทำเรื่องของการเกษตรค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ประหยัดน้ำเอง
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีกันบ้างค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นค่ะเร่งเข้าช่วยเหลือเรือนจำกลางกบิลบุรีหลังถูกน้ำไหลเข้าท่วมสูงค่ะจนทำให้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอกบิลบุรีค่ะนายสิริศักดิ์สกุลโสรัจจาค่ะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเปิดเผยว่าหลังจากที่ทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นนะคะได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะและทรัพยากรสาธารณภัยค่ะเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้เข้าสนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
0: ในขณะนี้ค่ะระดับน้ำได้ท่วมสูงจนทำให้เร่งขนย้ายผู้ต้องขังเป็นการเร่งด่วนค่ะโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมมนุษยธรรมค่ะเป็นหลักเลยในระหว่างการอพยพผู้ต้องขังโดยงานนี้ค่ะ

0: มีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำอำเภอกบินบุรีคอยดูแลซึ่งต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรค่ะพร้อมกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทำให้การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความยากลำบากค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเป็นระเบียบและการประสานงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการตรวจสุขภาพของไรเดอร์ในพื้นที่ขอนแก่นค่ะสสส.ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เปิดให้ไรเดอร์ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตฟรีเป็นครั้งแรกในภาคอีสานเลยค่ะสร้างเสริมความรู้สุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงก่อโรครุนแรงกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสุขภาวะที่เข้มแข็งค่ะนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานมหกรรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ประจำปี2569โดยงานนี้ค่ะมีศาสตราจารย์ดร.ธิดารัตน์บุญมาศรองอธิบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยอาจารย์ดร.อิมรอนโสสันนายพงศักดิ์สกุลทักษิณผู้จัดการบริษัทวิจัยและพัฒนานโยบายจำกัดรวมไปถึงผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและไรเดอร์ขอนแก่นค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวชื่นชมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าไรเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดฝอยทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญยิ่งค่ะในการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นแต่ถ้าว่าวิธีการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาต้องเผชิญมลพิษความเสี่ยงบนท้องถนนและความตึงเครียดค่ะก็ส่งผลให้ไรเดอร์เนี่ยเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของถึงการระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมค่ะภายในงานค่ะยังมีการเสวนาหัวข้อไรเดอร์ขอนแก่นสุขภาพดีมีสิทธิ์มีอนาคตโดยผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดค่ะเทศบาลนครขอนแก่นและกลุ่มไรเดอร์ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองกันค่ะ
0: ทางด้านนางรุจาภาเพ็งคุ้มและนางชาริสามะริศินค่ะเป็นไรเดอร์สาวชาวขอนแก่นที่ได้ยึดอาชีพนี้มานานกว่า2ปีค่ะได้บอกกับเราว่าอาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายเพราะในส่วนตัวค่ะเธอเองก็มีความกังวลด้านสุขภาพของตนเองอยู่แล้วโดยเฉพาะโรคปอดเพราะด้วยอาชีพที่ต้องเผชิญกับมลภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคการมาตรวจสุขภาพครั้งนี้ค่ะได้ตรวจทั้งการวัดองค์ประกอบร่างกายตรวจสุขภาพจิตสมรรถภาพของปอดและไขมันซึ่งสร้างความมั่นใจในวิถีชีวิตแรงงานอิสระมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของไรเดอร์กันหน่อยค่ะ
2: ความดันแล้วก็อะไรมั่ง
3: ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอด
2: ใช่ค่ะ
4: เรากังวลในเรื่องสุขภาพเราเองอยู่ไหม
3: ก็นิดหน่อยเพราะว่ามันเจอฝุ่นควันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ก็มีโครงการนี้เข้ามาถือว่าใช้ได้ดีเลย
2: ค่ะพี่ใช่
3: ชอบไรเดอร์ชอบ
2: ใช่เราก็ตั้มใจอ่ะพี่เพราะเราพูดอะไรไม่ได้ใช่
3: ม
2: ัน
3: เป็นหน้าที่ของไรเดอร์ที่ต้องทำ
2: ใช่ค่ะ
3: บ่นก็ต้องทนค่ะ
2: ทนค่ะพี
4: ่คิดว่าเราทนได้อยู่ใช่ไหม
3: ได้ค่ะก็เกือบ2ปีแล้วค่ะที่ทำอาชีพนี้มา
2: ใช่ค่ะ
3: มีรายได
2: ้ก็น่าจะเป็นโรคปอดเนี่ยเนาะถ้าเราเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเราเวลาเราขับรถนี่เราต้องใส่ผ้าใส่อะไรให้ดีหน่อยใช่ค่ะเป็นพวกฝุ่นพวกควันอะไรอย่างเงี้ยมันอันตราย
0: กิจกรรมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะที่ช่วยให้พี่ไรเดอร์ของเรานะคะได้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพค่ะเพราะว่าถ้าจะเอาเวลาไปโรงพยาบาลหรือไปตรวจสุขภาพเองน่าจะน้อยค่ะพี่สุเพราะว่าโดยปกติเราก็ต้องรับในเรื่องของบริการส่งหรือส่งอาหารอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นรายได้หลักของพี่ๆเขานะคะก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆอยากให้มีต่อในอีกหลายๆจังหวัดเลยนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: ปวดฟัน
1: แกล้งปวดฟัน
2: ชนแก้ว
1: พกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จํากัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้จะพาพี่สุและคุณผู้ชมค่ะไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนค่ะประชาชนแนวหลังค่ะไม่ทิ้งแนวหน้ากลุ่มผู้มีจิตศรัทธารวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคไปลงพื้นที่ส่งมอบถึงฐานปฏิบัติการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนค่ะเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะบริเวณตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กำลังป้องกันชายแดนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และคอยติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของภาครัฐในพื้นที่ดังกล่าวค่ะตัวแทนประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทรานำโดยนายทรงบัณฑิตศรีพรมทองร่วมกับเครือญาติชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นำโดยคุณพัชอาหารเครื่องใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าและยากันยุงไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก็ได้ร่วมพิธีผูกแขนรับขวัญเพื่อให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนค่ะโดยด้านตัวแทนผู้บริจาคกล่าวว่าการลงพื้นที่นะคะทำให้เห็นสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จึงสอบถามความต้องการโดยตรงค่ะเพื่อจัดหาสิ่งของให้ตรงกับความจำเป็นและเตรียมระดมทุนเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งต่อไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วโดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนค่ะ
0: นี่แหละค่ะเมื่อเรามีแนวหน้าที่แข็งแรงแล้วนะคะแต่แนวหลังของเราก็พร้อมสนับสนุนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นในฐานปฏิบัติการค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักและเป็นความใส่ใจนะคะที่พี่น้องประชาชนมี

0: ว่าข่าวตำรวจโนหนึ่งค่ะโพสต์ภาพผู้บังคับการแห่งรวมของการพนันแบบครบวงจรค่ะรวมถึงเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ต่อมาค่ะนายเดชอดุลพุทธาอายุ35ปีเจ้าของสำนักงานทนายความค่ะได้นำหลักฐานดังกล่าวเนี่ยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวโดยระบุว่าอาคารที่ปรากฏในโพสต์นะคะเป็นบ้านพักแล้วก็สำนักงานประสบสุขธุรกิจและกฎหมายค่ะซึ่งตนเนี่ยและก็บิดาประกอบวิชาชีพทนายความและไม่เคยเกี่ยวข้องกับการพนันตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
1: ด้านนายเดชอดุลค่ะได้กล่าวว่าได้รับข้อมูลจากเพื่อนค่ะก่อนตรวจสอบและพบว่าเป็นภาพบ้านของตนเองจริงจึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความเนื่องจากข้อความที่เผยแพร่สร้างความเสียหายต่อตนเองและครอบครัวเบื้องต้นค่ะได้พบว่าเพจดังกล่าวเผยแพร่ภาพสถานที่ประมาณ5ครั้งและยังมีการโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเตรียมประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3เพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
2: ผมไปเห็นจากพี่ที่รู้จักครับเขาส่งไลน์มาหาผมเป็นข้อความแล้วก็ผมไปเปิดดูเขาโพสต์ว่าที่เนี่ยสำนักงานประสบสุขธุรกิจและกฎหมายเนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมการพนันนะครับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งไม่เป็นความจริงเลยครับที่นี่ก็ดำเนินธุรกิจทนายความนะครับสำนักงานทนายความเป็นปกติอยู่แล้วครับแล้วตอนที่ผมเห็นโพสต์เนี่ยเขาเริ่มโพสต์ตั้งแต่วันที่รู้สึกจะเป็นวันที่26นะครับวันหยุดพอดีผมก็ตื่นมาผมก็เจอเลยครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่แจ้งความผมก็เลยรอดูทางเพจก่อนเพจดังกล่าวก่อนว่าจะโพสต์อีกกี่รอบซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโพสต์ไปแล้ว6ครั้งครับ6ครั้งแต่ว่าผมก็มีการดำเนินแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นครับครับผม
1: ก็ขอให้ติดตามตัวผู้ที่กระทำความผิดมาให้ได้นะคะเพราะต้องบอกว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็กระทบต่อหน้าที่การงานที่ทำด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูความมั่นคงของประเทศกันบ้างค่ะมีการจับยาไอซ์ได้กว่า500กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติยึดยาไอซ์ล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันค่ะคนขับรับสารภาพเตรียมไปส่งพักที่นนทบุรีแล้วส่งต่อไปทางภาคใต้ค่ะหากถึงปลายทางคาดว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญค่ะนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนิพนธ์บุญเกิดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการสั่งการให้พันตำรวจโทธีรวุฒิทวีสุขพร้อมเจ้าหน้าที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญค่ะให้ร่วมกันจับกุมนายก้องฟ้าบุญสิริชาวจังหวัดชัยภูมิพร้อมตรวจยึดของกลางยาไอซ์500กิโลกรัมรถบรรทุก1คันโทรศัพท์มือถือ1เครื่องจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนชยางกูลก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่10ค่ะในพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆค่ะของวันที่27กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะการจับกุมในครั้งนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งจากสายลับค่ะว่าได้มีราษฎรชาวลาวเนี่ยติดต่อว่าจ้างสายลับผ่านไลน์ค่ะโดยผู้ติดต่อนะคะใช้ชื่อว่าสิงโตค่ะว่าจ้างให้สายลับเนี่ยลำเลียงยาเสพติดจากเขตพื้นที่แนวชายแดนไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ตอนในโดยให้สายลับค่ะทำหน้าที่เป็นคนขับรถสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจึงได้วางแผนร่วมกับสายลับอำพรางตัวไปกับสายลับนะคะในการขับสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดจนกระทั่งชาวลาวค่ะได้แจ้งสายลับนะให้ขับรถไปรอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ให้สายลับขับรถนำสำรวจเส้นทางจากมุกดาหารผ่านอำเภอเริงนกทา จังหวัดยโสธรค่ะผ่านจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเพื่อเข้าไปยังจุดหมายในพื้นที่อำเภอนนทบุรีเมื่อถึงในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่ก็ทราบแน่ชัดค่ะว่ามีการใช้รถบรรทุก10 ล้อในการลำเลียงขนส่งยา

0: เสพติดจึงได้สกัดจับรถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าวค่ะก็สามารถจับกลุ่มนายก้องฟ้าบุญสิริพร้อมด้วยของกลางยาไอซ์อีก500กิโลกรัมค่ะ
1: เบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวลาวเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทเพื่อขนยาไปยังไปส่งต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะและจะมีการนำยาจำนวนดังกล่าวส่งลงไปยังพื้นที่ภาคใต้อีกต่อเนื่องค่ะก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งยาไอซ์จำนวนดังกล่าวค่ะมูลค่าเบื้องต้นอยู่ที่120ล้านบาทหากส่งไปยังจุดหมายปลายทางจะมีการเพิ่มมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะต้องบอกว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานค่ะที่ได้ร่วมการสกัดจับยาชุดนี้ไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราคิดภาพว่ายาชุดนี้หลุดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนของเรานะคะก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเด็กๆเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปอีกด้วยค่ะ
0: มาดูอุบัติเหตุในเรื่องของรถสไลด์นะคะได้ชน3คันติดไฟแดงเจ็บ6รายค่ะโดยรถสไลด์บรรทุกรถเกี่ยวข้าวนะคะได้พุ่งชนรถยนต์3คันขณะจอดติดไฟแดงบริเวณ3แยกใบพาที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่คนขับรถสไลด์นะคะอ้างว่าขับมาตรงแล้วก็หักหลบไม่ทันค่ะเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาที่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะบริเวณ3แยกบายพาสกิโลเมตรที่15ถนนทางหลวงหมายเลข23ค่ะสายบ้านไผ่บ่อระบืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นที่เกิดเหตุพบรถสไลด์6ล้อสีขาวทะเบียน 701-1188 กรุงเทพมหานครค่ะได้บรรทุกรถเกี่ยวข้าว2คันจอดอยู่ริมถนนสภาพด้านหน้าซ้ายนะคะได้รับความเสียหายจากการชนใกล้กันก็พบรถยนต์3คันค่ะจอดเรียงต่อกันเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรถูกชนได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยคันแรกนะคะเป็นรถแท็กซี่ Toyota สีเหลืองน้ำเงินทะเบียนททหารขอไข่495กรุงเทพมหานครค่ะได้รับความเสียหายบริเวณกันชนด้านหน้าส่วนรถ Toyota สีน้ำตาลเทาทะเบียน7กไก่บใบไม้2205กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายหนักสุดค่ะถูกชนด้านขวายุบถึงซุ้มล้อแล้วก็ถุงลมนิรภัยทำงานทั้งคันก่อนรถจะถลายไปชนกับรถอเนกประสงค์ MG ZS ค่ะสีขาวทะเบียนขอไข่ชอชิง141พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับความเสียหายบริเวณด้านท้ายค่ะ
1: หนึ่งในผู้ประสบเหตุค่ะได้เล่าว่าได้ขับรถมาจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครพนมค่ะเมื่อมาถึงสัญญาณไฟจราจรจึงจอดรถโดยมีรถอยู่ข้างหน้า2คันจากนั้นรถสไลด์ค่ะที่มาจากด้านหลังพุ่งชนเข้าอย่างแรงค่ะทำให้รถของตนถลายไปชนด้านหน้าเป็นโดมิโนค่ะโดยตนเองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยบริเวณไหปาร้าและขาเบื้องต้นค่ะมีหญิงอายุประมาณ50ปีได้รับบาดเจ็บอาการหนัก1รายส่วนอีก5รายค่ะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยในด้านของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่ด้านคนขับรถสไลด์ค่ะให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าขับมาตรงและหักหลบไม่ทันค่ะขณะที่ตำรวจสภ.บ้านไผ่จะขอเชิญผู้ขับขี่ทั้งหมดมาสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: กล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
3: โธ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะ
4: ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
5: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: ในช่วงนี้ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะให้ควรหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียสค่ะส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดีค่ะอย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีก็ถือว่าคุณภาพอากาศดีมากค่ะ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะในช่วงนี้ก็คุณภาพอากาศดีเนื่องด้วยอาจจะมวลของฝนที่มีมากขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาน้ำท่วมอยู
1: ่
0: อย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะต้องบอกว่าภัยธรรมชาตินี่มาเร็วแล้วก็แรงจริง
1: ๆค่ะ
0: นะคะสิ่งที่เราทำได้คือเป็นกำลังใจให้กันค่ะช่วยกันในเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนะคะอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันในช่วงนี
1: ้หลายพื้นที่ในช่วงนี้ก็ถือว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็บางพื้นที่เองเนี่ยก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย
0: ่
1: างที
0: ่
1: กรุงเทพมหานคร
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook NBT ภาคอีสานหรือช่องทาง YouTube ค่ะ News NBT ขอนแก่นค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรภศรอุดมแก้วและพี่สุภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยทีมงาน NBT ทุกคนค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสอนดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งโรงเรียนสอนดนตรีแห่งนี้นะครับก็การันตีนะครับด้วยหลักสูตรการสอนในระดับสากลครับรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการครับและนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวประโยชน์ของการเรียนดนตรีนะครับว่าจะสามารถส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาการให้กับผู้เรียนได้อย่างไรเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับทางด้านของอาจารย์ต่องนะครับเจ้าของดนตรีวิทยาจังหวัดมหาสารคามแห่งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ต่องครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอ
0: าจารย์ต่องครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับ
1: จริงๆแล้วนี่ผมเป็นคนที่เข้าสู่วงการดนตรีมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับตั้งแต่เรียนดนตรีแล้วพอเรียนดนตรีจบผมก็มีโอกาสได้ไปเป็นครูก่อน ไปครูสอนดนตรีก็เริ่มคลุกคลีกับเด็กก็เริ่มสอนดนตรีแล้วเรียนดนตรีคืนด้วยแล้วทีนี้ก็ไปเรียนปริญญาโทต่อแล้วก็ในระหว่างที่เรียนศึกษาปริญญาโทเนี่ยก็ไปสอนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: เริ่มได้เรียนรู้กับการสอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็สอนเด็กมาโดยตลอด
0: ก็
1: เลยคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าพอเราสอนแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็จบแล้วกลับมาทำงานอยู่ที่มหาสารคามในระหว่างที่กลับมาทำงานอยู่มหาสารคามก็เสาร์อาทิตย์ก็เปิดสอนปกติธรรมดายังไม่เปิดโรงเรียนแบบนี้แต่เปิดสอนแบบเสาร์อาทิตย
0: ์ไปเป็นเหมือนแบบเปิดสอนพิเศษอย่างนี้เหรอคร
1: ับ ใช่ครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนมีโอกาสไปเรียนต่ออีกรอบนึงจบปริญญาเอกกลับมาก็มาสร้างเป็นโรงเรียนดนตรี
0: ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นจากความชอบจากความใฝ่ฝันจากความรักของเราด้วย
1: ใช่ครับเราคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราได้บุญด้วยเพราะว่าเราเวลาเราสอนเด็กเงี้ยเราก็จะรู้สึกมีความสุขผู้ปกครองก็มีความสุขเพราะว่าผมมีสโลแกนบอกว่าหน้าที่ของนักดนตรีเนี่ยคือสร้างความสุขให้กับมนุษยชาติ
0: สร้างรอยยิ้ม
1: สร้างความสุ
0: ขในใจให
1: ้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงหลักสูตรของเราแล้วครับอาจารย
1: ์หลักสูตรของผมเนี่ยใช้หลักสูตรนี้ค่อนข้างหลากหลายครับแต่โรงเรียนเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ
0: ครับผม
1: เพราะว่าตอนจัดตั้งตอนนั้นเนี่ยมันต้องค่อนข้างมีระเบียบอะไรเยอะแยะอยู
0: ่
1: ครับแต่ว่า เพื่อให้ได้เขาเรียกว่าให้ได้หลักสูตรที่มันเป็นแบรนด์ระดับโลกผมได้ดึงหลักสูตรที่มันมีความสัมพันธ์ทั่วโลกมาใช้เช่นหลักสูตร Alfred All in One นะครับหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนมหาวิทยาลัยเองหรือแม้กระทั่งหลักสูตรที่ผมเขียนขึ้นมาเองใช้หลักสูตรแบบเขาเรียกว่ามัลติมีเดียหลายอย่างซึ่งทุกวันเนี้ยเราจะเรียนแบบหนังสืออย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีทั้งแอปพลิเคชันครับแล้วผมก็ยังมีกระดิ่งที่เป็นระฆังอะไรพวกนี้มาฝึกให้กับเด็กส่งภาษาคือเอาง่ายๆคือว่า
0: เอาหลายอย่างมาประยุกต
1: ์หลายอย่างมาประยุกต์ครับ
0: ก็คนหาในสิ่งที่ดีที่สุด
1: ใช
0: ่เพ
1: ื่
0: อให้ก
1: ับ
0: เด็ก
1: เพราะว่าเวลาเรียนกันจริงๆเนี่ยเราจะดูที่ตัวเด็กเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานทักษะที่ไม่เหมือนกันเด็กบางคนโอเคถ้าเราเรียนแบบนี้ได้ให้เขาเรียนแบบนี้ไปบางคนเรียนแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆหาทางแล้วสำคัญที่สุดหลักสูตรของผมเนี่ย ต้องเน้นผู้ปกครองคุยกันกับคุณครูนักเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเด็กต้องการอะไรผู้ปกครองต้องการอะไรเนี่ยครับคือเอาง่ายๆคือว่าเราเจาะแบบตัว
0: ก็เหมือนกับว่าเราสามารถติดตามจากผู้ปกครองได้ด้วยว่าเด็กๆมีพัฒนาการเป็นมายังไงบ้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะเด็กเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันบันแรกมาเรียนเนี่ยบางคนร้องไห้เลยนะครับมาเรียนเนี่ยทีนี้เราก็เข้าใจผู้ปกครองดีเด็กก็ยังกลัวผู้ปกครองว่าเอ๊ะทำไมมาเรียนแล้วรู้สึกแบบว่ามันน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรียนไปสักพักนึงบรรยากาศเราค่อยๆปรับไปพวกเนี้ย
0: คุกคีไปด้วยกัน
1: ทิศทางไปที่ดีมากครับคือบรรยากาศในการเรียนเด็กๆน่ะจะมีความแตกต่าง
0: แล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราครับอาจารย
1: ์ก็จุดเด่นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเราลักษณะแบบเน้นตัวต่
0: อต
1: ั
0: ว
1: แล้วให้เน้นเหล็กตามคอนเซ็ปต์ของเรียนเลยครับว่าดนตรีสิ่งประจันที่คุณทำได้อย่างมีความสุข
0: ก็คือเป็นปรัชญาของอาจารย์เลย
1: ปรัชญาเลยครับว่าจะต้องเด็กจะต้องมาเรียนเริ่มต้นด้วยกันเราต้องทำให้เด็กมีความสุขก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่มีความสุขปุ๊บเนี่ยสารต่างๆมันจะไม่หลั่งกระบวนการรวมมันจะไม่ได้
0: เขาก็เหมือนกับไม่อยากที่จะรับรู
1: ้ใช่ครับคือสเต็ปแรกเลยพอเด็กมาปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ที่จูนก่อนจูนเด็กหลอกล่ออะไรก็แล้วแต่ให้เด็กรู้สึกสนุกให้ได้ก่อน
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เพราะถ้าเด็กสนุกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปต่อได้ครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงกิจกรรมของเราครับเรามีเครื่องดนตรีกี่ประเภทครับให้เด็กๆได้เข้ามา ศึกษาหรือว่าเรียนรู
1: ้จริงๆแล้วของผมเนี่ยสอนก็เน้นจริงๆก็ยังมีดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยก็อันดับหนึ่งก็ดนตรีเปียโนเนี่ยแหละครับเด็กก็จะมาโรงเรียนเยอะที่สุดเปียโนกีตาร์กลองอะไรเงี้ยครับ ก็หลักสูตรอย่างที่

0: บอกว่าเราใช้หลักสูตรหลากหลายเราต้องมาเช็คพฤติกรรมเด็กก่อนมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กก่อน3ขวบหลัง3ขวบอะไรเงี้ยครับเราต้องมีการทดลองดูถ้าเด็กบางคนแบบว่าบางทีเขาอยากเรียนเร็วเงี้ยครับเราก็เอามาทดลองดูก่อนถ้าเรียนได้ก็ให้เรียนเรียนไม่ได้ก็พักไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับ
1: ประมาณนี
0: ้ประมาณนั้น
1: ครับผมแล้วที่ผ่านมาเราได้มีการส่งเด็กเข้าไปประกวดหรือว่าไปแข่งขันในเวทีต่างๆอย่างไรบ้างคร
0: ับ จริงๆแล้วเวทีประกวดเนี่ยมันจะเป็นส่วนมากมันเป็นลักษณะแบบของเวลาโรงเรียนกรมสามัญเขามีการแข่งขันเขาเรียกว่าศิลปะหัตถกรรม
1: ครับผม
0: เขาจะมาติวครับ ส่วนมากเราจะเพราะว่าโครงการของเรามันจะมีการประกวดเนี่ยเป็นรอบๆของกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีระบบของทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Trinity College of Music หรืออะไรในระดับพวกนั้นก็มีอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ส่งถึงขั้นนั้น
1: ครับ
0: เพราะว่าเด็กยังเตรียมยังไม่พร้อมแต่ว่าที่ส่งแบบคัดเลือกของศิลปะหัตถกรรมมีมาเพียบเลยครับได้รับรางวัลมากมายล่าสุดก็เพิ่งไปได้รับรางวัลรองแชมป์ประเทศไทยมาของกรมอาชีวะอะไรเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: ก็จะมีติวมาเรื่อย
1: ๆครับสำหรับอาจารย์คิดว่าการเรียนดนตรีเนี่ยสามารถส่งเสริมพัฒนาการแล้วก็จินตนาการให้กับผู้เรียนได้ไงบ้างครับ
0: โอ้ผมว่าเรียนดนตรีนี่เป็นอะไรที่แบบว่าผมว่ามันสุดยอดแล้วแหละครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืออะไรที่เห็นมานะครับแล้วก็จากประสบการณ์สอนของผมเนี่ย ผมสอนเด็กมาเป็นน่าจะเป็นหลักพัน
1: อ
0: ่ะคือมีความภูมิใจมีเด็กตัวเล็กๆนะครับที่เคยเป็นแม้กระทั่งออทิสติกอะไรเงี้ยครับเล็กมากๆเลยพูดแบบอะไรไม่ชัดเลยทีนี้เนี่ยแล้วพอได้เรียนกันเนี่ยค่อยๆให้เขาเรียนไปประมาณอยู่เรียนกับผมประมาณเกือบ6เดือนหรือปีนึงจนเล่นคอนเสิร์ตเล่นเพลงได้1เพลงปุ๊บแล้วเล่นให้คุณแม่เขาดูแล้วคุณแม่ร้องไห้แบบรู้สึกแบบว่าภู
1: มิใจ
0: แบบว่
1: าภูมิใจ
0: แล้วคุณแม่ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเขาจะทำได้ในเคสแบบนี้ครับแล้วผมเจอแบบเยอะมากเด็กบางคนเนี่ยไม่พูดไม่คุยหรืออะไรเงี้ยแบบแล้วพอมาเล่นเปียโนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้รู้สึกว่าพัฒนาหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่คุณครูคุณพ่อผู้ปกครองมาอยู่ตรงเนี้ยตอนนี้เด็กพักไปแล้วจากเด็กที่เคยอยู่หลังห้
1: อง
0: นะครับ
1: ไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่หลังห้องเลยเลยไม่ว่าการเรียนอะไรจนทุกวันเนี้ยแล้วก็เลยถามว่าคุณแม่ว่าเป็นพ่อดนตรีไหมครับเขาบอกใช่เลย อันนี้คือจากประสบการณ์ตรงแล้วก็จากงานวิจัยอีกมากมายผมรองรับเลยว่าดนตรีนี่ดีจริงๆครับถ้าใครได้เอาลูกมาเรียนดนตรีเนี่ย แต่ว่าในการเรียนดนตรีมันจะมีอยู่2ระบบที่บอกว่า มันสำคัญและดีไงคือเรียนระบบแนวคิดผ่านแบบหัวสมอง2ซีกครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการเรียนดนตรีเนี่ยเราให้เด็กเรียนบางทีให้เด็กเล่นโดเรมีมีเรโดเด็กดูแต่นิ้วอะไรพวกนี้นะครับถ้าจำอย่างเดียวพวกเนี้ยทักษะพวกนี้มันจะไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สักพักนึงมันจะคลายหายไปแต่ทักษะที่ดีที่สุดคือจะต้องอ่าน
1: โน้ตได้
0: โน้ตเราจะเริ่มต้นจากสัญลักษณ์อย่างโรงเรียนเราสอนเนี่ยเริ่มแต่สัญลักษณ์โดเรมีเริ่มสัญลักษณ์เป็นสีแดงส้มเหลืองอะไรเงี้ยค่อยๆให้เด็กค่อยๆได้ว่ามีวิธีซึมซับมีเขาเรียกว่ามีสัญลักษณ์ต่างๆที่เอาไปเกาะติดเอาไว
1: ้
0: มันถึงจะไปแล้วรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยมันจะส่งเสริมถึงกระบวนการคิดและพัฒนาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเด็กเราเอางี้ครับหลายคนเนี่ยเรียนแล้วมาเปลี่ยนครูมาเปลี่ยนโรงเรียนเนี่ยเนื่องจากพอเรียนปุ๊บเนี่ยเด็กเอาแต่จำ
1: ท่องจำอย่างเดียว
0: ทีนี้พอทิ้งไว้ใช่ไหมครับ พอทิ้งไว้นานๆปุ๊บเนี่ยแล้วไม่ได้มาเล่นปุ๊บเนี่ยเด็กเกิดเล่นไม่ได้
1: เพราะว่าเขาไม่อ่านโน้ตไม่ได
0: ้อ่านโน้ตไม่ได้ทีนี้แต่ว่าในการเรียนแบบนี้มันจะค่อนข้างยากในจุดเริ่มต้นแต่พอทำได้แล้วมันเหมือนแบบไข่ก๊อกมันสามารถขึ้นต่อได้เลยก็ผมจะต้องเขียนบอกว่าตลอดเวลาเลยว่าเด็กจะต้องอ่านออกเขียนได
1: ้
0: เพราะว่าถ้าอ่านออกไม่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้พวกเนี่ยเด็กพัฒนาการติดชะงักแล้วผมบอกเลยว่าถ้าอ่านได้ปุ๊บนะครับมันจะทำให้เขาเรียกว่ามันจะปฏิกิริยามันจะผ่านไปรวดเร็วมากตามองโน้ตทุกอย่างออกมาคิดประมวลผลมาแล้วกดปึ้งแล้วร้องออกมาเป็นเพลง
1: ก็คือเขาจะรู้เลย
0: พวกนี้แหละครับ
1: เขาจะเป็นจินตนาการล่วงหน้าไป
0: ใช่ครับมันจะซึมออกมามันจะทำให้เห็นว่าเนี่ยเกิดสมาธิแล้วอันนี้ได้จริงดีกว่าที่จะให้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นอย่างเดียวไม่ดีก็ดีอยู่แต่ว่าแบบนี้มันเพอร์เฟกต์กว่า
1: จากสถานการณ์ปัจจุบันเราจะพบเจอเนาะเรื่องของเด็กติดจอบ้างล่ะหรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันที่มันมีความเครียดเยอะอาจารย์คิดว่าดนตรีเนี่ยสามารถไปหล่อหลอมหรือว่าขัดเกลาให้กับคนที่เขาแบบบางคนเขาเกิดภาวะซึมเศร้าก็มี แต่ดนตรีก็เหมือนกับว่าเป็นจุดในการช่วยเขากลับมามันสำคัญยังไงบ้างครับแบบ เรื่องราวเหล่านี้
0: อันนี้นี่เจอประสบการณ์ตรงเลยครับเพราะว่า

0: ่าผู้ปกครองนักเรียนลูกเนี่ยนะครับแบบมาเรียนนี่แบบตะโกนแบบรุนแรงมากก็เลยคุยหารือกันว่ามันไม่ใช่ติดเพราะว่าดนตรีคือแม้ว่าเขาเป็นครอบครัวนักดนตรีด้วยนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเพราะว่าติดจอหนักแล้วพอเอาจอออกไม่ได้พบเนี่ย
1: มันทำให้
0: พฤติกรรมก้าวร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยผมคิดว่าพฤติกรรมติดจอเนี่ยมันต้องเลิกตัวนี้ก่อนพอเราเลิกติดจอเสร็จพบเนี่ยแล้วค่อยหลอกล่อเขาให้เข้ามาสักหลายคนครับผู้ปกครองเขาก็ใช้วิธีการแบบนี้บอกว่าขอมาสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงให้หนูไม่เล่นนะ
1: อ
0: ย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันช่วยได้ดีจริงๆแต่ว่าเราก็ยังคงต้องเอาจอมาใช้ช่วยอยู
1: ่
0: เพราะว่าจะให้เด็กเอาออกไปเลยเนี่ย
1: มัน
0: เป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเราค่อยๆดึงออกมาอย่างทุกวันเนี่ยเราก็ใช้
1: เราว่างให้เขาเพิ่มเติม
0: ครับเราอย่างที่ผมใช้สอนเนี่ยมันก็จะมีทั้งโปรแกรมที่ใช้ผ่านจอด้วยแต่ว่าเราไม่ได้เอาทั้งหมดให้มันเป็นแบบกระตุ้นอ่ะให้มันแบบเพื่อที่ให้เขาแบบค่อยๆดึงสิ่งเหล่านั้นออกแล้วถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยจะแก้ได้เลยเพราะว่าปัญหาติดจอนึกว่าเป็นปัญหาที่หนักมากในอนาคตด้วย
1: ครับนอกจากนี้ก็เห็นว่าอาจารย์มีงานวิจัยหลากหลายงานเลยแล้วไฮไลท์ล่าสุดนี้คือที่วิจัยได้นี่คือตัวไหนครับ
0: ผมสร้างเขาเรียกว่าทุนวิจัยจากวช.ครับชื่อว่าการสร้างแคนโครมาติกครับคือก็อย่างโดยปกติทั่วไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคน
1: อันนี้แคนทั่วไป
0: แคนทั่วไปก็มี8 1 2 3 4 5 6 7 8ก็เป็นโลโก้ของเดียนผมด้วยนะครับเทวดาเป่าแคนเป็นแคน8นี
1: ้ครับ
0: เป็นโลโก้ทีนี้แคน8นี่ก็เหมือนกับเปียโนโดเรมีฟาโซลาที่โดคือริมขาว
1: ครับผม
0: แต่เนี้ยพัฒนาขึ้นมาให้มันเป็นสากลเพิ่มจากนี้เป็น8เป็น13 1
1: 3
0: 8 9 10 11 12 13เข้าไปก็คือไอ้ตัวปุ่มๆพวกนี้ก็เหมือนกับเป็นริมดำของเปียโนมีชาร์ปมีแฟนได
1: ้
0: ก็สามารถที่จะเล่นได้
1: เป็น
0: สากลได้
1: สากลได้
0: ครับก็มีลักษณะประมาณแบบนี้ครับก
1: ็ต้องบอกว่าตัวเดียวในโลกไหมครับอาจารย์ตัวนี้
0: ใช่ครับเพิ่งเริ่มต้นโครงการครับเพิ่งเป็นเขาเรียกว่าระยะเริ่มต้นเป็นพัฒนามาจากงานของปริญญาเอกอีกชิ้นหนึ่งของนิสิตของเรา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นต่อยอดแล้วตอนนี้อันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่3แล้วครับ
1: ครับเป็นเวอร์ชั่นที่3แล้ว
0: มีหลายเวอร์ชั่นครับ
1: โอเค
0: ประมาณนี้ครับให้เข้ากับคอนเซ็ปต์โรงเรียน
1: เป็นเทวดาเป่าแกน
0: เทวดาเป่าแกน
1: ครับครับผมคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปรับชมกิจกรรมการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ 1 2 3

ันนี้ก็จะมาแนะนำหลักสูตรของทางโรงเรียนดนตรีวิทยานิดนึงนะครับจริงๆแล้วเราใช้ตอนนี้เรามีหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับใช้ชื่อว่าหลักสูตรเปียโนวิทยา1นะครับเป็นหลักสูตรที่เรานำผสมผสานของระฆังที่เป็นสีโดเรมีพวกนี้นะครับแล้วมาใช้สอนกับเปียโนครับที่มันแบ่งสัญลักษณ์เป็นสีโดเรมีฟาโซลาทีโดพวกนี้เพื่อให้เด็กได้มีทักษะในการจำนะครับจำผ่านสีผ่านเสียงนะครับแล้วก็เราก็จะมีเป็นหนังสือหลักสูตรเป็นบทเพลงครับเป็นเพลงง่ายๆเป็นสีอย่างนี้ครับแล้วก็ให้เด็กได้มองเห็นแล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นโน้ตแบบนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะดูตรงนี้มือซ้ายมือขวาแล้วก็แยกไปทีละสเต็ปแบบนี้เด็กจะสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเพลิดเพลินครับคือตรงนี้เรากำลังมีหลักสูตรความร่วมมือกับโรงเรียนภายนอกเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเราไปจับมือไปสอนตามโรงเรียนนี่ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนในเมืองของมหาสารคามครับเป็นหลักสูตรเรียนกลุ่มใหญ่ครับผม

หตุผลที่ผลักดันให้น้องมาเรียนนะครับก็คือว่าหนึ่งเลยอ่ะน้องอ่ะชอบร้องเพลงครับน้องชอบร้องเพลงชอบดนตรีชอบเต้นนะครับแล้วก็เพื่อนว่าคุณพ่อก็ชอบดนตรีด้วยครับคุณพ่อเล่นกีตาร์ครับแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เราก็เลยเห็นลูกชอบดนตรีเราก็เลยพาลูกมาเรียนด้วยครับหลังจากที่น้องมาเรียนเนี่ยน้องก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วคุณพ่อมองว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งภาษานะครับการอ่านโน้ตการเขียนโน้ตหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของเมโลดี้และจังหวะเนี่ยคุณพ่อมองว่ามันเป็นอีกภาษาหนึ่งที่เราก็อยากจะผลักดันให้ลูกได้แบบทำความรู้จักแล้วเพื่อนน้องก็ชอบด้วยดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับแล้วก็คุณพ่อคิดว่าดนตรีอ่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับทุกๆคนนะครับทุกๆเพศทุกๆวัยทุกๆสาขาอาชีพเลยนะครับเป็นภาษาสากลของโลกนี้ก็แนะนำให้พาลูกๆมาเรียนกันนะครับอย่างน้อยลูกเราจะได้พัฒนาตัวเองนะครับการเรียนดนตรี

0: ท้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากสอบถามอาจารย์ครับว่าคอร์สเรียนของเราเนี่ยมีคอร์สกี่คอร์สครับแล้วก็มีแยกเป็นประเภทยังไงบ้าง
1: อ๋อครับจริงๆเรามี3สาขาวิชาครับดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีไทยนะครับดนตรีสากลเนี่ยก็จะเป็นเปียโนนะครับเปียโนก็จะเป็น private class ครับก็จะเป็นเด็กตั้งแต่เด็กเล็กนะครับเด็กกลางเด็กโตจนถึงผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นเด็กเล็กมากแล้วก็จะอยู่ที่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีกลองชุดครับมีกีตาร์มีไวโอลินมีร้องเพลงครับแล้วก็มีอูคูเลเล่แล้วก็มีพินด้วยนะครับมีแคนมีหลากหลายครับ
0: เพราะว่าครบ
1: ครับก็
0: จบครบที่นี่เลยนะครับ
1: ครบที่นี่มีแซกโซโฟนด้วยครับมีทําเป็ดมีค่อนข้างมี
0: หลากหลาย
1: มีครับมีเบสไฟฟ้าครับมีหลักกีตาร์ไฟฟ้ามีค่อนข้างหลากหลายวิชาครับคือผู้ปกครองคนไหนสนใจที่จะเรียนได้เลยเพราะว่าทีมงานของเราเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่ละทางมาสอนเฉพาะทางเลยครับ
0: แล้วช่วงอายุนี่ต่ำสุดนี่คือเท่าไหร่ครับถึงที่จะเริ่มที่จะเรียนได
1: ้ก็ตั้งแต่3ขวบลงไปก็ของผมเอาง่ายๆว่าถ้าเด็กมีสมาธินับ1ถึง10ได้ถอยหลังลงมาได้อย่างนี้ผมรับได้หมดเลย
0: รับได้หมด
1: ครับเพราะว่าการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดยิ่งดีเพราะว่าเด็กจะมีทดสอบหูได้ดียิ่งเรียนเร็วยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ทีนี้ความเหนื่อยสุดก็จะต้องเป็นของคุณครูคร
0: ับ เด็กๆก็สามารถจะเหมือนกับว่าฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วย
1: ใช่ครับก็เรียนดนตรีครับเรียนเร็วที่สุดเท่าที่จะเรียนได้เลยดีที่สุดครับ
0: ครับผมถ้ามีผู้ชมที่สนใจหรือว่าผู้ปกครองที่ชมรายการอยู่อยากที่จะสอบถามสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์
1: ครับสามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนดนตรีวิทยามหาสารคามนะครับจริงๆตั้งอยู่แถวแยกบ้านบางยาวนะครับอยู่ติดใกล้กับตลาดบางยาวมาร์เก็ตนะครับแล้วก็ทางบายพาสทางไปบิ๊กซีแมคโครอยู่ตรงบริเวณสี่แยกไฟแดงพอดีครับมองเห็นง่ายครับ
0: ครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้อาจารย์ฝากถึงผู้ชมรายการถึงประโยชน์ของดนตรีครับ
1: คอนเซปต์ครับอย่างที่บอกครับดนตรีนะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณทำได้อย่างมีความสุขครับอยากให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขให้ผู้ปกครองให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะครับให้มาเริ่มเรียนดนตรีก่อนนะครับแล้วดนตรีจะสามารถสร้างสรรค์พัฒนาการต่างๆทำให้มนุษย์เรามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและเติมเต็มได้อย่างดีครับผม
0: สุดยอดเลยครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังครับ
1: ดีมากครับ
0: คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าการเรียนดนตรีเนี่ยมีประโยชน์ต่างๆมากมายนะครับไม่ใช่แค่ส่งเสริมพัฒนาการและจินตนาการให้กับผู้เรียนเท่านั้นนะครับยังมีประโยชน์อีกมากมายมหาศาลอาจารย์เนาะให้ได้ศึกษาและเรียนรู้กันครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ
2: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: 想去泰国很久了，但是微博上的消息让我犹豫了，那里安全吗？

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการเมืองไทยที่ดีครับวันนี้พามาที่สะดืออีสานครับหรือที่เรียกว่าเป็นกึ่งใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับใครที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ต้องมาถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คที่อยู่ด้านหลังนี้นะฮะเรียกว่าเป็นศาลาแปดเหลี่ยมนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าที่นี่มีความน่าสนใจยังไงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะพาไปไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอโกสุมพิสัยด้วยนะครับตามผมมาครับ

0: สวัสดีครับท่านปลัดครับ
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับเราเข้ามาที่ด้านหลังเนี่ยก็จะเจอกับบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงกุยเหรอฮะตรงนี
1: ้ใช่ครับบึงกุยคร
0: ับ
1: เป็นอ่างเก็บน้ำ
0: ครับ
1: ขนาดกลาง
0: ฮะใช้ทำประโยชน์อะไรบ้างครับในอำเภอโกสุมพิสัยฮะ
1: บึงกุยเนี่ยการทำประโยชน์จะใช้หนึ่งก็คือน้ำเพื่อการเกษตร
0: ครับ
1: ประเด็นที่สองก็คือการประมงพื้นบ้านนะครับอันที่สามก็คือก็จะมีของบริษัทโรงงานน้ำตาลวังขนายขอใช้นะครับแต่จะเสียค่าใช้จ่ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นเจ้าของพื้นที
0: ่
1: ตรงนั้นครับ
0: ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยพื้นที่รอบๆ บึงกุยแห่งนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าจัดสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจด้วยใครที่อยากจะมาออกกำลังกายนะครับมาพักผ่อนอารมณ์เนี่ยก็มาที่นี่ได
1: ้ได้ครับมาใช้ออกกำลังกาย
0: ครับผม
1: ตอนเช้า
0: ครับ
1: ตอนเย็น
0: ครับ
1: นะครับก็มีพี่น้องในท้องถิ่น
0: ครับ
1: ก็มาออกกำลังกายกันเยอะอยู่ครับ
0: ครับผมและอีกด้านนึงเราจะเห็นว่ามีศาลาลักษณะทรงแปดเหลี่ยม
1: ครับ
0: ตรงนี้เนี่ยเขามีความสำคัญหรือว่ามีที่มาที่ไปยังไงครับกับศาลานี้ฮะ
1: ทราบจากประวัติว่าเนื่องจากว่าอำเภอโกสุมพิสัยเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน
0: ครับ
1: ศาลาแปดเหลี่ยมเนี่ยก็ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม
0: ครับผม
1: ประมาณปี2548เพื่อมาสร้างสัญลักษณ์เป็นอาคารแปดเหลี่ยม
0: ครับ
1: ซึ่งจะหมายถึงว่าแปดเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นสะดือของอีสาน
0: ครับ
1: ของบ้านของเมืองเป็นเสาหลักเมืองโดยมีพื้นฐานว่าเสาอาคารเนี่ยเป็นเสาแปดเหลี่ยม
0: ครับ
1: ก็เลยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมเป็นอาคารแปดเหลี่ยม
0: ครับผม
1: นะครับเป็นเสาหลักเมืองนะครับโดยวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการเก็บรวบรวมของดีในชุมชนท้องถิ่น
0: ครับ
1: เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเยี่ยมมาชมครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็อาจจะโทรมไปบ้างก็อยู่ระหว่างการบูรณะซึ่งในปี2569ได้รับงบพัฒนาจังหวัดโดยผ่านสำนักงานโยธาธิการผังเมืองแล้วก็งบพัฒนาของจังหวัดมหาสารคามโดยตรงมาพัฒนาบูรณะอยู่9ล้านกว่าบาทซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบครับ
0: จากแผนที่วางไว้เราจะได้เห็นอะไรครับกับศาลาแปดเหลี่ยมในอนาคตฮะ
1: จากการประชุมคณะทำงานพัฒนาบึงกุยซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นประธานนะครับชั้นที่หนึ่งหลังจากที่ปรับปรุงอาคารเสร็จก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นสถานที่รับรองให้กับบุคคลหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเยี่ยมชมเนี่ยได้มาซื้อเช่นคล้ายๆกับเป็นร้านสะดวกซื้
0: อ
1: แต่เป็นคนของท้องถิ่นเป็นคนรับผิดชอบ
0: ครับผม
1: มานั่งพักผ่อนมานั่งทานกาแฟอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนชั้นที่2ก็จะเป็นอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวขวาง
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นชั้นที่คล้ายๆกับจะเป็นห้องอบรมประชุมสัมมนาในบริบทส่วนราชการหรือองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยมาขอใช้ชั้นที่4ชั้นสูงสุดซึ่งเป็นชั้นที่ชมวิวสวยมากก็จะเป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธ
0: ิ
1: ์พระคู่บ้านคู่เมืองเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองนะครับอันนี้ก็คุยกันประมาณนี
0: ้ครับผม
1: นะครับผม
0: ก็คงจะได้เห็นนะฮะในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ
1: ้
0: าสมบูรณ์แล้วคงจะน่าตื่นเต้นมาก
1: ๆได้ครับ
0: นะครับ
1: ตื่นเต้นครับ
0: ครับผมจุดที่เป็นสะดืออีสานจุดที่เป็นกึ่งกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจริงๆเนี่ยนี่ครับอยู่ด้านหลังนี
1: ้ครับ
0: แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างศาลาได้
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยสร้างเป็นสัญลักษณ์ตรงนี
1: ้ให้ได้เห็นครับถูกต้องครับ
0: ก็เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นหลักเมืองอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: ครับผมครับ
0: นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่สวนสาธารณะด้วย
1: ได้ครับยินดีต้อนรับเลยครับ
0: ครับผม

0: แลนด์มาร์กอีกฝั่งหนึ่งนะครับของสวนสาธารณะที่เทศบาลตำบลโกสุมพิสัยได้ดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็มีความสวยงามอย่างที่เห็นดีนะฮะมีชีวิตชีวาด้วยดอกไม้นะครับแล้วก็การปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับที่ดูแลอยู
1: ่พื้นที่ตรงนี้ถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้แยกว่าเป็นกี่ไร
0: ่
1: นะครับแต่จะรวมกับหนองน้ำสาธารณะรวมเป็น 1,600 ไร
0: ่ครับผม
1: เมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็มีงบพัฒนาจังหวัดอะไรต่างๆก็ขุดลอกแล้วก็ดินมาถมให้มันชิดกับถนนสายมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัย
0: ครับ
1: พอต่อมาเป็นที่ดินว่างเปล่าผู้บริหารท้องถิ่นในยุคก่อนนี้ก็เลยมีการพัฒนาปรับปรุงทำเป็นสวนสาธารณะ
0: ครับ
1: ก็จะมีลู่วิ่งเป็นถนนราดยางเป็นฟุตบาทอะไรต่าง
0: ๆครับผม
1: นะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือภูมิหลัง
0: ครับ
1: ครับผมครับ
0: มาวิ่งออกกำลังกายมาปั่นจักรยาน
1: ได้หมดครับ
0: ทุกกิจกรรมนะครับ
1: ได้หมด
0: ครอบครัวมากันได้เลย
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็มีการประดับประดาไปด้วยนะฮะจุดเช็คอินสำคัญใครที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเส้นนี้คือโกสุมพิสัยมหาสารคาม
1: ถูกต้องครับ
0: ก็สามารถที่จะเข้ามาถ่ายภาพกันได้สวยงามแบบนี
1: ้ได้
0: นะครับนี่ครับเห็นป้ายแล้วก็จะทำให้รู้ได้เลยว่าถึงแล้ว
1: ถึงแล้ว
0: โกสุมพิสัยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เมืองหน้าอยู
1: ่
0: ความหน้าอยู่ของเมืองโกสุมพิสัยในมุมมองของท่านปลัดคืออะไรครับ
1: ก็จะแยกเป็น1ก็คือหน้าอยู่เนี่ยคือผู้คนเนี่ยมีอภิยาศัยไมตรีที่ดีงามเป็นมิตรกับทุกคน
0: ครับ
1: อันที่2ก็คือมีสวนสาธารณะในตัวก่อนที่จะเข้าเมือง
0: ครับผม
1: แล้วก็จะอยู่ในเมืองด้วยในตัวเมืองด้วยนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกกําลังกายเป็นจุดเช็คอินให้กับพี่น้อง
0: ครับผม
1: ในชุมชนแม้กระทั่งคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยอันที่3ก็คือจะมีพระคู่บ้านคู่เมือง
0: ครับผม
1: คือพระพุทธมิ่งเมืองแล้วก็จะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับวนอุทยานโกสัมพี
0: ครับผม
1: ที่เป็นแหล่งลิงแสมสีทองที่มากที่สุดในประเทศไทย
0: ครับผมก
1: ็
0: เลยเป็นที่มาของลิงแสมสีทองที่มีรูปปั้นอยู่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นเมืองของลิงนั่นเอง
1: ครับผมครับ
0: เยอะมากนะคร
1: ับ เยอะเยอะ
0: เอาเป็นว่านะครับท่านปลัดได้บอกแล้วว่าที่นี่มีพระคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธ
1: ิ์ใช่ครับ
0: เรามาถึงที่โกสุมแล้วเนี่ยนะครับก็ขออนุญาตไปกราบด้วย
1: โอ้โห
0: นะครับ
1: ยินดีครับเดี๋ยวจะพาไปนมัสการ
0: ครับผม
1: พระพุทธมิ่งเมืองครับ
0: ครับผมไปกันเลยครับ

0: ระพุทธมิ่งเมืองพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอกุสุมพิสัยเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีตำนานมีเรื่องเล่านะครับประวัติท่านก็น่าสนใจมาก
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับลองฟังนิดนึงฮะ
1: ก็ตามตำนานก็ได้ทราบว่าจากพี่น้องในพื้นถิ่นเนี่ย
0: ครับ
1: ว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านอยู่ในแม่น้ำชีตรงโค้งน้ำตรงใกล้ๆกับวัดกลางใกล้ๆกันนี่แหละ
0: แถวอุทยานเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับเป็นจุดที่ลึกที่สุด
0: ครับ
1: แล้วก็มีชาวบ้านเข้าฝันว่าท่านอยากขึ้นจากน้ำแล้วประกอบกับหลายๆท่านเนี่ยฝันคล้ายกันตรงกัน
0: ครับ
1: ในช่วงเดือนเมษาของประมาณปี2400กว่าๆนี่แหละ
0: ครับ
1: ทราบจากตำนานนะครับว่าอยากให้ชาวบ้านเนี่ยไปอัญเชิญ
0: ครับ
1: ท่านขึ้นจากน้ำท่านชาวบ้านก็ได้ตกลงปลงใจกันได้ปรึกษาหารือกัน
0: ครับ
1: ก็ได้ไปอัญเชิญท่านขึ้นลอยขึ้นเอง
0: ลอยขึ้นเอง
1: ปฏิหารน
0: ะ
1: ส
0: ิ่
1: งศักดิ์สิทธิ์นะคร
0: ับผม
1: ก็ประมาณนี้แล้วก็ชาวบ้านก็ได้มาสร้างเมื่อก่อนก็เป็นศาลา
0: ครับ
1: มุงสังกะสี
0: ตรงนี้นะฮะ
1: ใช่ครับแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: โดยทางเจ้าอาวาสวัดกลางโกสุนเนี่ยก็ได้ร่วมกับพี่น้องในท้องถิ่นในหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ก็คือได้สร้างมณฑปตรงนี้ขึ้นแล้วก็มีการบูรณะปรับปรุงมาเรื่อย
0: ๆครับ
1: นะครับก็ปกติทุกวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์ของทุกปี
0: ครับ
1: ก็จะชาวบ้านเนี่ยก็จะได้ร่วมกันจัดงานนมัสการองค์หลวงพ่อพระพุทธมิ่งเมืองเป็นประจำทุกปีซึ่งวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก
0: ็
1: ได้จัดงานคล้ายๆกับจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมพระธาตุนาดูพระพุทธมิ่งเมืองก็เช่นกันกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพี่น้องชาวอำเภอโกสุมพิสัย

0: ไปก็มีความโชคดีก
1: ็
0: มีครับ
1: ปัจจุบันก็อยู่ในความดูแลของวัดกลางก็คิดถึงเหมือนกันนะครับบ
0: ้
1: านเรือ
0: นมีน้ำชีด้วยอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: ใช่ครับอันนี้ด้านหลังขององค์พระก็จะเป
1: ็
0: นวรรณอุทยานโกสัมพีนะครับที่เป็นแหล่งที่มีลิงแสมสีทองนะที
1: ่
0: อาศัยมากที่สุดในประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพ
1: ี่
0: น้องชาวเมืองโกสัมพีไ
1: ซ
0: ตลอดมาจนถึงปัจจุบันครับ
1: ที่ตั้งของมณฑปแล้วก็วัดกลางโกสุมเนี่ยก็อยู่ทางเข้าของวรรณอุทยานโกสัมพีเลย
0: ถูกต้อง
1: นะครับใครที่เดินทางมาเที่ยวกันเนี่ยก็จะได้กราบไหว้พระพุทธมิ่งเมืองกันก่อนนะครับแล้วก
0: ็
1: ได
0: ้
1: เข้าไปเที่ยวด้านในนะครับมีความสมบูรณ์มากในขณะนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ลิงประชากรลิงก็ยังคงหนาแน่น
0: เยอะเดี๋ยวค่อยไปดูในวรรณะต่อไปครับ
1: ครับผม

0: พาเข้ามาให้เห็นกับตานะครับสำหรับคุ้งน้ำที่เป็นบริเวณที่องค์พระพุทธมิ่งเมืองเนี่ยท่านได้ลอยขึ้นมา
1: ครับผม
0: ก็คืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คุ้งน้ำตรงโค้งตรงนั้นเนี่ยนะฮะที่เห็นสุดลูกหูลูกตาของเราเนี่ยนะครับมองไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความมหัศจรรย์ความศรัทธา
1: ใช่ครับเรื่องสายศรัทธา
0: ที่มีต่อองค์พระพุทธมิ่งเมือง
1: ครับผม
0: นะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ในวรรณอุทยานนะครับก็จะเห็นประชากรลิงเนี่ยยังอยู่กันหนาแน่นเลยนะครับสมบูรณ์มากๆ
1: ใช่ครับ
0: การดูแลจากทางเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยเนี่ยดูแลยังไงบ้างครับ
1: พื้นที่ตรงนี้ก็จะอยู่ในความดูแลของวรรณอุทยาน
0: ครับ
1: โกสัมพีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่จะอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
0: ครับ
1: พื้นที่รับผิดชอบจริงๆก็คืออยู่เป็นความรับผิดชอบของวรรณอุทยานครับในส่วนของประชากรลิงนะครับในการดูแลอะไรต่างๆหลักก็คือของวรรณรับผิดชอบไปครับ
0: ครับผม
1: แต่การมีส่วนร่วมของส่วนราชการของเทศบาลของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยทุกต้นเดือนเมษายนของทุกปีทางอำเภอก็จะร่วมกับเทศบาลส่วนราชการหมู่บ้านเนี่ยก็จะจัดพาลิง
0: พาลิง
1: นะครับคือส่วนราชการหรือหมู่บ้านเนี้ยก็จะซื้อผลไม
0: ้
1: เช่นแตงโมถั่วลิสงกล้วยอะไรต่างๆเหล่านี้
0: เลี้ยงอาหาร
1: ให้ลิงนะปีละครั้งในต้นเดือนเมษายนก่อนที่จะถึงสงกรานต์นะครับถ้าหลังจากใกล้ถึงสงกรานต์ก็จะตรงเนี้ยนะครับที่น้ำก็จะลดลงก็จะปรากฏเห็นชายหาดนะครับทำให้นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยสามารถมาแวะเล่นน้ำสงกรานต์ได
0: ้
1: เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่นด้วย
0: ครับผม
1: นะครับอันนี้ก็คือโค้งแก่งตาด
0: โค้งแก่งตาดเขาเรียกโค้ง
1: น้ำชีแม่น้ำชีซึ่งจะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโกสุมพิสัยครับ
0: ครับนะฮะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าน้องลิงเหล่านี้เนี่ยจะเป็นดาราที่เรียกนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่ว่าทางเทศบาลเองก็ต้องดูแลควบคุมในเรื่องของประชากรด้วย
1: ใช่ครับ
0: เช่นการช่วยทำหมัน
1: ช่วยทำหมัน
0: ร่วมกับหน่วยงานไหนบ้าง
1: หลักๆ ก็คือวรรณอุทยานโกสัมพีเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ดูแลประชากรลิงแล้วก็ปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์อำเภอด้วยหมู่บ้านด้วยแล้วเทศบาลก็จะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าทำหมันประชากรลิงนะครับเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าบางส่วนมันก็อยู่ติดกับหมู่บ้านติดกับชุมชนในส่วนหนึ่งก็จะสร้างปัญหาในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาก็ดูแลกันไปนะครับมันเกื้อกูลกันมันเป็นวิถีชีวิตตั้งแต่นานมาแล้วนะครับผม
0: การเข้ามาเที่ยวก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับที่วางเอาไว้อย่างเคร่งครัดก็แล้วกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะการรักษาระยะห่างนะครับตรงไหนที่ให้อาหารได้ตรงไหนที่ให้ไม่ได้ก็อย่าไปให้นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็เขาเนี่ยอาจจะถึงเนื้อถึงตัวหน่อยต้องระวังเนาะ
1: ต้องระวังนะต้องระวังด้วย
0: มีเด็กมีลูกมีหลานจูงเข้ามาก็ต้องดูแลกันให้ดีเป็นพิเศษได้คลาดสายตา
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับผมครับ
0: บางทีเนี่ยตอนที่เราคุยกันอยู่เขาก็ฟังกันอยู่นะฮะ
1: เขาฟังเราอยู
0: ่เขาอยู่บนกิ่งไม้ต้นไม้เนี่ยนะฮะ
1: เขาก็มีความสุขของเขา
0: ครับ
1: ในนามของเทศบาลโกสุมพิสัย

0: นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในโกสุมพิสัยหรือผ่านไปผ่านมาหรือต่างจังหวัดนะครับก็อำเภอโกสุมพิสัยก็มีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะบึงกุยมีจุดเช็คอินถ้ามาหน้าหนาวปีใหม่ก็จะเห็นทุ่งทานตะวันเหลืองอร่ามแต่ช่วงนี้ก็โรยไปบ้างโรยแล้วนะครับก็เข้ามาในตัวอำเภอก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก็คือพระพุทธมิ่งเมืองวัดกลางโกสุมแล้วก็วนอุทยานโกสัมพีซึ่งรับผิดชอบโดยวนอุทยานที่เป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีแหล่งน้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยไหลผ่านอำเภอโกสุมพิสัยซึ่งเขื่อนกันตะหลิ่งตรงนั้นก็ได้รับงบประมาณจากโยธาธิการและผังเมืองก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะหลิ่งน้ำท่วมปกติก็น้ำจะท่วมตลอดนะครับก็ถือว่าส่วนราชการก็ได้ตระหนักเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องอำเภอโกสุมพิสัยก็ได้จัดสรรงบประมาณมาก่อสร้างอนาคตข้างหน้าก็คงจะมีไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เห็นทางส่วนราชการเขาได้เคยแจ้งในที่ประชุมระดับอำเภอไว้ก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวครับ
1: ครับผมมาพบกับลิงแสมสีทองนะฮะที่หาดูได้ยากแล้ว
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ รวมถึงลิงแสมอื่นๆด้วยที่อยู่ที่นี่
0: ครับผมครับ
1: แล้วก็วิถีชีวิตแบบนี้ครับเรามาแล้วเราก็ได้เห็นนะฮะว่าชาวบ้าน
0: หาปลาหาปลาน
1: ะครับอยู่กับวิถีที่อยู่ติดกับสายน้ำแบบนี้นะครับแม่น้ำชีหล่อเลี้ยงชีวิตนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านปลัดมากๆนะครับที่พาเที่ยวนะครับขอบพระคุณฮะ
0: ครับกราบขอบพระคุณมากๆเลย
1: ครับและนี่ก็คืออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามขอเชิญชวนทุกๆท่านมาเที่ยวกันนะครับตามรอยรายการเมืองไทยดีๆของเราที่พาไปเที่ยวพาไปชมกันในวันนี้นะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามครับสวัสดีครับ

ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยจากไปโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เงินทองหรือทรัพย์สินที่เราหามาได้เนี่ยจะตกเป็นของใครขั้นตอนแรกก็คือการแยกสินสมรสออกมาก่อนจะแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องเอาทรัพย์สินที่หามาได้ร่วมกันระหว่างคู่สมรสกับเจ้ามรดกเนี่ยมาแบ่งครึ่ง 50% แรกเนี่ยจะเป็นของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนอีก 50% ที่เหลือเนี่ยจะตกเป็นกองมรดกที่จะนำมาใช้ในการจัดสรรแบ่งปันให้ทายาทต่อไปขั้นตอนที่2นะคะก็คือจะต้องมาดูว่าใครมีสิทธิ์ในกองมรดกบ้างกฎหมายไทยเนี่ยจัดลำดับของทายาทโดยธรรมไว้ทั้งสิ้น6ลำดับได้แก่ลำดับที่1ผู้สืบสันดานของเจ้ามรดกลำดับที่2บิดามารดาของเจ้ามรดกลำดับที่3พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่4พี่น้องร่วมเฉพาะบิดาหรือร่วมเฉพาะมารดาเดียวกันกับเจ้ามรดกลำดับที่5ปู่ย่าตายายของเจ้ามรดกและลำดับที่6ลำดับสุดท้ายคือลุงป้าน้าอาของเจ้ามรดกข้อสำคัญนะคะถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกที่ยังมีชีวิตอยู่หรือมีบิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ญาติในลำดับถัดไปคือลำดับที่3 4 5 6เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกของเจ้ามรดกที่เราเรียกกันว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่างขั้นตอนที่3สูตรการหารมรดกระหว่างคู่สมรสกับทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของเจ้ามรดกเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในกองมรดกของเจ้ามรดกกับทายาทโดยธรรมทุกลำดับชั้นเสมอกรณีนี้คู่สมรสจะมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งของกองมรดกเนี่ย1ส่วนคิดเป็นเท่ากับลูก1คนเพราะฉะนั้นถ้าเจ้ามรดกเนี่ยมีคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีลูก2คนกรณีนี้กองมรดกจะหารเป็น3ส่วนเท่าๆกันสรุปง่ายๆเลยก็คือว่าสิทธิ์ของคู่สมรสในกองมรดกของเจ้ามรดกเนี่ยจะแปรผันตามทายาทที่ยังเหลืออยู่ยิ่งทายาทสายตรงห่างไปเท่าไหร่คู่สมรสของเจ้ามรดกก็จะมีสิทธิ์ในกองมรดกมากขึ้นเท่านั้นการเข้าใจในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ใช่เรื่องของการแช่งตัวเองหรือการโลภนะคะแต่คือการวางแผนความมั่นคงเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยไม่ต้องขัดแย้งกันในวันที่เราไม่อยู่แล้วขอบคุณค่ะ

0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
1: พ่อพ่อพ่อผมโดนแฮก
2: พ่อคุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
3: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
4: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน

0: อบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 นถึง 11:55 นกับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณ
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
3: เข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับหลายพื้นที่ฝนเริ่มลดลงนะครับแต่การระบายน้ำควบคู่ไปกับการจังหวัดนครราชสีมาและน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องเช่นชุมชนซอยประปาซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังสูงจากฝนที่ตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้ครับและน้ำจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอปากช่องน้ำดื่มไปให้ผู้ประสบภัยแล้วดูแลความปลอดภัยและป้องกันประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมพลตรีณรงค์ศักดิ์พรหมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อดูแลความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครับประชาชนบางส่วนยังขาดแคลนอาหารและสิ่งของจำเป็นพร้อมกำชับตำรวจทุกนายให้ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่คิดฉวยโอกาสภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่คิดจะเข้าไปลักขโมยทรัพย์สินหากตำรวจตรวจพบหรือจับกุมได้กองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมแม่บ้านจะสีมาชมรมฮักเขาใหญ่อาสาจราจรตำรวจทางหลวงนำไปมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านท่ามะนาวตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นชุมชนริมคลองลำตะคองนะครับเป็นพื้นที่รับน้ำจากตัวเมืองปากช่องก่อนไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองก่อนหน้านี้พื้นที่นี้ก็ถูกน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรครับและกระแสน้ำไหลแรงด้วยนอกจากช่วยประชาชนแล้วครับตำรวจทางหลวงปากช่องที่ได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าน้ำเนี่ยท่วมบ้านพักเช่นกันนะครับตอนนี้น้ำลดแล้วจึงแบ่งกำลังส่วนหนึ่งร่วมกับอาสาจราจรตำรวจทางหลวงช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่บ้านพักตำรวจทางหลวงส่วนความเสียหายบ้านพักทางผู้บังคับบัญชามีความห่วงใยครอบครัวตำรวจและสั่งดูแลเยียวยาอย่างใกล้ชิดครับเช่นเดียวกับพระมหาต่อครับรักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งในจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยลูกศิษย์และจิตอาสานำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆไปมอบให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านท่ามะนาวคุ้มพึ่งหลวงและหมู่บ้านภูธาตราตำบลหนองสาตรายอำเภอปากช่องซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังแม้บางจุดน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ประชาชนบางส่วนยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากครับและต้องเร่งฟื้นฟูบ้านรวมถึงพื้นที่โดยรอบด้วยคุณผู้ชมครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีแนวโน้มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ

0: ครับหลังจากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ไม่มีมวลน้ำใหม่ไหลลงไปเติมในพื้นที่ด้านล่างประกอบกับปริมาณน้ำที่สะสมในหลายจุดเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังครับเช่นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลักษณะแอ่งกระทะซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำหน่วยงานในพื้นที่ขอให้ประชาชนในอำเภอปากช่องยังคงติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ต้นน้ำพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยครับไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันบ้างครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราช่วยอพยพชาวบ้านหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36หมู่ที่8ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราครับหลังถูกน้ำท่วมสูงหนึ่งในนั้นคือทารกวัยเพียง1เดือนเศษครับเจ้าหน้าที่ได้ช่วยพร้อมกับแม่ได้อย่างปลอดภัยครับท่ามกลางน้ำที่ท่วมในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36แห่งนี้คุณผู้ชมครับมีผู้พักอาศัยเนี่ยกว่า 3,000 คนนะครับส่วนใหญ่ได้ขนย้ายทรัพย์สินรถยนต์จักรยานยนต์และสัมภาระออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วครับในหมู่บ้านค่อนข้างเงียบครับบ้านหลายหลังเหลือเพียงคนเฝ้าบ้านขณะที่บางหลังก็ปิดล็อกไม่มีผู้อาศัยส่วนในช่วงเย็นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำเลียงอาหารลงเรือและเดินลุยน้ำนำอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังคงเฝ้าบ้านในหมู่บ้านพฤกษาพนาลี36และหมู่บ้านพฤกษา27ชาวบ้านบางคนขอรับอาหารเพิ่มเพื่อไว้กินในช่วงเช้าด้วยครับส่วนที่จังหวัดระยองครับวิทยาลัยเทคนิคระยองเปิดครัวฟิกอิสจิตอาสานำครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาช่วยกันทำอาหารบรรจุกล่องรวม3มื้อมื้อละ300กล่องครับรวมถึงน้ำดื่มและเสื้อชูชีพนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองระยองพร้อมทั้งนำรถบรรทุก6ล้อและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนด้วยครับนี่คือภาพรวมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆครับไปดูที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับทางจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอท่าม่วงท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดราชบุรีให้ยกสิ่งของไว้บนที่สูงเพราะว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนแม่กลองเนื่องจากทางตอนบนขณะนี้มีน้ำปริมาณมากแล้วครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในกำกับดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนณวันที่28กันยายนอยู่ที่ร้อยละ96ของความจุเขื่อนครับคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.มีมติเห็นชอบให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนเพิ่มครับวันที่29กันยายนปรับการระบายน้ำจากวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรครับและวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมปรับการระบายน้ำเป็นวันละ42ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อนต้องเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งและยกสิ่งของขึ้นที่สูงครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงครับคุณผู้ชมพร้อมทั้งระบุนะครับว่าการปรับเพิ่มระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จะส่งผลต่อเนื่องไปยังแม่น้ำแขวน้อยและแม่น้ำแม่กลองครับทำให้เขื่อนแม่กลองจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามโดยจะทยอยเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มทีละน้อยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ต่อเนื่องไปถึงจังหวัดราชบุรีน้ำจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า80เซนติเมตรครับขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือและยกสิ่งของขึ้นที่สูงไปฟังท่านผู้ว่าครับ
1: จะมีการระบายน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมาหลังจากที่หยุดไป2วันนะคะเพราะนั้นก็จะเกิดผลกระทบกับลำน้ำแควน้อยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงลำน้ำแม่กลองแห่งนี้นะคะก็ส่งผลให้เขื่อนท่าม่วงแห่งนี้นะคะเขื่อนแม่กลองแห่งนี้นะคะจะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายซึ่งจริงๆทุกวันนี้นะคะเขาก็มีการทยอย ค่อยๆเพิ่มการระบายน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำของลำน้ำแควน้อยนะคะรวมทั้งแม่กลองเองที่อยู่ในโซนข้างบนนะคะก็มีปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลอยู่นะคะเพราะนั้นก็ขอแจ้งสู่พี่น้องประชาชนนะคะว่าให้ท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะก็ปริมาณน้ำระดับน้ำนะคะก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะคะก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก80เซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยน้ำนะคะก็จะค่อยๆเปิดประตูน้ำขึ้นไปเรื่อยทีละนิดทีละน้อยนะคะก็เพื่อให้น้ำค่อยๆทยอยไหลไปนะคะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะคะให้เตรียมตัวตั้งรับนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต่ำนะคะอยู่ริมแนวลำแม่น้ำแม่กลองก็ให้เตรียมตัวยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่าท่านจะย้ายออกมาก็ตามแต่ท่านจะวางแผนนะคะหรือก็ตามในพื้นที่ต่างๆนะคะก็จะมีการท้องที่และท้องถิ่นก็มีการเตรียมพื้นที่ที่จะรองรับ
0: ส่วนน้ำในแม่น้ำแควบริเวณสกายวอล์กอำเภอเมืองกาญจนบุรีคุณผู้ชมครับปริมาณน้ำมากและเริ่มล้นตลิ่งเช่นกันนะครับทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำให้ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและทรัพย์สินมีค่าไว้บนที่สูงหรือชั้นบนของบ้านครับหากระดับน้ำเริ่มแตะพื้นบ้านให้ตัดกระแสไฟฟ้าชั้นล่างทันทีเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าดูดให้เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัยหรือจุดอพยพประจำหมู่บ้านครับเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองน้ำมีปริมาณมากครับและเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ขณะที่ประชาชนเร่งขนย้ายสิ่งของไปไว้บนที่สูงและออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วติดตามกับคุณสุภาวดีเนียมทองรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะมาติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเขื่อนใหญ่ทั้งสองแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีน้ำนะคะทำให้มวลน้ำนะคะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะโดยบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำหลายแห่งนะคะน้ำเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วต้องเร่งอพยพข้าวของสิ่งของจำเป็นค่ะวันนี้นะคะเซลล์บอดแคสต์นะคะได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยปภ.นะคะเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองค่ะมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ในพื้นที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะขอให้ประชาชนนะคะผู้ประกอบการที่อยู่ริมน้ำยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไปในที่ปลอดภัยตรวจสอบเชือกผูกและสลิงให้แน่นค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะเขื่อนทั้งสองแห่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีการปล่อยน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะ
3: ก็พยายามแจ้งพี่น้องประชาชนนะครับให้อพยพออกมาก็ฝากวิงวอนนะครับว่ามวลน้ำก้อนนี้เพิ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่มุ่งหน้ามานะครับยังส่วนมวลน้ำที่กำลังจะมาอีกจะทำให้น้ำยกตัวสูงขึ้นไม่ต่ำกว่าเมตรถึง2เมตรนะครับก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับให้เร่งออกมาและก็เชื่อเจ้าหน้าที่นะครับที่ไปอพยพออกมาครับผม
2: และในบริเวณจุดนี้นะคะก็คือพื้นที่หมู่ที่1บ้านลิ้นช้างตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะระดับน้ำสูงขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะทำให้ประชาชนบางส่วนค่ะขนข้าวของออกไม่ทันวันนี้นะคะประชาชนเร่งขนข้าวของออกตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยขนโดยประชาชนบางส่วนนะคะที่มีข้าวของชิ้นใหญ่อย่างเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอยู่ค่ะ
4: เมื่อวาน5ทุ่มขึ้นมาถึงขอบข้างในอ่ะประมาณตีสองครึ่งแฟนบอกว่าถึงประตูเหล็กนี่แล้ว
5: ขึ้นอีก
4: พอเช้าเอามาดูเอาขึ้นมาถึงนี่แล้วนักขยับของนักขยับแล้วก็ขยับอีกนะ
5: แค่ทางนู้น
4: โอ้โหแล้วของมันหนักอ่ะเรามีกันอยู่แค่สองสามคนเอง
2: ตอนนี้กินของไหนมาแล้วใช่ไหม
4: หมดแล้วเนี่ยโต๊ะบางตัวยังอยู่แช่น้ำอยู่ในบ้านนู้นน่ะสามตัวสี่ตัว
2: โดยการขนย้ายข้าวของในพื้นที่หมู่ที่1บ้านลินช้างวันนี้นะคะเทศบาลตำบลปากแพรกได้ร่วมกับกองพลทหารราบที่9ปภ.และอส.ค่ะเข้าช่วยขนย้ายข้าวของประชาชนโดยเฉพาะของมีค่าชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นรถจักรยานยนต์เครื่องซักผ้าค่ะประชาชนเร่งทยอยขนขึ้นมาที่สูงมาไว้บนถนนหรือย้ายไปฝากบ้านญาติ ใกล้ๆข้างเคียงนี้ค่ะ
5: เตรียมร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่กับหมู่บ้านตั้งโรงครัวกลางนะฮะเพื่อให้หุงหาอาหารให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งจัดให้มีน้ำดื่มอาหารแห้งต่างๆแล้วก็พร้อมทั้งการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่านำขึ้นมาไว้บนบกแล้วก็เตรียมสถานที่เพื่อพักพิงในโอกาสน้ำยังจะสูงขึ้นอีกครับ
2: สำหรับที่พักพิงที่เทศบาลตำบลปากแพรกเตรียมไว้นะคะจะอยู่ที่โรงเรียนเทพมงคลรังสีค่ะรวมถึงที่วัดเทวสังฆารามนะคะนอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้สั่งให้ทางอำเภอและหน่วยงานต่างๆนะคะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนค่ะค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งอีก 3-4 วันนะคะมวลน้ำก้อนกลางค่ะจะเข้าพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจะทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะจังหวัดกาญจนบุรีก็ขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่และเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ครับขอบคุณครับคุณสุภาวดีนะครับรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นการแจ้งเตือนล่าสุดนะครับขณะที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ริมน้ำหรือว่าพื้นที่แอ่งกระทะใกล้แม่น้ำตอนนี้ได้อพยพออกจากพื้นที่แล้วนะครับรวมถึงขนย้ายทรัพย์สินไปไว้บนที่สูงแล้วครับไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีท้องฟ้าเปิดแล้วนะครับไม่มีฝนตกลงไปซ้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำเริ่มทรงตัวบางจุดน้ำลดลงครับแต่พื้นที่ตอนกลางและปลายน้ำก่อนออกสู่ทะเลยังมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบครับภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับน้ำจากตอนบนไหลลงไปสมทบแม่น้ำจันทบุรีที่ไหลผ่านอำเภอเมืองจันทบุรีผ่านไปทางสะพานบ้านลาวเขื่อนยางแม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นจุดแยกน้ำหลักเข้าสู่ประตูระบายน้ำคลองพักดีตรำไพส่งผลในพื้นที่ลุ่มน้ำถูกน้ำท่วมครับเช่นบริเวณวัดดอนตาลจุดเสี่ยงที่เฝ้าระวังก็คือบริเวณประตูระบายน้ำคลองขาดตอนบนครับหลังน้ำในคลองพักดีตรำไพกัดเซาะแนวกำแพงคันดินใต้พื้นคอนกรีตชำรุดจุดนี้ชำรุดกว่า50เมตรครับส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเจ้าที่อยู่ระหว่างแก้ปัญหานะครับขณะที่ถนนสายสุขุมวิทจากแยกหนองคล้ามอำเภอท่าใหม่ถึงแยกหนองสีงาอำเภอนาใหญ่อามพื้นที่บางส่วนน้ำเริ่มลดลงครับแต่ตำบลวังใหม่น้ำท่วมผิวจราจรและบ้านเรือนอยู่ครับคาดว่าถ้าไม่มีฝนเติมสถานการณ์จะคลี่คลายไปตามลำดับครับเวทีทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้าไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างครับมีการแจ้งเตือนการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและเตรียมรับมือน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำในช่วงวันที่30กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ออกประกาศแจ้งเตือนขอให้ประชาชนพื้นที่ท้ายเขื่อนและริมแม่น้ำป่าสักติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเนื่องจากคาดว่าจะมีน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนเพิ่มมากขึ้นนะครับจากการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินประชาชนจากการที่น้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มอีกประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรครับข้อมูลณวันที่28กันยายนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำกว่า 96% ของความจุเขื่อนครับและคาดว่าในช่วง7วันข้างหน้าจะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มอีกกรมชลประทานจึงเตรียมเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดนะครับคุณผู้ชมเป็นการทยอยปรับจากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น115ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่30กันยายนครับจากนั้น1ตุลาคมจะปรับเพิ่มการระบาย230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะสูงสุด400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่2ตุลาคมกรมชลประทานยืนยันว่าระดับน้ำยังอยู่ภายในลำน้ำไม่ล้นตลิ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับไปดูที่อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์ครับขณะนี้ปริมาณน้ำค่อนข้างมากและที่สำคัญคือเกินความจุอ่างนะครับคุณผู้ชมน้ำเกินความจุตอนนี้ภาพรวมอยู่ที่ 110% นะครับโดยโครงการชลประทานสุรินทร์เร่งบริหารจัดการน้ำด้วยการระบายน้ำออกจากอ่างในอัตรา226ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้าไปเพิ่มเติมจากพื้นที่ต้นน้ำครับโดยเฉพาะอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงและอำเภอปราสาทขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำรวมถึงผู้ที่อาศัยริมลำน้ำเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากการระบายน้ำในปริมาณมากอาจทำให้ระดับน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือจุดเสี่ยงบางแห่งนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าจากการประเมินสถานการณ์ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่หากมีฝนตกลงไปเพิ่มเติมในพื้นที่ต้นน้ำอาจทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่อ่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหากน้ำเพิ่มหรือว่าสูงล้นตลิ่งส่วนแม่น้ำท่าจีนบริเวณวัดลานตากฟ้าตำบลลานตากฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันนะครับจุดนั้นสูงจนถึงทางเดินริมแม่น้ำหรือว่าริมท่าน้ำทางวัดต้องนำกระสอบทรายมาวางกั้นถึง4ชั้นด้วยกันนะครับพร้อมทั้งเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำตลอด24ชั่วโมงครับขณะเดียวกันทางวัดได้เตรียมกระสอบทรายวางเพิ่มเป็นแนวอีกนะครับบริเวณประตูระบายน้ำหน้าวัดลานตากฟ้าแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก10ตัวที่สามารถผลักดันน้ำในคลองโยงที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนหากสถานการณ์น้ำเริ่มเข้าสู่ขั้นวิกฤตเจ้าหน้าที่จะเร่งสูบน้ำทันทีโดยจะแจ้งเตือนประชาชนริมน้ำให้ยกของไว้ที่สูงเช่นกันครับข้อมูลจากโครงการชลประทานนครปฐมระบุว่าระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนยังอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้ง3จุดครับของสถานีวัดระดับน้ำแม้ปริมาณน้ำจากจังหวัดสุพรรณบุรีจะลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับและยังแต่มีปัญหาอยู่ที่ปัจจัยคือมีน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำหลายพื้นที่สูงเกินตลิ่งและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคุณผู้ชมครับแม่น้ำท่าจีนเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางนะครับเป็นแม่น้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมก่อนออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรสาครรวมระยะทางเนี่ยกว่า300กิโลเมตรครับไปดูในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำจากแม่น้ำแม่กลองได้เข้าท่วมบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะชุมชนมหาธาตุชุมชนช่องลมชุมชนเขาเหลือตำบลคุ้งกระถิ่น ตำบลคุ้งน้ำวนและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีครับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบถุงยางชีพเข้าสารน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลคุ้งน้ำวนตำบลคุ้งกระถินและตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีคุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่ราชบุรีที่อำเภอเมืองเป็นผลมาจากการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะครับและคาดว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยซึ่งมีการคาดการว่าจากทางจังหวัดคาดการนะครับว่าน้ำจะเดินทางถึงอำเภอเมืองราชบุรีภายใน9ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงครับถ้านับจากวันที่29กันยายนนะครับส่วนพื้นที่เศรษฐกิจในและเขตเทศบาลเมืองราชบุรียังคงเฝ้าระวังน้ำดันกลับเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงปิดประตูระบายน้ำบริเวณสะพานดำพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเป็น2เครื่องครับ
1: ในส่วนของจังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ได้สั่งการไปในทุกส่วนราชการที่มีส่วนรับผิดชอบให้เข้าแผนนะครับแผนที่เตรียมไว้ก็คือเราเน้นเรื่องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะครับให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขในขณะที่เกิดสภาวะอุทกภัยเช่นนี้นะครับเราเตรียมศูนย์พักคอยเราได้ประสานงานกับองค์กรปกครองถิ่นพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านในการเรียบเรียงข้อมูลเนื่องจากเราเป็นไปปลายน้ำแล้วนะครับเราก็รอน้ำที่ถูกปล่อยมานะครับพื้นที่ที่ท่วมหรือพื้นที่ที่ท่วมขังหรือที่ล้นตลิ่งเนี่ยเราก็ให้คนของเราเนี่ยก็คือพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนชุมชนนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับทุกส่วนนะครับทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองโดยมีท่านนายอำเภอเป็นผอ.ศูนย์นะครับเพื่อที่จะบูรณาการกันเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและให้รวดเร็วนะครับเน้นผู้ป่วยติดเตียงคนแก่เด็กชราเนี่ยเราพยายามทยอยออกเข้าศูนย์พักคอย
0: ผู้ชมครับทางจังหวัดนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำและที่ตั้งศูนย์พักคอยได้จากหน่วยงานราชการเป็นหลักนะครับหากต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่พักพิงหรือว่าจุดจอดรถสามารถติดต่อผู้นำในชุมชนในพื้นที่ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่รองรับไว้แล้วครับและทั้งหมดนี้คือวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่เราจะลากันด้วยภาพช้างป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่2ตัวครับชื่อเจ้าด้วนและพลายหางขาวออกจากป่าเขาใหญ่เดินไปในพื้นที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ประชาชนพบเห็นช้างป่าบ่อยครั้งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ความสุขความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้อยู่กับพลอยซึ่งมาในชุดไทยศิวาลัยหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบสำหรับสุภาพสตรีที่ผสมผสานความสง่างามของชุดไทยบรมพิมานและความวิจิตรของชุดไทยจักรพรรดิเข้าไว้ด้วยกันตั้งชื่อตามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นชุดที่สะท้อนถึงความสูงสักประณีตความอ่อนช้อยของหญิงไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบความพิเศษคือการห่มสบายปักลวดลายละเอียดละออทับไปบนตัวเสื้ออีกชั้นหนึ่งโดยทิ้งชายสบายยาวไปด้านหลังอย่างสง่างามด้านในเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวคอตั้งผ่าหลังเย็บติดกับผ้านุ่งที่จับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานสูงสุดอย่างเช่นงานพระราชพิธีชุดเจ้าสาวงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะส่วนข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มกันด้วยเรื่องราวดีๆสร้างรอยยิ้มเล็กๆท่ามกลางวิกฤตครั้งใหญ่แสดงให้เห็นถึงทานน้ำใจของคนไทยที่ไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ไม่เคยทิ้งกันค่ะขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจที่คอยสนับสนุนเรื่องแรงทรัพย์ในยามที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและต่างได้รับความเดือดร้อนจนต้องอพยพหนีซึ่งนอกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนที่ลงแรงลงใจช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะก็ยังมีเหล่าศิลปินดารานักแสดงคนบันเทิงค่ะที่ไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบไม่มากออกมาร่วมสมทบทุนช่วยเหลือคนไทยในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างเช่นนางเอกสาวหน้าตุ๊กตาหรือบาร์บี้เมืองไทยดร.ขวัญอุษามณีที่ได้โอนเงินจำนวน 100,000 บาทเพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับอาจารย์เบียร์มูลนิธิคนตื่นธรรมสำหรับนำไปจัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารกล่องปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนซึ่งตั้งเป้าไว้รอบละ 5,000 กล่องพร้อมกับน้ำดื่มสะอาดสะอาดนะคะไข่ต้มขนมอาหารสัตว์เลี้ยงและนมสำหรับเด็กให้แก่ประชาชนที่บริเวณเคหะร่มเกล้าและคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังจนประชาชนเดินทางเข้าออกได้ยากลำบากโดยสาวขวัญอุษามณีค่ะได้ไลฟ์สดขณะลุยน้ำท่วมลงพื้นที่พร้อมกับให้กำลังใจ

0: ายผู้ได้รับผลกระทบด้วยตัวเองค่ะขณะที่นักแสดงสาวแก้มบุ๋มปรียาดาและครอบครัวนะคะก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยเหลือแม้ว่าบ้านของตัวเธอเองเนี่ยในย่านสุขาภิบาล3จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงในหมู่บ้านจนรถยนต์ไม่สามารถออกจากบ้านได้ก็ตามโดยเธอได้ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียค่ะเผยให้เห็นภาพตัวเองพร้อมทีมงานและคนในบ้านกำลังลงมือทำกับข้าวทำข้าวกล่องและจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยแก้มบุ๋มค่ะตัดสินใจซื้อรถกระบะยกสูงและเรือเพิ่มอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ลุยน้ำออกไปช่วยเหลือและรับส่งเพื่อนบ้านในย่านนั้นอีกด้วยค่ะด้านนักแสดงหนุ่มรอเด่นคุณงามเนตรนะคะก็ได้นำถุงยังชีพของใช้จำเป็นไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบบริเวณสกายวอล์กบางกะปิซึ่งก็มีชาวเน็ตถ่ายคลิปวิดีโอไว้ได้ค่ะพร้อมกล่าวชื่นชมถึงน้ำใจในช่วงยามวิกฤตแบบนี้คนไทยเราไม่เคยทิ้งกันเลยจริงๆค่ะ
1: มีน้ำใจมากนะครับเอาของมาแจกประชาชนนะครับผม
0: และเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศเลื่อนการเปิดจำหน่ายบัตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารที่จะจัดขึ้นที่โรงละครแห่งชาติทั้ง4รอบการแสดงเป็นวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรโรงละครแห่งชาติและช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: สำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมประกาศเลื่อนจำหน่ายบัตรการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570ทั้ง4รอบเป็นวันพุธที่30กันยายน2569เวลา 9:30 นเป็นต้นไปทั้งหน้าเคาน์เตอร์จำนวน300ที่นั่งต่อรอบและช่องทางออนไลน์จำนวน700ที่นั่งต่อรอบทางเว็บไซต์กรมศิลปากร www.ntt.fineart.go.th บัตรราคา400 300 200 150และ100บาทซึ่งการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีประจำปี2570เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านหน้าตาดุริยางคศิลป์ของชาติพร้อมแสดงศักยภาพของโรงละครแห่งชาติที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพทั้งระบบเสียงระบบแสงระบบเวทีตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงหลังปิดปรับปรุงกว่า3ปีโดยไฮไลท์ของการแสดงครั้งนี้อยู่ที่การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารที่นำเรื่องราวเริ่มต้นของพระรามในการปราบความชั่วร้ายและนำความสงบสุขกลับคืนบ้านเมืองเมื่อทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกามีอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้แก่เหล่าเทวดาและผู้คนจนเหล่าเทพเทวดาต้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระนารายณ์ให้ลงมาปราบฝ่ายอธรรมพระนารายณ์จึงอวตารลงมาเกิดเป็นพระรามโอรสของท้าวทศรถกษัตริย์แห่งกรุงอโยธยาโดยมีพระอนุชาคือพระลักษณ์เมื่อเติบโตขึ้นพระรามได้อภิเษกกับนางสีดาแต่เหตุการณ์พลิกผันทำให้พระรามต้องออกจากกรุงอโยธยาและใช้ชีวิตอยู่ในป่าพร้อมกับพระลักษณ์และนางสีดาก่อนจะนำไปสู่เหตุการณ์สำคัญเมื่อทศกัณฐ์ลักพานางสีดาไปยังกรุงลงกาจากเหตุการณ์นี้พระรามจึงต้องรวบรวมกำลังทั้งเหล่าวานรโดยมีตัวละครสำคัญอย่างหนุมานเข้ามาช่วยเหลือจนนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ระหว่างฝ่ายพระรามกับทศกัณฐ์ค่ะ

0: ที่เป็นสายอาร์ตทอยเติบโตมากับคาแรคเตอร์เด็กผู้หญิงตากลมโตและจืดปากขวัญใจคนทั่วโลกอย่างวอลลี่ขอแนะนำเลยค่ะให้แวะไปทำความรู้จักกับเธอให้ลึกขึ้นนะคะกับนิทรรศการฉลองครบรอบ20ปีที่จะพาย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นผลงานต้นฉบับของศิลปินชาวฮ่องกงเคนนี่หว่องในวอลลี่20 Anniversary Exhibition ค่ะ
1: จากจุดเริ่มต้นในฐานะผลงานศิลปะสู่คาแรคเตอร์ยอดนิยมในวัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์และนี่ก็คือนิทรรศการกลางแจ้งค่ะฉลองครบรอบ20ปีของคาแรคเตอร์สุดฮิตราชินีแห่งวงการอาร์ตทอยมอลลี่นั่นเองค่ะ
2: หญิงตากลมสีฟ้าทะเลกับการจืบปากที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งไม่ได้มีเพียงหน้าตาน่ารักในอิริยาบถต่างๆเท่านั้นหากยังเต็มไปด้วยความมั่นใจความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการไม่มีวันสิ้นสุดหนึ่งในคาแรคเตอร์สายอาร์ตที่โดดเด่นที่สุดในยุคนี้จนครองใจคนทั่วโลกได้แบบไม่ยากอย่างมอลลี่ซึ่งมีศิลปินนักออกแบบอาร์ตทอยชื่อดังจากฮ่องกงเคนนี่หว่องเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมอลลี่20 Anniversary Exhibition Bangkok นิทรรศการกลางแจ้งกับคอนเซปต์ The Little Galaxyการเดินทางท่ามกลางจักรวาลแห่งการเวลาภายในสวนสวยกลางกรุงอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีคาแรคเตอร์มอลลี่ขนาดยักษ์อวดโฉมรอให้ทุกคนไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์มากมายอย่างเช่น Angry Molly Boxing Ring หรือสังเวียนของ Angry Molly

0: Baby Monly Play Garden สนามเด็กเล่นกลางสวนของเหล่ามอลลี่น้อยเป็นต้นถัดจากโซนสวนกลางแจ้งนะคะเข้าไปชมนิทรรศการในร่มกันบ้างเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของคาแรคเตอร์ที่ประทับใจตั้งแต่ทางเข้ากับอุโมงค์แห่งความทรงจำที่ศิลปินรังสรรค์ขึ้นใหม่ทุกๆครั้งที่มีนิทรรศการพร้อมซ่อนกิมมิกดีเทลเล็กๆน้อยๆสำหรับประเทศไทยไว้อีกด้วยรวมถึงภาพสเก็ตแรกต้นกำเนิดจากระวางสุดคิ้วที่เกิดจากความประทับใจที่ศิลปินมีต่อเด็กผู้หญิงซึ่งบังเอิญเจอกันในงานการกุศลงานหนึ่งค่ะนำเข้าสู่ห้องที่รวบรวมภาพสเก็ตของจริงตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2009ห้องทำงานจำลองเสมือนจริงที่เคนนี่หว่องลงทุนบินมาจัดของทุกชิ้นด้วยตัวเองสะดุดตาด้วยโต๊ะทำงานที่ดัดแปลงมาจากเปียโนเต็มไปด้วยอุปกรณ์ภาพสเก็ตโมเดลไปจนถึงผลงานที่ยังสร้างไม่เสร็จรวมถึงเหล่าตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่ศิลปินชื่นชอบส่วนตัวและมุมพักผ่อนที่มีทั้งกีตาร์และเปียโนที่เจ้าตัวเพิ่งเพ้นภาพน่ารักน่ารักเพื่องานนี้โดยเฉพาะให้ดูอีกด้วยโซนสุดอลังการกับอาณาจักรที่รวบรวมกล่องสุ่มทั้งหมดของมอลลี่43คอลเลกชันที่ศิลปินร่วมงานกับทางป๊อปมาร์ทสเปซมอลลี่แอดเวนเจอร์เดินทางขึ้นสู่ห้วงอวกาศค้นพบความลึกล้ำและไร้ขอบเขตของจักรวาลกับการจำลองโลกของสเปซมอลลี่ให้ผู้ชมเข้าไปสัมผัสความตื่นเต้นและความอลังการท่ามกลางหมู่ดาวและกาแล็กซี่รอยัลมอลลี่คาสเซิลปราสาทในอีกมิติของมอลลี่เจ้าหญิงผู้คอยดูแลโลกแห่งวัยเยาว์The Little Galaxy ค้นพบโลกของมอลลี่ที่ก่อร่างสร้างขึ้นจากความทรงจำจินตนาการและการสร้างสรรค์ผ่านผลงานต้นฉบับของเคนนี่หว่องตั้งแต่ปี2006จนถึงปัจจุบันรวมถึงผลงานครบรอบ20ปี The Little Galaxy ถัดมาที่นิทรรศการชวนสัมผัสมอลลี่ผ่านมุมมองและภาษาแห่งศิลปะที่แตกต่างกันจากผลงานของศิลปินและช่างฝีมือจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งหนึ่งในนั้นคือผลงานระดับมาสเตอร์พีซจากความร่วมมือระหว่างป๊อปมาร์ทและสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือศักดิ์สิทธิ์อย่างเครื่องเคลือบเบญจรงค์เขียนมือมอลลี่แอนด์เดซี่มอลลี่ในสวนเดซี่โดยทวีพันศรีผู้ชนะโครงการศักดิ์สิทธิ์คราฟต์สเตชั่น2026ผู้พางานเบญจรงค์ออกไปไกลกว่าภาพจำเดิมจากการถ่ายทอดลวดลายบนเครื่องถ้วยพอสเลนพร้อมเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการใช้ภาชนะของไทยด้วยการนำลายจักรีสมัยรัชกาลที่5มะเกี้ยวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนในปี2442ก่อนสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี2459
1: เบญจรงค์เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยของมรดกของชาติไทยที่สืบทอดกันมาแบบหลายรุ่นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณครับเราอยากถ่ายทอดตรงนี้รักษาตรงนี้พัฒนารูปแบบชิ้นงานขึ้นมาให้เป็นงานร่วมสมัยตอบโจทย์กับผู้คนสมัยใหม่มากขึ้นให้ผู้คนได้รู้จักมากขึ้นครับสีตัวนี้เป็นสีบนเคลือบนะครับแต่ว่าผมใช้ของสีเอกลงเอกลงหมายถึงสีเดียวแต่ว่ามาไล่น้ำหนักให้เกิดโทนสีเข้มกลางอ่อนครับแล้วตรงกับคอนเซ็ปต์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
0: คุณผู้ชมที่สนใจอยากออกเดินทางไปกับมอลลี่ใน The Little Galaxy การเดินทางท่ามกลางจักรวาลแห่งการเวลาก็ไปกันได้นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25ตุลาคมที่อุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: รู้สึกดีใจมากเพราะว่าเราก็เป็นแฟนของป๊อปมาร์ทแล้วก็ของมอลลี่อยู่แล้วด้วยแล้วก็เขามาจัดตรงนี้20ปีคือมีความยิ่งใหญ่อลังการมาก
3: เดี๋ยวถ้าทุกคนเห็นแท็กอะนัดว่าคนตามมาแน่นอนเพราะว่ายิ่งข้างนอกอะถ่ายรูปสวยมากเพราะว่าเรามาถึงอะเป็นจุดเช็คอินจุดแรกเลยที่เราไปถ่ายรูปกันแล้วก็ยิ่งท้องฟ้าเปิดอะยิ่งสวยมากๆค่ะ
4: ปิดท้ายความบันเทิงวันนี้ด้วยโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์จากนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตลำไยไหทองคำค่ะที่ได้นักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็กชาลีมาร่วมฟีเจอริ่งโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกกับซิงเกิลฮัมฮอนโชว์หมดรักแบบบ้านๆให้แฟนๆได้ฟินกลางท้องทุ่งจังหวัดนครปฐมเลยล่ะค่ะ

อีกหนึ่งโปรเจกต์สุดเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆคอเพลงอีสานกับการพลิกลุกจากสายแดนซ์และหนุ่มสายฮาสมมติรักละมุนแบบบ้านๆสำหรับ2คนบันเทิงต่างขั้วอย่างนักร้องลูกทุ่งอินดี้สาวสุดฮอตลำไยไหทองคำและนักแสดงหนุ่มหล่อสายฮาแน็กชาลีที่โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกรวมถ่ายทอดบทเพลงฮัมฮอนเพลงลูกทุ่งกลิ่นอายอีสานที่หยิบเอาเสียงแคนมาเป็นตัวแทน

0: ความรู้สึกส่งต่อไปถึงคนรักที่อยู่ห่างไกลโดยใช้โลเคชั่นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่จังหวัดนครปฐมให้บรรยากาศทุ่งนาสบายๆเข้ากับเนื้อหาของเพลงที่เล่าถึงความคิดถึงของคนที่ยังเฝ้ารอผ่านเสียงแคนและเสียงเพลงให้เดินทางไปถามถ่ายคนไกลว่ายังจำความรักและคำสัญญาที่เคยมีต่อกันได้หรือไม่ซึ่งเนื้อหาเพลงใช้ภาษาถิ่นอีสานโดยมีโปรดิวเซอร์คนดังศิลาแรงอาจสาลีทำหน้าที่เรียบเรียงและได้สองภูตะวันศิลปินลูกทุ่งแนวอีสานอินดี้จากค่ายข้าวสารซาวเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างกขค.และเฉิดฉายมารับหน้าที่ทำคำร้องและทำนองให้อีกด้วยค่ะบางครั้งระยะทางอาจทำให้คนสองคนต้องอยู่ห่างกันแต่สำหรับคนที่ยังมีความรักอยู่ในหัวใจเพียงเสียงเพลงหนึ่งเพลงก็อาจเดินทางไปถึงคนที่คิดถึงได้เสมอแฟนๆคอเพลงอีสานอินดี้ทั้งหลายก็เข้าไปฟังพร้อมกันได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะ
1: และนี่ก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่อูนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยเราในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะล่าสุดเราได้เหรียญทองเพิ่มมาแล้วอีก2เหรียญด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เริ่มกันที่ตะก้อทีมชาติไทยค่ะล้างตาชนะคู่ปรับมาเลเซีย2-0เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้กับทัพนักกีฬาไทยเราได้สำเร็จค่ะการแข่งขันตะก้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยค่ะในชุดสีแดงส่งเอาธนพลทรัพย์เย็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงลงสนามเจอกับมาเลเซียคู่ปรับของทีมชาติไทยตลอดกาลเลยก็ว่าได้ค่ะต้นเซตแรกทั้ง2ทีมผลัดกันทำแต้มสูสีนะคะกฤษณพงษ์กับซาเฮียรอสดีสลับกันทำคะแนนจากลูกเสิร์ฟหลายจังหวะเลยค่ะก่อนที่ทีมไทยอาศัยความเด็ดขาดขึ้นฟาดหนีบล็อกของธนพลทรัพย์เย็นนะคะช่วยให้ไทยเราทำสกอร์ทิ้งห่างและชนะไปได้ก่อน15-9คะแนนค่ะจากนั้นในเซต2ทีมไทยยังทำผลงานดีต่อเนื่องนะคะนำไปก่อน5-0ในช่วงต้นเซตค่ะก่อนที่มาเลเซียทำแต้มเบียดไล่ตามตีเสมอได้สำเร็จแต่ว่าไทยเราก็แก้เกมส่งเอาพรเทพถิ่นบางบนลงมาช่วยเกมเสิร์ฟค่ะแล้วก็ทำสกอร์ทิ้งห่างก่อนที่ไทยจะชนะไปในที่สุด15-8คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวชายเป็นสมัยที่7ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมและถือว่าเป็นเหรียญทองที่2ให้กับทีมตะก้อไทยในการแข่งขันคราวนี้นะคะต่อจากประเภททีมชุดหญิงนอกจากนั้นค่ะยังถือว่าเป็นเหรียญทองที่10ของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยค่ะ
2: หลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันอยู่ครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
3: ดีใจครับดีใจมากแล้วและเป็นครั้งแรกของผมที่ได้เล่นทีมเดียวครับแล้วมันก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในชีวิตครับใช่ครับ
4: ครับก็รู้สึกปลดล็อกครับเพราะว่ามันเป็นเอเชียนเกมแรกของผมแล้วผมอายุน้อยที่สุดในทีมนะครับก็ได้รับโอกาสก็รู้สึกกดดันนิดหน่อยแต่ว่าพยายามพวกรุ่นพี่เขาพยายามประคองผมให้ปลดล็อกแบบนี้ให้ได้ครับ
5: ตอนนี้ผมคิดว่าเราต้องมี

0: ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องราว
1: คว้าเหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญของทีมชุดนี้คือเชียร์สวนสยามวุฒินันท์คำสนอนักตะกร้อทีมชาติไทยที่มาจากตะกร้อเดินสายครับ
2: วุฒินันท์คำสนอหรือว่าเชียร์สวนสยามหน้าซ้ายตัวชงแจ้งเกิดเต็มตัวด้วยวัย24ปีกับทีมตะกร้อทีมชาติไทยด้วยการลงเล่นในทีมเดียวรอบชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมชาติไทยพบกับมาเลเซียจนพาทีมประสบความสำเร็จเอาชนะคู่ปรับตลอดการ2ต่อ0เซตกลับมาคว้าเหรียญทองได้อย่างยิ่งใหญ่แก้มือจากความผิดหวังจากกีฬาซีเกม2025และจากประเภททีมชุดในเอเชียนเกมหนนี้วุฒินันท์คำสนอเป็นสายเลือดนักตะกร้อแท้ๆหลังเดินตามเส้นทางของคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยเติบโตมาพร้อมกับการเดินสายการเตะเดิมพันจึงทำให้ความสามารถของเจ้าตัวครบเครื่องมีพื้นฐานตะกร้อแน่นบวกกับการอ่านทางเกี่ยวลูกฟาดสะสมผลงานเรื่อยมาจนได้รับโอกาสเป็นนักตะกร้อทีมชาติไทยเมื่อ4ปีก่อนและจุดนั้นคือจุดเริ่มต้นของเชียร์สวนสยามในสารระบบทีมชาติไทยเจ้าตัวก็มีรายชื่อในแคมป์ทีมชาติเรื่อยมาจนได้รับโอกาสสำคัญในการเป็น1ใน12ขุนพลมาลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อาจินาโกย่า2026
3: ครับก็ตอนแรกก็เล่นเดินสายตามคุณพ่อครับพ่อพาเตะตะกร้อแล้วก็เล่นออกเดินสายครับเสร็จแล้วก็มาได้เข้าระบบจริงๆจังๆตอนช่วงติดนักเรียนไทยครับเด็กเรียนไทยก็เริ่มมาเข้าระบบแล้วก็สู้เดินสายแข่งทั่วประเทศครับเดินสายไปหมดเพื่อจะพัฒนาฝีมือให้ก้าวขึ้นมาติดทีมชาติได้ครับวันนี้รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆที่สู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ทำมันได้ครับถ้าสำหรับผมก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับยังอยากติดทีมชาติไปนานๆครับอยากเป็นกำลังหลักสำคัญให้ทีมชาติครับก็ผมฝากพี่ๆน้องๆ นะครับที่กำลังเล่นตะกร้ออยู่ครับอย่าหยุดพัฒนาตัวเองครับแล้วก็มีความฝันมีความหวังไว้ครับตั้งใจซ้อมเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผลมันออกมาเองครับ
2: แม้ว่าเชียร์สวนสยามจะพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดแต่ทีมเดียวโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าสนใจสร้างมาตรฐานของตัวเองจนได้รับคำชมจากทีมงานผู้ฝึกสอนรวมถึงบรรดากองเชียร์และสื่อมวลชนว่าใจนิ่งเกินวัยความห้าวหาญไม่กลัวคู่ต่อสู้บวกกับเป็นคนที่คุมจังหวะทั้งเกมลูกชงและการดึงจังหวะคุมสถานการณ์นี่คือสัญชาตญาณของตัวชงอนาคตไกลสำหรับความสำเร็จในเวทีเอเชียนเกมคือคำตอบทุกอย่างของวุฒินันท์คำสนอนักตะกร้อเดินสายคนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้การได้ลงเล่นในประเภททีมเดียวชนกับมาเลเซียซึ่งอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจสุดๆหลังเอาชนะไทยมาได้ในประเภททีมชุดและในประเภททีมเดียวไทยก็พลาดไม่ได้แล้วบทสรุปทีมชาติไทยเอาชนะคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จเป็นเครื่องการันตีว่าเชียร์สนสยามหรือว่าวุฒินันท์คำสนอคือตัวจริงตีเก๋ไม่ได้เลยทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
4: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของวงการตะกร้อไทยเราในยุคใหม่นะคะส่วนอีกหนึ่งเหรียญทองที่ทีมไทยทำได้วันนี้ค่ะ e-sport ไทยเรานะคะสามารถคว้าเหรียญทองในเกม PUBG ค่ะการแข่งขัน e-sport ค่ะประเภทเกม PUBG Mobile ทีมไทยประกอบไปด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวาริศวงทองหัดชัยตลอดการแข่งขัน2วันค่ะแข่งขันทั้งหมด12แมตช์นะคะไทยเราเก็บคะแนนได้มากถึง128คะแนนทำไป75คิวค่ะโดยเราคว้าวินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์3แมตช์ด้วยกันนะคะทีมไทยคว้าเหรียญทองแบบเหนือชั้นค่ะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทัพนักกีฬาไทยและถือว่าเป็นเหรียญทองที่11ของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เหรียญเงินเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของปากีสถาน
5: ไปกันที่มวยสากลกันบ้างครับน้องโฟกัสทัทธานิชาจงโปร่งกลางก็เฉือนชนะนักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองครับมวยสากลกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นิชิโอยิมเนเซียมนะครับรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศ

0: น้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยหนึ่งเดียวตอนนี้ครับเจอกับสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในยกแรกณัฐนิชาได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าตั้งรับรอนดักซ้ายนามิกิพยายามเข้าทำเกมชิงจังหวะสู้กันนามิกิวนออกไม่ปะทะเกมยก2ณัฐนิชาดักซ้ายเข้าหน้าเต็มๆพร้อมตับลำตัวครับยกสุดท้ายณัฐนิชาเป็นฝ่ายเดินนามิกิถอยชิงจังหวะออกหมัดแลกกันทายกทั้งคู่ต่างมั่นใจเป็นฝ่ายชนะวนดูเชิงครบ3ยกนัทธนิชามาเร่งเครื่องเฉือนชนะไป3ต่อ2เสียนะครับผ่านเข้ารอบชิงชนะได้สำเร็จการันตีเหรียญเงินแน่นอนแล้วโดยจะไปพบกับพังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ปารีสและเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ในรุ่นแบนตัมเวทที่นครหางโจวในครั้งที่แล้วครับ
1: จะมั่นใจค่ะแต่ก็แอบเต้นเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแต่หนูก็พยายามออกมาให้เยอะขึ้นหนูมองว่าหนูก็ค่อนข้างออกแบบได้มั่นแม่นกว่าเขาค่ะก็เลยไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ยก2ก็มาชิงดำทีก็ยืนดูอยู่ค่ะเมื่อกี้หนูว่าหนูก็น่าจะทำให้ได้ค่ะเพราะว่าก็เป็นความหวังนะคะเขาเดินได้เขาถอยได้ค่ะแต่หนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ
2: โอเค
0: สำหรับมวยสากลในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนั้นจะขึ้นสังเวียนในวันที่2ตุลาคมนี้ครับ
3: ค่ะส่วนทีมวอลเลย์บอลชายของไทยเรานะคะเอาชนะคีร์กีสถาน3เซตรวดเก็บชัยชนะนัดที่2ในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะและถือว่าเป็นข่าวดีนะคะพอช่วงบ่ายมานักกีฬาจากอินโดนีเซียเจอกับอิหร่านค่ะปรากฏว่าอินโดนีเซียแพ้ไปทำให้เราผ่านเข้ารอบค่ะไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลชายนะคะรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม B ทีมชาติไทยซึ่งชนะ1แพ้1มีอยู่2คะแนนเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2เกมรวดไม่มีแต้มการันตีการตกรอบไปแล้วค่ะเกมนี้โค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยใช้6คนแรกเป็นชุดที่ดีสุดเลยนะคะก็จะมีทูปประดิษฐ์พระพุทธชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีอนุชิตพักดีแก้วธนัทบำรุงพักดีแล้วก็เซตเตอร์เป็นบุญยฤทธิ์วงธรค่ะส่วนลิโบโร่เป็นนครินทร์อินทนูปรากฏว่าทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะช่วยกันตบทำแต้มนำตลอดทั้ง3เซตนะคะเราชนะไปขาดลอย3เซตรวด25ต่อ20 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ14คะแนนค่ะทีมไทยแข่ง3นัดชนะ2แพ้1มีอยู่5คะแนนส่วนคีร์กีสถานนะคะแพ้รวด3นัดไม่มีแต้มค่ะเกมนี้นภาเดชทำแต้มมากที่สุดของทีมไทย16คะแนนค่ะซึ่งตอนแรกช่วงเช้าหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะทีมไทยก็มีลุ้นว่าจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้หรือเปล่านะคะแต่ปรากฏว่าช่วงบ่ายที่เราต้องลุ้นคู่ระหว่างอินโดนีเซียกับอิหร่านปรากฏว่าเป็นอิหร่านชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ2เซตค่ะทำให้ทีมชาติไทยเพียงพอผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฐานะอันดับที่2ของกลุ่มนะคะส่วนแชมป์กลุ่มนั้นเป็นอิหร่านค่ะ
0: ไปต่อกันที่เทนนิสกันบ้างนะครับชายเดี่ยวรอบ2กสิทธิ์สําเร็จเมื่อวานอันดับ12ของรายการเจอกับประทีปคัดการจากเนปาลนะครับเซตแรกกสิทธิ์เล่นได้เหนือกว่าครับเบรกเกมเซิร์ฟเอาชนะ6ต่อ2จากนั้นเซตที่2ยังเป็นนักวอลเลย์บอลไทยที่เล่นดีกว่าครับชนะ6ต่อ2จบเกมกสิทธิ์ชนะ2เซตรวดผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับทิโมเฟย์สกาตอฟจากคาซัคสถานมือ5ของรายการต่อไป
3: ส่วนกีฬาพาเดลค่ะจัดแข่งขันเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะคะประเภทหญิงคู่รอบแรกนาตาลีนาคประเสริฐจับคู่กับดาเรศรีรุ่งเรืองนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะประเดิมสนามเจอกับโนฮาซานและเซนาฟชาคูจากคูเวตปรากฏว่าคู่สาวไทยเราโชว์ฟอร์มได้ดีค่ะเอาชนะไป2ต่อ0เซต7ต่อ5 6ต่อ3ดวลกัน1ชั่วโมงกับอีก22นาทีนะคะสองสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจอกับซาอุดิอาระเบีย
0: นักตบลูกขนไก่หญิงคู่เกาหลีใต้ก็คว้าเหรียญทองขนาดไทยขณะที่ไทยครับได้เหรียญทองที่12จากชายเดี่ยวผลงานของกุลวุฒิวิทิสารครับไปดูการแข่งขันหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับระหว่างหลิวเซินซู่กับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนพบเบคฮานากับอิโซฮีจากเกาหลีใต้โดยเกมแรกนั้นสูสีครับผลัดกันทำแต้มเสมอกัน26ต่อ26และเป็นคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนทำ2แต้มรวดชนะ28ต่อ26เกมที่2ก็ยังคงสูสีครับคู่เกาหลีใต้ตีเสมอ1ต่อ1จากชัยชนะ21ต่อ18ครับและต้องตัดสินในเกมที่3ก็ยังคงคู่ขี้สูสีนะครับ17ต่อ17คะแนนและเป็นคู่จากเกาหลีใต้ครับแซงเอาชนะไป21ต่อ18เบคฮานากับอีโซฮีชนะ2ต่อ1เกมนะครับคว้าเหรียญทองหญิงคู่ไปครับหญิงเดียวก็ได้เหรียญทองด้วยนะครับผลงาน ของอันเซยองนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ประเภทชายเดี่ยวที่เพิ่งจบลงไปสดๆร้อนๆนะคะสำหรับนักกีฬาไทยเราวิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปนะคะ2-0เกมค่ะก็ถือว่าเป็นการคว้าเหรียญทองที่12เพิ่มให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จค่ะหลังจากที่เป้าหมายของเราในการไปเอเชียนเกมคราวนี้เราหวังว่าอยากจะคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองตอนนี้ก็เพิ่มขยับเหลืออีกแค่3เหรียญทองเท่านั้นก็จะถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วนะคะส่วนอันดับ1ตอนนี้เป็นจีนค่ะ140เหรียญทองญี่ปุ่นเจ้าภาพ43เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองที่4อุซเบกิสถาน13เหรียญทองแล้วก็ที่5ตอนนี้ทีมชาติไทยขยับเพิ่มเป็น12เหรียญทอง8เหรียญเงินกับอีก12เหรียญทองแดงค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชื่นชมนักกีฬาทีมชาติไทยนะคะที่ใกล้เข้าถึงเป้าหมาย15เหรียญทองแล้วก็ยืนยันค่ะว่าเราจะมีการอัดฉีดภายใน7วันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวขอบคุณนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นทุกคนเลยนะคะแม้ว่าขณะนี้เกิดภาวะน้ำท่วมที่ประเทศไทยแต่ว่ากีฬายังสร้างความสุขให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเชื่อว่าเรื่องของน้ำท่วมจะทำให้คนไทยทุกคนลำบากในการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีความสุขจากกีฬาในช่วงที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนค่ะสิ่งที่นักกีฬาทำถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆของคนไทยในตอนนี้และตอนนี้ค่ะถือว่าเป็นข่าวดีเราได้มาแล้ว12เหรียญทองนะคะและไม่ไกลจากเป้าหมายที่วางเอาไว้15เหรียญทองที่ตั้งไว้ก็ถือว่าทำได้หลากหลายค่ะทำได้ดีในหลายกีฬานะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้บอกกับนักกีฬาค่ะว่าสิ่งที่ทุกคนทำถือว่าเป็นการเยียวยาจิตใจคนไทยทั้งประเทศยืนยันว่าเดี๋ยวหลังจากแข่งขันเสร็จนะคะจะมีการอัดฉีดเงินรางวัลความสำเร็จภายใน7วันหลังจากจบภารกิจแล้วก็จะจ่ายเงินรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ
4: ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬานะครับในเกิดภาวะน้ำท่วมกีฬายังให้ความสุขกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอันนี้ต้องขอบคุณนักกีฬาทีมชาติทุกคนเลยผมเชื่อคนไทยทุกคนตอนนี้ก็ลำบากครับเรื่องน้ำท่วมในการใช้ชีวิตแต่ผลงานนักกีฬาไทยทำให้อย่างน้อยก็มีความสุขในเกิดในช่วงที่คือคนเกิดภาวะความเดือดร้อนนะครับความสุขที่นักกีฬาทำให้นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยในตอนนี้นะครับก็10เหรียญทองแล้วครับตามเป้า15เหรียญไม่ไกล
0: ครับเมื่อช่วงเช้ายังสิบเย็นส่วนกรณีที่นักกีฬาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้พูดคุยกับการกีฬาแห่งประเทศไทยรวดว่ามีนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือไม่เพราะเป็นผู้เสียสละเพื่อชาติโดยจะให้สมาคมทำเรื่องมาถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมด้วยครับ
3: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Sport of the Day นะคะไปดูไฮไลท์การแข่งขันเทนนิสเชิงตูโอเพ่นรอบรองชนะเลิศกันค่ะจากนั้นเราพักครบรองชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อค่ะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่อูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น.

0: ช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำปฏิญาณที่ท่านได้กล่าวคือสิ่งที่สามารถยึดถือเป็นคติในการทำงานได้อย่างสำคัญคตินั้นแปลว่าทางไปตรงข้ามกับอคติซึ่งแปลว่าทางที่ไม่ควรไปจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องไม่ปล่อยให้อคตินำพาไปในทางที่ไม่สมควรคำปฏิญาณของท่านก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางปฏิบัติและคอยกำกับประคับประคองท่านให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริตตลอดไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำในข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: เช่นเคยนะคะข่าวค่ำวันนี้เรายังพาคุณผู้ชมไปสำรวจนะคะสภาพในแต่ละพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะรวมไปถึงบางพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละจังหวัดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสารที่จะต้องส่งไปถึงประชาชนให้เตรียมตัวรับมือกันนะคะสภาพอากาศ
1: ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับสภาพน้ำที่จะเข้ามามากจะน้อยอย่างไรจะได้เตรียมตัวรับมือกันได้ถูกต้องด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไปเริ่มกันที่ภาพรวมของฝนทั่วประเทศในช่วงปลายสัปดาห์นี้กันก่อนนะคะจะได้เริ่มเตรียมพร้อมกันนะคะปรากฏว่ามีสัญญาณดีค่ะมีแนวโน้มจะลดลงอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมีสัญญาณที่จะลดลงแบบนี้ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับหลายพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำหลากอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะรายงานสภาพอากาศช่วงวันที่30กันยายนก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะหลายพื้นที่ฝนเริ่มลดลงแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่ทีนี้ถ้าเจาะไปดูเป็นรายภาคค่ะในพื้นที่ภาคเหนือคืนนี้เนี่ยยังต้องเฝ้าระวังย้ำนะคะว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแต่ว่าก็จะเป็นเพียงบางพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนลดลงอย่างชัดเจนนะคะจะไม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วนะคะเช่นเดียวกับภาคตะวันออกฝนก็จะเริ่มเบาบางลงไปมากๆแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้บ้างนะคะที่จังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคกลางปริมาณฝนก็ลดลงเช่นกันค่ะอาจจะมีลักษณะฝนตกแบบประปรายนะคะในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขยับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจนอย่างวันนี้เนี่ยเห็นแสงแดดกันแล้ว บางคนนี่บอกว่าขอออกไปเดินตากแดดนิดหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้สภาพอากาศจะเปิดและมีแสงแดดก็จะเอื้อต่อการทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เห็นได้ชัดเลยตอนนี้หลายคนก็ชอบด้วยนะครับก็มันเข้าใจง่ายแล้วก็คำพูดไม่ยืดยาวนะครับก็คือเรื่องของการรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมเป็นคำพูดที่กระชับตรงไปตรงมานะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นส่องแผนที่อากาศวันนี้จากหน้าเว็บของกรมอุตุได้เลยนะนี่เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับแล้วก็ยังมีการ
0: นะอย่างนี้เลยนะก็เป็นภาษาที่เหมือนกับทำให้สื่อสารได้เข้าใจง่ายมีความน่ารักที่เลือกใช้คำแบบง่ายๆอ่านแล้วก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นได้ไปแถลงข่าวร่วมกับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการยกระดับรูปแบบกิจภาพนะคะยกตัวอย่างอย่างเพจออนไลน์เราก็แชร์ลิงก์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาต่อนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้กว้างขวาง
1: และข้อมูลจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับได้ระบุนะครับว่าตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการได้อธิบายนะครับว่าตามปกติแล้วชุดนั้นเพื่อไม่ให้ประชาชนนั้นเกิดความวิตแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ก็ได้มอบหมายให้กรมหน้าอย่างตรงไปตรงมาพร้อมกับประภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีให้ทัน
0: เริ่มจากฝั่งทางภาคตะวันออกหลายจุดนะคะก็ยังมีผลกระทบอยู่อย่างที่จันทบุรีเนี่ยระดับน้ำโดยรวมเริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่จังหวัดระยองต้องบอกว่าบางจุดย้ำนะคะว่าบางจุดเนี่ยน้ำยังสูงอยู่นะคะน้ำยังวิกฤตเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะบางจุดของอำเภอเมืองแล้วก็บางจุดของอำเภอแกลงทำให้ทางโรงพยาบาลแกลงต้องเร่งอพยพผู้ป่วยไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแกลงต้องเร่งย้ายผู้ป่วยอาการไม่หนักไปพักรักษานะคะที่โรงเจสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์ศาลาการเปรียญวัดพลงช้างเผือกและหอประชุมโรงเรียนแกลงวิทยาสถาวรซึ่งทางเทศบาลเมืองแกลงได้จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้ประสบภัยไว้กว่า 1,000 คนหลังระดับน้ำภายในโรงพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้นประมาณ1เมตร20เซนติเมตร ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองระยองนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลเชิงเนินอันนี้ก็ยังวิกฤตแม้ฝนจะไม่ตกลงมาแล้วแล้วก็มีแดดออกมาทั้งวันโดยระดับน้ำบริเวณถนนสายบ้านแหลงชักใหญ่ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องคาดว่าเป็นมวลน้ำสะสมไหลลงที่ลุ่มต่ำทำให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องระดมรถยกสูงและเรือเข้าไปช่วยอพยพประชาชนออกมาแล้วก็นำข้าวกล่องรวมถึงน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายประชาชนที่ยังอยู่ภายในบ้านค่ะขณะที่สำนักงานชลประทานจังหวัดระยองได้แจ้งปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดอกรายอยู่ที่ 83.89 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่า 121% ของความจุที่ระดับเก็บกักเพิ่มเติมนะคะส่งผลให้ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมเนี่ยรวมกว่า56ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นก็แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนที่อำเภอปลวกแดงอำเภอบ้านค่ายขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจสูงขึ้นรวมถึงเฝ้าระวังผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับบางจุดเนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นที่ถนนสุขุมวิทเชื่อมต่อกับจังหวัดระยองช่วงที่บริเวณบ้านหนองคล้านะครับบ้านหนองสีงาน้ำลดลงบ้างแล้วโดยเฉพาะที่บริเวณแยกหนองสีงาฝั่งขาออกไปกรุงเทพรถเล็กเนี่ยพอสัญจรผ่านได้ซึ่งทางหมวดการทางท่าใหม่ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปประจำจุดเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับประชาชนที่จะเดินทางผ่านจุดที่มีน้ำท่วมเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นก็บอกนะครับว่าที่บ้านเนี่ยระดับน้ำสูงถึงหลังคาแต่ว่าเช้านี้น้ำลดลงมาประมาณครึ่งเมตรนะครับคือ50เซนถือเป็นสัญญาณที่ดีหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมและการระบายน้ำออกทะเลได้เร็วมากขึ้นสถานการณ์ก็น่าจะคลี่คลายได้โดยเร็วครับ

0: ถ้าน้ำทะเลไม่หนุนก็คงน่าจะได้เร็วกว่านี้ต้องการพวกข้าวพวกน้ำครับแล้วก็พอน้ำลดอ่ะขอพวกแปลงพวกไม้ฝาดครับเพราะว่าบางบ้านก็ไม่เหลืออะไรเลยบางคนไม่เหลืออะไรเลยครับยังกลัวอยู่ครับยังติดตามอยู่ครับว่ามันจะตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกมันก็อีกประมาณสัก 2-3 วันก็น่าจะเข้าบ้านได้แล้วครับ
1: ไปดูเส้นทางจากแยกกองดินถึงแยกประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะถนนสายหลักน้ำก็แห้งแล้วนะคะรถสัญจรได้แต่ว่าถ้าจะเดินทางก็ต้องใช้ทางเบี่ยงนะคะต้องเร็วร้านขายล้อแม็กและยางเนี่ยที่มีน้ำมันมากก็เลยทำให้เคลื่อนย้าย
2: วันที่3อันนี้เพิ่งเริ่มลดตอนเช้าเขาบอกว่าทางเขื่อนที่ประแสลดแบบประมาณ
3: สะดุดเสริมความแข็งแรงเพื่อให้โครงสร้างนั้นแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยซึ่งคาดการว่าท่วมท้ายอ่างเก็บน้ำด้วยครับ
1: ไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันต่อนะคะเกิดเหตุอะไรอย่างเห็นได้ชัดนะคะมีเสียงปูนดัง10ห้องต้องรีบอพยพมาจากตัวตึกนี่นะคะคือพอสภาพเป็นแบบนี้เนี่ยจังหวัดฉะเชิงเทราก็เข้าไปตรวจสอบอาคารโดยใช้เครื่องมือวัดแล้วก็กล้องตรวจสอบว่ามีเสียงลั่นหรือว่ามีการซุดตัวเพิ่มเติมหรือไม่นะคะจนประเมินแล้วว่ามีอาศัยเข้าไปเก็บข้าวของเครื่องใช้จำเป็นออกมานะคะคือให้เข้าไปเก็บอาคารเนี่ยยังไม่สามารถใช้เป็นที่พักน้ำท่วมขังเก่าแล้วก็น้ำท่วมใหม่ถุนอาคารไม่มีช่องระบายอากาศเพียงพอจึงเกิดความชื้นสะสมเป็นเวลานานขาดเพื่อป้องกันอันตรายค่ะ
3: ไปดูอีกจุดหนึ่งอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีการแจ้งเตือนไปที่ประชาชนในพื้นที่4จังหวัดด้วยกันให้ยกของขึ้นไปไว้ที่สูงนะครับเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพหนีน้ำหากน้ำล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนแบบฉับพลันกองอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองที่อยู่ท้ายเขื่อนจะเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมอีกประมาณ80เซนติเมตรจากระดับปัจจุบันทางด้านของสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณที่น้ำไหลมารวมกันลงสู่แม่น้ำแม่กลองเป็นจำนวนมากโดยข้อมูลตรวจวัดที่บริเวณบ้านวังเย็นอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็พบนะครับว่าแม่น้ำแควน้อยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่ยังมีปริมาณน้ำมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและมีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและในขณะเดียวกันประชาชนในพื้นที่ก็ได้เริ่มติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้ว
4: น้ำเปิดก็ชายน้ำที่เขาอยู่ก็ท่วมหมดเลยก็กังวลสงสารที่ว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ชายน้ำก็เนี่ยถ้าว่าเกิดน้ำขึ้นสูงมากเนี้ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมว่าถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ได้เพราะเขาต้องระบายตอนนี้ก็เตรียมพร้อมถ้าว่าเกิดนั่นจริงๆก็เราก็
1: จังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมอพยพโดยกลองเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยสามารถขอความช่วย
3: ที่จังหวัดราชบุรีนะครับทางด้านของนายพุทธพงศ์สุริยสิงห์รองผู้ว่าราชการจังหวัดและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์น้ำที่จะล้นตลิ่งหลังระดับน้ำในแม่น้ำอ่าวไทยซึ่งรับน้ำได้โดยตรงจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกร
1: ณ์การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้แจ้งให้ประชาชนที่อาศัยน้ำเจ้าพระยานะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็

0: แม่น้ำน้อยเมื่อเวลา14นาฬิการิมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบด้วยอำเภอไชโยอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองระดับน้ำเพิ่มรับความช่วยเหลือขอให้ติดต่อผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านระดับน้ำเขตจังหวัดอ่างทองจะเพิ่มเฉลี่ย1เมตร50เซนติเมตรถึง1
1: พระนครศรีอยุธยานะครับได้มีการประชุมประการป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ที่ปิดต่ำของเกาะเมืองตลอดระยะทาง400ครับคลุมแนวป้องกันหากระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเพื่อป้องกันพื้นที่เกาะเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจทางนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่บริเวณวัดสาราปูนวรวิหารและจัดเตรียมโรงเรียนเทศบาลวัดสาราปูนและโรงเรียนเทศบาลวัดแม่น้ำปลื้มเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวปัจจุบันประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ตามปกติทุกเส้นทางยังสามารถสัญจรได้รวมถึงโบราณสถานและวัดสำคัญต่างๆยังคงเปิดให้บริการครับ
0: ไปต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าอุทกภัยที่อำเภอบางกรวยเพิ่มเติมนะคะหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรือนประชาชนประกาศนี้ก็จะครอบคลุม7องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่เทศบาลเมืองบางกรวยเทศบาลเมืองสารกลางเทศบาลเมืองปลายบางเทศบาลตำบลบางสีทององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกององค์การบริหารส่วนตำบลบางและองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมริมสองฝั่งแม่น้ำท่าจีนก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงบ้านเรือนประชาชนเช่นเดียวกับวัดศิลามูลก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะทางนี้จังหวัดนครปฐมประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยครอบคลุม7อำเภอนะคะได้แก่อำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐมกำแพงแสนสามพรานบางเลนพุทธมณฑลและดอนตูมค่ะ
1: ไปต่อกันที่กระแสข่าวนะครับที่มีการพูดกันว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งให้ปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดประเด็นนี้ก็ได้มีการออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะครับโดยท่านได้ยืนยันว่าเป็นการหารือกันเพื่อที่จะขอการชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและย้ำนะครับว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกนะครับว่าเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานนะครับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านจึงได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนนะครับว่าสามารถที่จะชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวก็คือการพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากขณะนั้นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนนั้นสูงประมาณ30เซนติเมตรและหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนได้มีการประเมินแล้วนะครับว่าสามารถปิดได้เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานนะครับทางเขื่อนก็ได้ดำเนินการปิดระบายน้ำตามขอไปนะครับทางเขื่อนได้ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้นะครับยังระบุด้วยว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่จากการนำเสนอของข่าวบางข่าวนะครับอาจจะทำให้ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้แต่อย่างไรก็ตามก็พร้อมที่จะน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดโดยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วย
2: วันที่27ที่ผมไปนะครับเราก็ตอนแรกเราไปประชุมภาพรวมของจังหวัดก่อนว่าเป็นยังไงพอประชุมภาพรวมกับท่านผู้ว่าท่านปภ.สาธารณสุขจังหวัดเสร็จเนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆมีอุตุมีอะไรด้วยเนี่ยเราก็ย้ายไปที่เขื่อนนะครับพอไปที่เขื่อนเราก็ไปฟังรายงานนะครับพอฟังรายงานเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าน้ำในเขื่อนตอนนี้ไม่ถึง 100% อยู่ประมาณ97กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็น้ำที่เติมมาจากเขา

0: ใหญ่เนี่ยอยู่ในอัตราส่วนประมาณ 20% ของน้ำฝนที่ลงมาจากเขาใหญ่เมื่อวันก่อนก็คือวันที่26นะครับพอเราไปถึงตรงหน้าเขื่อนเนี่ยผมก็หันไปถามท่านผอ.ที่ดูแลเขื่อนว่าเราสามารถชะลอในการปล่อยน้ำได้ไหมท่านก็บอกว่าได้ผมก็ถามว่าเอาเราสามารถปิดเป็นการชั่วคราวได้ไหมท่านก็บอกว่าได้เพราะนั้นเจตนารมณ์จริงๆวันนั้นก็คือว่าสมมุติว่าน้ำในบ้านของพี่น้องประชาชนเนี่ยสมมตินะครับสูงประมาณ30เซนประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราชะลอในการปล่อยเนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงน้ำเนี่ยได้30เซนหรือต่ำกว่าแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเปิดน้ำก็ยิ่งสูงเจตนารมณ์มีแค่นั้นเองเลยผมไม่เคยไปบอกว่าให้ปิดถาวรหรือให้ปิดจนให้น้ำมันแห้งสำหรับในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเจตนารมณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็สำหรับความวิพากษ์วิจารณ์ไม่เป็นไรน้อมรับหมดครับมันคือวันนี้มันต้องมี escape code อ่ะผมมีใครที่สามารถจะโง่พอที่จะทำให้เขื่อนแตกหรือว่าถ้าเกิดเกิน 100% แล้วทำให้เขื่อนแตกแล้วลงมาทำลายพี่น้องประชาชนหรอกเพราะนั้นณวันนั้นนาทีนั้นโดยผมถามกลับไปในเชิงของคำถามไม่ใช่คำสั่งการนะครับผมชั่วคราวได้ไหมผมยังถามท่านเลยว่าถ้าปิดชั่วคราวแล้วปิดได้นานเท่าไหร่เขาก็คนบอกผมเองว่าสามารถปิดได้2ชั่วโมงผมยังขับรถไม่ถึงกรุงเทพเลยหลังจากที่กลับมาเพราะผมไปแวะที่ปทุมไปดูน้ำที่ปทุมอีกแล้วก็ยังไม่ถึงรังสิตเลยเขาก็เปิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีคำสั่งการใดๆทั้งสิ้นที่จะให้ไปปิดเขื่อนแล้วโทรแดกเนี่ยความเสียหายมันมากกว่านี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรหาลือแล้วก็คุยกันแล้วก็ได้ข้อตกลงร่วมกันสำหรับทุกๆหน่วยงานที่อยู่หน้างานจริงๆ
1: ส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะคะหลังจากมีน้ำท่วมและน้ำป่าหลากในหลายพื้นที่ค่ะทางจังหวัดตอนนี้ก็เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชาได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอบ้านตากโดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส่วนท้องถิ่นในพื้นที่กำนันและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำกัดเซาะสะพานห้วยฉลอมที่ต่อหม้อสะพานซุดซึ่งขณะนี้ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรได้เข้าดำเนินการติดตั้งสะพานเบลลี่เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรได้ชั่วคราวค่ะขณะที่นายรัตนกุลสังศิลาสังขศิลาปลัดอำเภอทหารตำรวจลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดหลังมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเจ้าหน้าที่ได้ช่วยขนย้ายสิ่งของพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุไปที่ปลอดภัยณวัดแม่กึ๊ดสามท่าพร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยขณะนี้ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นใกล้ชิดค่ะ
2: มากันที่ผลการกลางจำนวน 4,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเยียวยาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศในกายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเพื่อเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวโดยยืนยันนะครับรัฐบาลพร้อมที่จะประสานทุกภาคส่วนเร่งสูบน้ำและฟื้นฟูพื้นที่วิกฤตให้เร็วที่สุดครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับว่าที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยได้นำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่ในวงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้นะครับเกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่นั้นได้เสนอขึ้นมาโดยท่านนายกรัฐมนตรียังได้ระบุต่อด้วยนะครับว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมได้มีการแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ปัญหานั้นมีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรี

0: มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านลงศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
1: นอกจากนี้นะครับที่ประชุมยังได้เห็นชอบในหลักการของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการระยะยาว8ปีเพื่อเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเป็นแก้มลิงธรรมชาติสำหรับในการกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งขณะเดียวกันนะครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้เตรียมประชุมปรับเกณฑ์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเร่งสร้างแก้มลิงเพื่อการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นครับ
2: และจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะคะก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะคะทั้งกรณีสัมภาระล่าช้ารวมไปถึงเรื่องการเดินทางก็ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินบางเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะล่าสุดนะคะเรื่องของสัมภาระตกค้างเนี่ยก็มีการตั้งเป้าจะเร่งจัดการให้เสร็จใน72ชั่วโมงค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแสดงความไม่พอใจการบริหารจัดการของการบินไทยพร้อมตำหนิผู้บริหารในการแก้ปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาด้วยตนเองเช่นเดียวกับทางกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมสาเหตุหลักเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักทำให้พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้มีกระเป๋าตกค้างสะสมเป็นจำนวนมากซึ่งเบื้องต้นการแก้ปัญหาก็มีการประสานกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจะจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักของนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะทางรัฐมนตรียังได้ตำหนิการแก้ปัญหาของผู้บริหารสายการบินไทยนอกจากนี้ก็ยังบอกว่ามีการขาดแคลนการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งเรื่องอาหารและสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยพอเขามาช่วยเสร็จเขาก็ต้องเดินทางกลับไปที่หน่วยเพื่อรับประทานอาหารแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อขณะเดียวกันได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามแก้ปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศค่ะ
3: กำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเริ่มหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้แล้วบริการต้องเชิงรุกได้มากกว่านี้นะครับคาดการว่าที่ได้รับข้อมูลจากการบินไทยนะครับว่า3วัน4วันถ้าเกิดสถานการณ์การเดินทางได้ปกติเนี่ยหลังจากนี้ครับหลังจากน้ำลดแล้วพนักงานสามารถมาทำงานได้ปกติตามสเกลฟูลสเกลที่เขามีก็น่าจะ 3-4 วันนี้น่าจะกลับมาได้ปกตินะครับคือแล้วทุกหน่วยรายงานกลับมาเหมือนกันหมดครับทั้งทหารทั้งท่าอากาศยานว่าไม่ได้รับความร่วมมือทั้งที่คนเข้าไปช่วยนะครับก็ไม่รู้ดิฮะก็รู้สึกว่าไม่ผมก็ไม่สบายใจกับการทำงานเช่นนี้ครับเพราะมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง

0: ไม่ของประเทศมันชื่อเสียงนะครับของประเทศแน่นอนครับแน่นอนเสียภาพลักษณ์แล้วก็ทราบว่าท่านก็เองก็จะหมดวาระเร็วๆนี้มั้งครับก็ถ้าไม่อยากทำก็พิจารณาตัวเองเร็วๆครับคนอื่นที่อยากทำจะได้มาช่วยทำให้มันดีนะครับ
1: ทางด้านของนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยอมรับนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากข้อจำกัดด้านกำลังคนส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าเกือบทั้งหมดนะครับทางสายการบินจึงจำเป็นต้องปรับลดจำนวนเที่ยวบินขาออกประมาณ 30% เพื่อลดภาระการปฏิบัติงานและทำให้เที่ยวบินที่เหลือสามารถให้บริการได้ตรงตามเวลามากขึ้นสำหรับสาเหตุหลักจากการปัญหาที่เกิดนะครับก็คือปัญหาการขาดแคลนกำลังคนโดยเฉพาะบุคคลที่มีทักษะเฉพาะทางไม่ได้เกิดจากการประท้วงหยุดงานของพนักงานดังนั้นเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนทางการบินไทยได้เรียกตัวพนักงานที่มีใบอนุญาตและทักษะเฉพาะให้กลับเข้ามาปฏิบัติงานพร้อมกับได้เพิ่มค่าตอบแทนเพื่อเป็นแรงจูงใจรวมถึงมีการดึงพนักงานจากสำนักงานใหญ่เข้ามาช่วยสนับสนุนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกำลังพลของกองทัพอากาศด้วยครับ
2: ส่วนสัมภาระตกค้างนะคะตอนนี้เนี่ยเท่าที่รายงานก็คือประมาณ 5,600 ใบนะคะสัมภาระที่ตกค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งบริษัทตั้งเป้าเคลื่อนย้ายสัมภาระออกเพื่อไม่ให้ปะปนกับสัมภาระของเที่ยวบินใหม่โดยจัดพื้นที่ภายนอกอาคารให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถติดต่อรับกระเป๋าได้ด้วยตนเองแล้วก็มีการประสานผู้ประกอบการขนส่ง3รายเข้ามาช่วยจัดส่งสัมภาระไปยังที่พักของผู้โดยสารก็ประเมินว่าน่าจะใช้เวลาเคลียร์ทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยสัก72ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้นะคะคำถามที่บอกว่าทำไมสายการบินอื่นไม่มีปัญหาแล้วมามีปัญหาที่การบินไทยนะคะทางผู้บริหารก็ระบุเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสายการบินไทยเนี่ยมีฐานการบินหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกิจกรรมด้านการบินการจัดการสัมภาระทุกอย่างเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างมันต้องดำเนินการที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นก็เลยได้รับผลกระทบมากกว่าสายการบินอื่นที่เขาสามารถจัดการกิจกรรมภาคพื้นมาได้ตั้งแต่ต้นทางค่ะ
3: ส่วนวันนี้กระเป๋าที่ตกค้างอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับเราพยายามจะเคลียร์ออกมาจากตัวเบลที่อยู่ข้างในออกไปอยู่ข้างนอกซะผู้โดยสารสามารถจะติดต่อมารับกระเป๋าได้นะครับโดยเราจะขึ้นที่Facebook Page นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของบริษัทว่าเที่ยวบินไหนที่ท่านมารับได้กระเป๋าได้ที่เมนเทอร์มินอลส่วนที่เหลือนะครับเราก็ต้องมีการจัดส่งนะครับเมื่อคืนมีการจัดส่งเอาไปแล้วบางส่วนประเมินไว้เนี่ยมาเช้าประชุมกันเนี่ยผมคิดว่า72ชั่วโมงนะครับก็จากเวลานี้อย่างน้อยเนี่ยผมอยากจะเคลียร์กระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารที่ค้างอยู่ที่เทอร์มินอลให้ได้นะครับวันนี้ได้รวมกำลังพยายามจะส่งกระเป๋าออกไปจาก QR code ที่ผู้โดยสารลงทะเบียนไว้นะครับกับบริษัทตอนที่เครื่องลงมาพยายามจะย้ายกระเป๋านั้นออกไปจากเทอร์มินอลซะแล้วก็ผู้โดยสารใหม่ที่เข้ามานะครับพยายามให้กระเป๋าเนี่ยรับไปได้เลยไม่ต้องมาปนกับกระเป๋าที่ค้างอยู่ตอนนี้
2: สำหรับประชาชนที่จะมีการเดินทางกับการบินไทยในช่วงวัน2วันนี้นะคะขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนออกเดินทางนะเพราะว่าก็มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศนะคะตรวจสอบได้ทั้งทางเพจของการบินไทยโทรศัพท์เข้าไปหรือว่าจะเช็คที่อีเมลของตัวเองก็ได้นะคะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับข่าวค่ำ NBT กันต่อครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: กลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับหลังจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นทางกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประกาศให้ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนั้นสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในหลายๆเขตนะครับทำให้ทางกรุงเทพมหานครเองได้มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในสาธารณน้ำท่วมนะครับในพื้นที่21เขตแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและเร่งฟื้นฟูใน29เขตและยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่อีก15เขตครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้วจำนวน21เขตนะครับอย่างเช่นที่เขตคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาโดยได้มีการแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้1คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกและตอนเหนือของกรุงเทพมหานครและ2ก็คือพื้นที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางรวมทั้งสิ้น14เขตทางนี้นะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตได้เดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำที่ตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาต่อประชาชนต่อไปในขณะที่พื้นที่บริเวณเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเร่งด่วนให้จัดชุดสนับสนุนในการดำรงชีพประจำพื้นที่2ชุดผลิตอาหารพร้อมทานโดยมีเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยมีรถครัวสนามจุดละ 4-5 คันมีระบบขนส่งอาหารให้ครอบคลุมให้ทุกคนได้มีอาหารกินวันละ3มื้อโดยทั้งหมดประจำอยู่ที่จุดน้ำท่วมขัง 3-5 วันและหลังจากน้ำลดแล้วอยู่ต่อไปอีกประมาณ7วันเป็นอย่างน้อยจนกว่าประชาชนจะกลับสู่การใช้ชีวิตปกติในครัวเรือนได้ครับ
1: ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุเช่นเดียวกันนะคะว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มดีขึ้นนะคะตอนนี้มีเพียงบางจุดนะคะทางฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังแล้วก็คลองจันทน์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าเป็นเขตรอยต่อรับน้ำจากหลายพื้นที่นะคะขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะอย่างบริเวณชุมชนชินเขตริมคลองเปลมประชากรลาดพร้าวและคลองแสนแสบที่ก็ระบายน้ำได้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกย่านลาดกระบังร่มเกล้าคลองจันทน์และสายไหมเนื่องจากน้ำสะสมสูงแล้วก็รับน้ำจากจังหวัดปทุมธานีขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองยังพบจุดวิกฤตกว่า40จุดซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ระดมเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักทั้งบึงมักกะสันบางซื่อพระโขนงรวมกำลังระบายกว่า150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมติดตั้งเรือผลักดันน้ำเร่งระบายลงบึงหนองบอนสำหรับถนนสายหลักคาดว่าภายในช่วง2วันนี้จะกลับมาแห้งประมาณ 90% ส่วนถนนสายรองและชุมชนที่เป็นแอ่งกระทะอาจใช้เวลา7วันพร้อมเริ่มกระบวนการวิกคลีนนิ่งในจุดที่น้ำลดแล้ว
2: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงลาดกระบัง50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็หลักๆก็จะมีเนี่ยตัวทางลาดกระบังแล้วก็อาจจะมีด้านเหนือขึ้นไปมินบุรีสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคลองสำมาที่อันนึงที่อาจจะเป็นห่วงก็คือสายไหมเพราะสายไหมเนี่ยเป็นอยู่ติดกับชายแดนของเรากับทางจังหวัดปทุมธานีตอนนี้มันมีน้ำที่ล้นข้ามคลอง6วาสายลากมาหน่อยนึงก็จะปทุมเขาก็หนักเหมือนกันเขาก็พยายามดูดออกทำให้น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าก็มีน้ำที่ไหลข้ามคันมาว่าสถานการณ์น้ำโดยทั่วไปดีขึ้นว่าถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันนี้น่าจะเห็นน่าจะได้สัก 90% อย่างหมู่บ้านต่างๆเนี่ยผมว่าก็เริ่มทยอยลงอย่างลาดพร้าว80ซึ่งว่าท่วมหนักตอนนี้ก็ในบ้านข้างในก็แห้งหมดละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชุมชนใหญ่ที่มีเป็นแอ่งกระทะเยอะเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาท่านเดี๋ยวผมบอกประมาณ7วันนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้หลักๆที่ต้องกู้2อันก็คือตัวที่ร่มกล้าและกระบังกับที่คลองจันทน์เพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะก็เดี๋ยวให้วางแผนว่าจะถ้าน้ำในคลองคล่องลง

0: จะเร่งระบายน้ำด้วยใช้ปั๊มที่ไหนบ้างก็วางแผนแต่ต้องรอให้น้ำพร่องลงนิดนึงก่อน
1: ส่วนที่สถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับตอนนี้ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำจากบริเวณคลองแสนแสบจัดขยะและสิ่งปฏิกูล

0: ศาสตร์พงศ์อักษรหัวหน้ากลุ่มงานอุโมงค์ระบายน้ำส่วนควบคุมระบบน้ำพระนครที่อุโมงค์ระบายน้ำพระโขนงได้รับน้ำจากคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวรวมถึงบริเวณอาคารรับน้ำพระราม9ก่อนที่จะเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งขณะนี้ได้เร่งสูบน้ำจากคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเร่งและลดระดับน้ำในคลองทำให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดแต่ก็พบกับปัญหาและอุปสรรคใหญ่สำคัญในการระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่ามีขยะเข้าไปปิดกั้นบริเวณตะแกรงดักขยะเลยส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการสูบน้ำจึงได้เร่งกำจัดขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำออกอย่างต่อเนื่อง
1: คือณเวลานี้ที่อุโมงค์สูบน้ำพระโขนงเราดึงน้ำจากคลองแสนแสบกับคลองลาดพร้าวออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วเพราะว่าเราต้องการที่จะลดคลองแสนแสบลดแสนแสบกับลาดพร้าวให้แห้งครับคือถ้าเกิดอุปสรรคในการสูบน้ำก็จะเป็นพวกขยะซึ่งจะเป็นปัญหาหลักเลยนะครับสำหรับงานสูบน้ำเพราะว่ามันจะปิดกั้นทางน้ำครับตรงบริเวณตะแกรงดักขยะซึ่งทำให้น้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำเมื่อน้ำหน้าเครื่องสูบน้ำต่ำก็ไม่สามารถเดินปั๊มสูบน้ำได้ครับ
0: ทั้งนี้นะครับในช่วงที่มีฝนตกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงได้ระบายน้ำได้ประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ช่วงปกตินะครับจะมีปริมาณการระบายน้ำที่ต่ำกว่า100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำประมาณ33เครื่องและเตรียมที่จะเพิ่มเติมเข้าไปอีก18เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการระบายน้ำครับ
2: หลังสถานการณ์น้ำภาพรวมในกรุงเทพเริ่มดีขึ้นนะคะทางกรุงเทพมหานครก็ได้เร่งเคลียร์ที่รถที่กีดขวางบนถนนเพชรบุรีแล้วก็คลองตันพร้อมระดมกำลังพลและรถเก็บขยะนะคะลุยทำความสะอาดหรือว่าบิ๊กคลีนิ่งพื้นที่ที่น้ำลดค่ะนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสำหรับการบริหารจัดการขยะได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบจะส่งกำลังคนรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยมีสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ
3: ครับก็พรุ่งนี้เปิดทำการนะครับก็มี2ส่วนอย่างแรกก็คือพวกรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนนเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นวันที่เร่งเคลียร์รถที่กีดขวางสัญจรไปมานะครับก็มีภารกิจที่ทำร่วมกับตำรวจอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำนักเทศกิจกับฝ่ายเทศกิจเองเนี่ยเราก็มีรถที่สามารถลากรถยนต์ได้เนี่ยประมาณเกือบ10คันครับก็จะเป็นทำภารกิจไว้ทั้งวันแล้วก็ตอนนี้ก็เร่งเป้าทำที่แถวเพชรบุรีคลองตันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเคลียร์สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของบริหารจัดการขยะเนี่ยก็เมื่อวานได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทั้ง50เขตแล้วนะครับกับทั้งฝ่ายรักษานะครับก็จะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่นะครับก็จะมีอย่างเช่นผมก็มีตัวอย่างเขตหลัก4เนี่ยที่ประสบภัยเนี่ยก็จะมีเขตดินแดงสาทรมาช่วยหรือดอนเมืองก็จะมีเขตป้อมปราบสุรภัยไปช่วยนะครับหรือบางกะปิก็จะมีบางคอแหลมตลิ่งชันไปช่วยก็มีการจับคู่โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเหมือนเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีการพูดคุยกันระหว่างเขตแล้วนะครับส่วนเวลาจับคู่เนี่ยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเขตที่ประสบภัยได้นะครับ
2: สำหรับการจัดเก็บขยะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือพื้นที่ยังมีน้ำท่วมจะใช้รถดำหรือว่าเรือเนี่ยเข้าไปช่วยขนย้ายส่วนพื้นที่น้ำลดแล้วจะเร่งทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และกระสอบทรายโดยนำไปกำจัดที่ศูนย์อ่อนนุชหนองแขมและสายไหมพร้อมประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะชิ้นใหญ่ผ่านเว็บไซต์ Greener Bangkok ค่ะขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งแล้วเพื่อเข้าไปฟื้นฟูโดยเร็วที่สุด
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายพรพรมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามการทำบิ๊กคลีนนิ่งที่บริเวณถนนเพชรบุรีนะครับหลังจากที่นั่นเนี่ยสามารถเปิดการจราจรได้แล้วแบบ 100% โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะพร้อมด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงรถบรรทุกน้ำระดมกำลังกวาดล้างคราบโคลน

0: เลนและเศษขยะบนพื้นผิวจราจรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการทำงานและการเดินทางตามปกติในวันพรุ่งนี้ก็คือ30กันยายนโดยทางด้านของนายพรพรมนะครับได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เป็นเจ้าของรถหากสามารถเคลื่อนย้ายรถได้ขอให้เร่งดำเนินการภายในวันนี้เพื่อให้ถนนสายหลักและพื้นที่โดยรอบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันพรุ่งนี้และสำหรับประชาชนที่ไม่พบรถของตนเองหลังการเคลื่อนย้ายนะครับได้ให้ประสานทางสำนักงานเขตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อติดตามและติดตามตำแหน่งของรถได้นะครับจากนั้นก็ได้มีการติดตามการจัดการเก็บขยะของจากสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมซึ่งน้ำในคลองแสนแสบได้เอ่อล้นเข้าท่วมอาคารเรียนชั้น1ส่งผลให้อุปกรณ์การเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้ตลอดจนหนังสือเรียนและเอกสารสำคัญเสียหายซึ่งบางส่วนก็ได้นำออกมาตากอยู่บริเวณภายนอกอาคารและบางส่วนก็ต้องทิ้งเป็นขยะไปครับ
1: ช่วงนี้รัฐมนตรีก็กระจายกันลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะอย่างวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่อพยพไปอยู่ที่ศูนย์ประสานงานเขตลาดกระบังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยย้ำให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ทั้งอาหารการกินและการดูแลสุขภาพค่ะศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นหนึ่งในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จัดไว้รองรับผู้ประสบอุทกภัยในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบมีศักยภาพรองรับได้สูงสุด 1,500 คนปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาพักพิงแล้ว722คนค่ะเป็นคนไทย693คนและต่างด้าว29คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียง150คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เยี่ยมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มีน้ำดื่มขนมหวานให้ประชาชนที่เดินทางมาพักพิงรวมทั้งยกระดับการช่วยเหลือโดยเพิ่มรถครัวสนามเป็น6คันผลิตอาหารสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นอาทิพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้ได้ส่งรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนพร้อมจัดรถฉุกเฉินอีก3คันเบื่อบริการรับส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงนายสุชาติเน้นย้ำภารกิจสำคัญขณะนี้นะคะคืออาหารต้องถึงคนเรือต้องเข้าถึงชุมชนผู้ป่วยต้องถึงมือแพทย์โดยทุกหน่วยจะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
0: ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เข้าไปตรวจเยี่ยมโรงครัวกลางพอ.ช.ที่ได้จัดทำอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยทางด้านของนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำคณะผู้บริหารของกระทรวงลงพื้นที่ไปให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้มาร่วมกันประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพซึ่งทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ.ช.ได้เปิดโรงครัวกลางภายในวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรามคำแหง39โดยนายนิกรนะครับได้ร่วมปรุงอาหารเมนูที่ท่านได้ไปทำวันนี้ก็คือเมนูไก่ทอดกระเทียมทำเป็นอาหารกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยและสำหรับโรงครัวกลางพอ.ช.ได้จัดตั้งเป็นการเฉพาะกิจนะครับร่วมกับสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางและภาคีเครือข่ายโดยได้จัดเตรียมวัตถุดิบปรุงอาหารและบรรจุอาหารกล่องก่อนนำไปสมทบกับทีมงานของการเคหะเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานคร
1: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยได้เปิดโรงครัวภูมิใจไทยณที่ทำการพรรคถนนพหลโยธินนะคะเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่สดสะอาดสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกำลังการผลิตเนี่ยน่าจะได้มากกว่า 10,000 ชุดต่อวันค่ะสำหรับการกระจายอาหารก็ได้เปิดให้มีการประสานขอรับสนับสนุนนะคะผ่านรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนทางเพจของพรรคนะคะเพื่อจะส่งต่อไปยังศูนย์พักพิงแล้วก็จุดประสานงานตามพื้นที่ที่น้ำท่วมขังซึ่งจะมีรถแล้วก็ทีมงานที่เข้าถึงชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยทยอยเดินทางมารับอาหารปรุงสุกไปส่งมอบให้กับประชาชนโดยจะเปิดประกอบอาหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพฤหัสบดีเป็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
0: ทางด้านของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้ระดมทั้งรถและเรือจำนวนมากเพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพนะครับภาคกลางและรวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยพร้อมกับมีการประสานภาคเอกชนในการที่จะลดค่าซ่อมสูงสุด 40% เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถเครื่องจักรและอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในการระดมกำลังครั้งนี้นะครับมีรถบรรทุกหนักกว่า126คันเรือ28ลำรวมกันแล้ว60คันขออภัยรวมกันแล้ว160คันจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพและกรมเจ้าท่าโดยได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยพื้นที่กรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกรวมไปถึงพื้นที่ปากช่องทั้งการเคลื่อนย้ายประชาชนยานพาหนะและสนับสนุนภารกิจในการกู้ภัยขณะเดียวกันภาคเอกชนก็ได้ร่วมสนับสนุนรถยกอีก6คันพร้อมกับผู้ประกอบการรถยนต์และศูนย์บริการอีก25รายที่ได้ออกมาตรการในการช่วยเหลือผู้ใช้รถที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยลดค่าอะไหล่ประมาณ 30% ส่วนลดค่าแรงสูงสุด 40% และบริการตรวจเช็คสภาพฟรีด้วยโดยนายสิริพงษ์ได้ย้ำนะครับว่าได้กำชับทุกหน่วยงานประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยกู้ภัยอย่างใกล้ชิดจัดกำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์พร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการจราจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและลดผลกระทบในการเดินทางครับ
1: นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่ามีการชะลอให้แจกอาหารเพื่อจะรอขบวนนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งชะลอการแจกอาหารของทีมกู้ภัยเพื่อจะรอขบวนของนายกรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ภาครัฐได้ระดมรถครัวสนามจัดส่งถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าถึงจุดวิกฤตอย่างต่อเนื่อง
2: ไม่มีครับไม่มีนโยบายนี้แอบอ้างมั่วซั่วทุกอย่างมันเป็นไปมันมีระบบของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนรัฐบาลก็ขอบคุณพวกสมาคมเอกชนอาสาสมัครกู้ภัยอะไรต่างๆที่นำเข้ามาเสริมแต่ว่าไอ้ส่วนการจัดพวกข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพอาหารเนี่ยในส่วนของรัฐบาลเราก็ระดมนะครับทั้งการสั่งซื้อแล้วก็การไปตั้งโรงครัวการจัดรถประกอบอาหารก็เข้าไปในพื้นที่
1: นายกรัฐมนตรียังระบุได้ว่าได้หารือร่วมกับว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังและตั้งเป้าเร่งคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประกอบอาหารปรุงสุกจากครัวมหาดไทยโดยรถประกอบอาหารเคลื่อนที่3คันพร้อมพ่อครัวแม่ครัวจากเครือข่ายกรมการพัฒนาชุมชนและจิตอาสาร่วมกันประกอบอาหารบรรจุกล่องแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยตั้งเป้าผลิตอาหารปรุงสุก 10,000 กล่องต่อวันสำหรับพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์และ 15,000 กล่องต่อวันสำหรับเคหะชุมชนร่มเกล้า
0: ในขณะที่พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในบริเวณการเคหะร่มเกล้าผลปฏิบัติการนะครับเมื่อวันที่28กันยายนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนไฟคาร์ด 30นะซึ่งจำนวน2ลำด้วยกันบินลำเลียงสิ่งของรวม6เที่ยวบินสามารถส่งเข้ากล่องได้200กล่องน้ำดื่ม6แพ็คเทียน300เล่มและรวมน้ำหนักสิ่งของที่บรรทุกนะครับ180กิโลกรัมเพื่อช่วยเหลือประชาชนประมาณ200ครัวเรือนการส่งมอบสิ่งของนั้นมี3จุดนะครับได้แก่ที่บริเวณสน.ร่มเกล้าและสำนักงานเขตที่ดินเพื่อให้ประชาชนมารับสิ่งของ

0: อีกส่วนหนึ่งได้ใช้โดรนส่งของถึงหลังคาบ้านเนื่องจากเป็นจุดที่เข้าถึงได้ยากนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนอีกประเภทหนึ่งก็คือโดรน M4T นะครับจำนวน3ลำบินเข้าไปสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4เที่ยวบินเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืน
1: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำกลางคลองเปรมทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์บ้านพักและแฟลตข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เพื่อรับทราบสถานการณ์และผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามมาตรการดูแลผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรโอกาสนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมมอบน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ต้องขังผู้ป่วยและบุคลากรรวมถึงการดูแลภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
0: และวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการข้าราชการตำรวจครั้งที่9ทับ2569ที่สำนักงานในช่วงวิกฤตอุทกภัยในหลายจังหวัดของประเทศรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้พบว่าได้เห็นถึงความเข้มแข็งความทุ่มเทเสียสละเอาใจใส่ประชาชนของตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดสถานการณ์โดยไม่มีความย่อท้อนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปลูกฝังให้เพื่อนข้าราชการตำรวจช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีความเดือดร้อนและตำรวจยังถือเป็นเหมือนด่านหน้าที่คอยคลี่คลายสถานการณ์ทำให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นเป็นไปด้วยดีด้วยครับ
1: ขณะที่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมส่งทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวานนี้พบว่ามีของช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆส่วนการให้ความช่วยเหลือนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้คณะรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่ายังคงวางใจไม่ได้โดยมีการกระจายกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่
2: ขอบคุณทานน้ำใจนะที่หลั่งไหลมาจากไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลด้วยกันเองหรือว่าภาครัฐวิสาหกิจแม้กระทั่งโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะที่ทานน้ำใจหลั่งไหลมาไม่ขาดสายนะไม่ว่าจะเป็นเอกชนที่ติดต่อมาโดยตรงกับทางรัฐบาลนะคะคือที่ทำเนียบหรือว่าติดต่อมาทางรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งเอกชนที่เข้าไปเองในพื้นที่ซึ่งเยอะมากอย่างตัวฉันเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยได้เข้าไปที่สมุทรปราการเนี่ยก็พบว่ามีของได้ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงก็พบว่ามีของจากธนาคารจากหน่วยงานเอกชนห้างร้านต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะคะก็เป็นทานน้ำใจที่หลั่งไหลไปสู่ที่ศูนย์พักพิงนั่นก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ถือว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะขณะเดียวกันทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเราก็ได้รับกำชับกำชาจากท่านนายกนะคะว่ายังต้องลงไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยได้เริ่มลดแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นชื่อว่าน้ำก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงครัวต่างๆนะคะของทางท่านน้ำตีสุชาตินะคะน้ำตีทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยก็ได้เอารถลงไป6คันแล้วนะคะท่านโฆษกตอนนี้นะคะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเพื่อที่จะเป็นรถโรงครัวนะคะรวมทั้งท่านพลโทอดุลเองนะคะน้ำตีกลาโหมเนี่ยท่านก็ได้กำกับดูแลหน่วยงานทหารทั้งหมดวันนี้เราต้องบอกว่าเราคงรู้แล้วว่าทหารมีไว้ทำไมนะคะทหารก็อยู่กระจายดิฉันไปเข้าในหมู่บ้านไหนก็เจอรถทหารอยู่นะคะถือว่าครั้งนี้ก็ต้องยกให้ทหารเป็นพระเอกนะคะ
0: และสำหรับสถานการณ์ในเขตปริมณฑลนะครับทั้งนนทบุรีสมุทรปราการและปทุมธานีนะครับนางสาวสุภมาศได้ระบุนะครับว่าส่วนใหญ่ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องยานพาหนะและเรือสามารถเข้าถึงได้แล้วเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางจุดในหมู่บ้านซึ่งรัฐมนตรีทุกคนจะเร่งรวบรวมปัญหาการระบายน้ำและการขาดแคลนสิ่งของรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีขณะที่บริเวณต่างจังหวัดนะครับก็มีส.ส.ในการเฝ้าระวังพร้อมทั้งมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งโซนรับผิดชอบดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงต่อไปครับ
1: กระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะมีการกำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบูรณาการความช่วย

0: วยเหลือพร้อมเน้นย้ำการดูแลระบบสาธารณูปโภคสถานที่สำคัญและเร่งแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการประชุมมีการมอบนโยบายเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติงานโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดรับผิดชอบกำกับดูแลระบบน้ำประปาโดยตรงหากเกิดความเสียหายต้องเร่งซ่อมแซมและจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ทั่วถึงรวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดในการป้องกันโรงพยาบาลและศูนย์พักพิงชั่วคราวไม่ให้ขาดแคลนกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายทหารจัดตั้งโรงครัวเพื่อส่งมอบอาหารให้กลุ่มเปราะบางและผู้ติดค้างในบ้านเรือนสำหรับการบริหารจัดการในพื้นที่กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทรัพยากรหากขาดแคลนบุคลากรในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลก็สามารถประสานกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปสนับสนุนได้ทันทีนอกจากนี้กำชับให้นายอำเภอลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนเกี่ยวกับการปิดและการเปิดประตูระบายน้ำโดยให้ยึดผลประโยชน์ในภาพรวมของจังหวัดเป็นหลักเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำถึงความสำคัญในการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังรวมถึงสั่งการให้เร่งรัดสำรวจความเสียหายทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อนำไปสู่กระบวนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาได้อย่างรวดเร็ว
1: ส่วนช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูแนวทางรับมือน้ำท่วมของภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเรียนรู้ประสบการณ์จากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ห้าปีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกำชับดูแลเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับ
3: การในทุกนิคมอุตสาหกรรมนะครับน้ำที่ขังส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางยังไม่ได้เข้าไปในโรงงานนะครับแต่ว่าอาจจะมีเข้าบ้างเล็กน้อยไม่ถึงขั้นกับว่ากระทบกับสายการผลิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งอื่นๆเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างเช่นตอนปี54เนี่ยน้ำเหนือลงมานะครับก็ทำให้ทุกๆนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยทำคันดินล้อมรอบแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้ำมันไม่ได้มาจากข้างนอกครับน้ำมันตกลงกลางที่เลยดังนั้นเนี่ยศักยภาพการสูบน้ำการระบายออกน้ำจากแต่ละนิคมนี่คือหัวใจสำคัญแล้วก็สูบแล้วนะครับสูบแล้วออกไปไหนไปคลองที่ไหนนะครับแล้วมันจะทำให้พี่น้องรอบนิคมนั้นมีระดับน้ำสูงขึ้นหรือเปล่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมได้ขอให้ทางการนิคมนะครับคำนึงอยู่ด้วยแล้วถ้าหากไปทำให้เขาเดือดร้อนเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยทางนิคมก็จะต้องออกไปช่วยเยียวยาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อน
2: ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ CMC รายงานข้อมูลณวันที่28กันยายน2569พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม40จังหวัดรวม 1,267 รายแบ่งเป็นโรงงาน52แห่ง SME 1,162 แห่งเมืองแร่2แห่งและวิสาหกิจชุมชน51แห่งนะครับมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น22ล้านบาทกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมใช้หลากหลายมาตรการควบคู่กันทั้งโครงการรีบิวเอสเอ็มอีเพื่อประเมินและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงสินเชื่อและการพักชำระหนี้ผ่าน SME D Bank กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและกองทุนหมุนเวียนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนอกจากนี้จะประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรของ SME ที่เสียหายจากน้ำท่วมรวมถึงระดมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ BOI เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับผ่านมาตรการลดภาระทางภาษีทั้งเครื่องจักรทดแทนตัดบัญชีทรัพย์สินเสียหายและเพิ่มกำลังการผลิตหวังให้ธุรกิจกลับมาเดินหน้าโดยเร็วครับคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI พร้อมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากผลกระทบน้ำท่วมให้สามารถฟื้นฟูกิจการและกลับมาดำเนินธุรกิจได้ผ่านมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครอบคลุม3แนวทางสำคัญได้แก่การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำมาทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายการตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีและการอนุญาตให้เพิ่มกำลัง

0: การผลิตตามเครื่องจักรที่ซื้อเพิ่มหรือใช้ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่เสียหายนะครับผู้ประกอบการที่ขอรับสิทธิ์ต้องมีสถานประกอบการในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติอุทกภัยและยื่นคำขอพร้อมหลักฐานความเสียหายภายใน6เดือนนับจากวันที่สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดตามประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้นะครับที่ BOI สำนักงานใหญ่หมายเลขโทรศัพท์02-553-8111หรือทาง LINE ID ครับ @BOINews ครับสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเป็นห่วงน้ำท่วมนะครับกระทบความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวระยะไกลเสนอภาครัฐเร่งแก้ปัญหาและสื่อสารสถานการณ์ก่อนเข้าสู่ไฮซีซั่นครับคุณธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการติดตามผลกระทบจากน้ำท่วมในช่วงระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนโดยข้อมูลจากโรงแรมสมาชิกพบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกห้องพักในพื้นที่พัทยาประมาณ 10-20% ของยอดจองดังนั้นหน่วยงานภาครัฐเอกชนควรเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมพร้อมสื่อสารความคืบหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะก่อนเข้าสู่เดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นช่วงเริ่มต้นของตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากยุโรปและรัสเซียหากสถานการณ์ยืดเยื้ออาจจะกระทบความเชื่อมั่นและการตัดสินใจเดินทางมาไทยในช่วงไฮซีซั่นส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลยังเป็นโอกาสสำคัญของชลบุรีแต่ผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับราคาบัตรโดยสารเครื่องบินและต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อราคาแพ็กเกจท่องเที่ยวขณะที่นักท่องเที่ยวเองก็ยังคาดหวังคุณภาพและความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทย Plus หากภาครัฐพิจารณาเลื่อนไปดำเนินการในช่วงโลซีซั่นของปีหน้าคุณธเนศก็เสนอนะครับว่าควรจะกำหนดช่วงเวลาให้ตรงกับจังหวัดที่ผู้ประกอบการต้องการแรงกระตุ้นและพิจารณาต้นทุนการเดินทางควบคู่กับค่าที่พักครับ
1: ถ้ามันต้องจะต้องขยับเนี่ยโดยปกติพฤศจิกายนจนถึงมีนาเมษาเนี่ยเราก็มองว่ายังเป็นช่วงที่ตลาดลองฮอที่บินไกลเกิน10ชั่วโมงเนี่ยยังมาท่องเที่ยวอยู่เราเรียกเป็นไฮซีซั่นนะครับก็ขยับไปเป็นช่วงโลเนี่ยก็อาจจะไปช่วยผู้ประกอบการจริงๆในช่วงที่เราเดือดร้อนจริงๆที่ตลาดนี้หายไปนะครับ
0: ขณะที่คุณวริษฐาพัฒนรัตน์ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต KTC เปิดเผยว่าช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายน2569หากไม่นับกรุงเทพมหานครชลบุรีนั้นยังมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดโรงแรมและร้านอาหารสูงเป็นอันดับที่1นะครับโดยเติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็สะท้อนว่าชลบุรียังมีฐานการท่องเที่ยวที่แข็งแรงรองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มทั้งพัทยาบางแสนและศรีราชารวมถึงมีค่าใช้จ่ายในที่พักร้านอาหารและบริการด้านสุขภาพซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
2: ค่ะขอบคุณนะคะส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะตอนนี้ฝนเริ่มจะเบาใจได้นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำขังเพราะว่าฝนเนี่ยจะน้อยลงไปจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมข่าวดีค่ะวันนี้ต่อเนื่องถึงวันที่4ตุลาคมนะคะฝนจะลดลงหลายพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้เจอฝนหนักน้ำท่วมน้ำหลากเบาใจกันได้เลยค่ะฝนที่จะมาเพิ่มเติมจะน้อยลงนี่คือคาดการณ์ฝนในพื้นที่ตอนบนนะคะจะเห็นว่าลดลงทั้งแถบเลยจะมีฝนบางจุดบางเวลาอย่างช่วงเย็นๆค่ำๆถ้าอยากซักผ้าล้างรถบ้านไหนจะทำความสะอาดล้างน้ำท่วมนะคะลุยกันได้เต็มที่เลยค่ะสำหรับพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะมีฝนตกกระจายในพื้นที่ชาวเรือนะคะก็ออกเรือกันได้เลยคลื่นลมก็อ่อนกำลังลงในช่วงนี้ค่ะวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนหนักในบางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงชัดเจนไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาตกบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นพื้นที่ภาคกลางค่ะฝนน้อยลงเบาลงนะคะจะมีตกได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ว่าลดแล้วพรุ่งนี้ลดลงอีกอยากซักผ้าลุยได้เลยแนะนำก่อนเที่ยงค่ะสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะฝนก็เบาลงไปเยอะเลยฝนลดลงชัดเจนมีตกได้บ้างที่สระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงในจุดนั้นประมาณ2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกไม่มีฝนหนักแต่การกระจายตัวยังดีนะคะตกได้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาถึงนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่มีฝนหนักนะคะเป็นฝนธรรมดาส่วนมากก็จะตกในโซนระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลค่ะตั้งแต่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรเท่านั้นแต่ถ้ามีฝนต้องระวังคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำท่วมในเมียนมาโดยมีรายงานล่าสุดนะครับมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากพื้นที่เมียนมาฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยนะครับเผชิญน้ำท่วมหนักจากสาเหตุที่น้ำจากแม่น้ำสาละวินได้ล้นจนจากฝั่งนะครับไปท่วมในระดับสูงที่เมืองมะละเม่งรัฐมอนและที่เมืองผาอ่างรัฐกะเหรี่ยงอีกทั้งยังทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างในเมืองอื่นๆเป็นเหตุให้บ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำได้รับความเสียหายหลายสิบหลังประชาชนต้องเก็บของขึ้นไปไว้ที่สูงไม่เพียงเท่านั้นยังต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกและลมพัดแรงด้วยขณะที่บริเวณเมืองทวายในภูมิภาคตะนาวสีได้เกิดน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่เมื่อวานนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต23คนสูญหายจำนวนมากและยังมีบ้านเรือนอีกนับพันหลังที่จมไปกับกระแสน้ำพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายนับพันไร่
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่ากรุงโตเกียวเพิ่งจะได้รับสถิติฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนานถึง34วันค่ะนับจากวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาถึงวันนี้ทำลายสถิติเดิม33วันที่เคยเกิดขึ้นระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง29กรกฎาคมเมื่อปี2562สถิติใหม่นี้สามารถวัดปริมาณฝนสะสมได้สูงถึง629มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็น3เท่าของค่าเฉลี่ยปกติในเดือนกันยายนทั้งเดือนส่วนวันที่นับได้ว่ามีฝนตกหนักที่สุดก็คือวันที่21กันยายนวัดได้156มิลลิเมตรสาเหตุเกิดจากพายุไต้ฝุ่นที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาและปัจจัยที่แนวหน้าของฝนในฤดูใบไม้ร่วงที่หยุดนิ่งรวมไปถึงร่องความกดอากาศต่ำส่วนในวันนี้นอกจากกรุงโตเกียวแล้วนะคะเมืองต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นก็ยังคงมีฝนตกหนักโดยเฉพาะที่เมืองเอจิเซนจังหวัดฟุกุอิวัดปริมาณฝนได้กว่า30มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงค่ะ
0: พายุเฮอริเคนโปโลซึ่งมีกำลังแรงเป็นพายุระดับ3ได้แผ่อิทธิพลในพื้นที่คาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียทำให้เกิดฝนตกหนักจนมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทางกองทัพต้องนำรถไปให้การช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่ด้านหน่วยงานพยากรณ์อากาศท้องถิ่นได้มีการรายงานนะครับว่าเฮอริเคนโปโลมีความเร็วสูงสุดที่ประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้แต่ละพื้นที่ของคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียมีฝนตกสะสมราว150ถึง300มิลลิเมตรพร้อมกับได้เตือนให้ระวังภัยเมื่อพายุนั้นเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งซึ่งไม่เพียงจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันยังเสี่ยงที่จะทำให้เกิดดินถล่มด้วย
1: นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสผู้นำสเปนได้ไปเยี่ยมชมอพาร์ตเมนต์เอื้ออาทรของรัฐแห่งใหม่ในเมืองบาร์เซโลนาก่อนที่เขาจะเสนอร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เป็นการคุ้มครองผู้เช่าอาศัยมากขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาวิกฤตที่พักอาศัยที่มีราคาและค่าเช่าสูงลิ่วแต่รายได้ของประชาชนโตไม่ทันความเคลื่อนไหวของผู้นำสเปนมีขึ้นหลังเกิดเหตุสะเทือนใจในสังคมจากการที่มีการใช้กำลังขับไล่หญิงชราที่พิการวัย87ปีออกจากอพาร์ตเมนต์ในย่านของผู้มีอันจะกินในกรุงมาดริดที่คุณยายอาศัยอยู่มานานกว่า70ปีเนื่องจากเงินบำนาญของคุณยายไม่เพียงพอจ่ายค่าเช่าซึ่งถูกปรับขึ้นไปสูง 275% โดยประชา

0: ประชาชนที่ทราบข่าวต่างพากันออกมาประท้วงด้วยการปักหลักตั้งเต็นท์พักแรมข้ามคืนที่จตุรัสใจกลางเมืองหลวงมีรายงานว่ามีประชาชนเข้าร่วมถึง 300,000 คน
1: จากข้อหาดูหมิ่นประธานาธิบดีตุรกีที่มีโทษจำคุกถึง12ปีล่าสุดคดีนี้เกิดขึ้นกับเดนิสก็อกตัสนักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนวัย32ปีที่ถูกตั้งข้อหาดังกล่าวและข้อหาดูหมิ่นคุณค่าทางศาสนาจากมุกตลกร้ายที่เขาได้กล่าวบนเวทีที่เปิดการแสดงมาแล้วถึง197รอบทั่วประเทศแต่เพิ่งจะมาถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อมีการอัปโหลดเทปบันทึกการแสดงของเขาบน YouTube ซึ่งก็เป็นไวรัลและมียอดผู้ชมทะลุ15ล้านวิวภายในเวลาเพียง2วันขณะนี้เขาได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลในนครอิสตันบูลหลังถูกตัดสินมีความผิดโดยศาลก็มีคำสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างรอผลอุทธรณ์สร้างความยินดีแก่บรรดาแฟนคลับที่ไปชุมนุมให้กำลังใจอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาล
0: รัสเซียยึดทรัพย์สินทั้งหมดของเมโทรบริษัทค้าส่งและห้างค้าปลีกอาหารสัญชาติเยอรมนีนับเป็นรายล่าสุดที่รัสเซียเข้ายึดกิจการฐานเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศที่ให้การสนับสนุนยูเครนจากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดเนสเล่ของสวิตเซอร์แลนด์โอชองค้าปลีกสัญชาติฝรั่งเศสและเลอรัวแมลงค้าวัสดุก่อสร้างของฝรั่งเศสไปแล้วโดยในส่วนของเมโทรนั้นเวลานี้บริษัทของรัสเซียได้เข้าไปบริหารกิจการธุรกิจแทนแบบชั่วคราวขณะที่บริษัทแม่ของเมโทรในเยอรมนีก็ได้ออกแถลงการว่าทางบริษัทยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจตามกฎหมายเพียงแต่ไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินการเฉพาะสาขาที่อยู่ในรัสเซียโดยทางบริษัทกำลังพิจารณาถึงผลกระทบที่จะได้รับ
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ผ่าน Truth Social ซึ่งเป็นข้อความปฏิเสธการเสนอข่าวของสำนักข่าว Axios ที่ได้มีการรายงานนะครับว่าเขากำลังพิจารณาเสนอมาตรการผ่อนปรนการคว่ำบาตรให้แก่อิหร่านและจะถอนการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติโครงการนิวเคลียร์โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าข่าวดังกล่าวเนี่ยเป็นเฟคนิวหรือไม่เป็นความจริงและได้ยืนยันว่าเขาไม่มีแผนที่จะเสนออะไรให้กับอิหร่านเลยแม้แต่น้อยการออกมาปฏิเสธรายงานข่าวของ Axios ถือเป็นอีกหนึ่งความขัดแย้งระหว่างทรัมป์กับสื่อมวลชนที่เขาได้ประณามสำนักข่าวหลายแห่งรวมทั้ง CNN นะครับว่านำเสนอแต่ข่าวเท็จและทำงานเป็นขบวนการในการทำลายภาพลักษณ์ของเขานอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ Axios ถอนการเสนอข่าวนี้ออกจากแพลตฟอร์มต่างๆด้วย
0: สำนักข่าว AFP นำเสนอภาพชีวิตประจำวันของชาวคิวบาที่อาศัยอยู่ในกรุงฮาวาน่าพร้อมสรุปสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้คนในเมืองหลวงต้องเผชิญจากการคว่ำบาตรของสหรัฐว่ามีไฟฟ้าใช้เพียงวันละไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเป็นผลมาจากการขาดแคลนน้ำมันในการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอีกทั้งระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติอยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหนักนอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำประปาเพราะการประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ในระบบส่งน้ำและระบบขนส่งมวลชนก็เกือบเป็นอัมพาตอย่างไรก็ตามสื่อรายงานว่าผู้คนที่นั่นยังคงพยายามดำเนินชีวิตไปตามปกติเด็กๆยังคงไปโรงเรียนผู้คนยังคงไปเดินเล่นในสวนสาธารณะและชายหาดซึ่งก็ไปเพื่อรับลมและหนีความอบอ้าวในบ้านพักที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
1: บริษัท Goodman Group ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของออสเตรเลียได้มีการประกาศยกเลิกแผนก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ทางเหนือของนครซิดนีย์แล้วหลังเผชิญกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ได้มองนะครับว่าศูนย์แห่งนี้จะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่คนในท้องถิ่นเนื่องจากตั้งอยู่ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเพียงแค่20เมตรเท่านั้นและน่าจะผลาญทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองเนื่องจากต้องใช้ปริมาณน้ำมหาศาลและพลังงานไฟฟ้าสูงถึง90เมกะวัตต์โดยที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างมากนะครับในเรื่องของการก่อสร้าง Data Center ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่หลายของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรจึงกลายเป็นหมุดหมายระดับโลกสำหรับการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าวแต่กรณีการประท้วงที่เกิดขึ้นในนครซิดนีย์ได้ถือเป็นการส่งสัญญาณไปยังผู้พัฒนาศูนย์รายอื่นๆด้วยว่าจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกทำเลห่างไกลจากชุมชนมากกว่านี้
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสรรและคุณสกรกฎจะพาไปพูดคุยเรื่องการยกระดับการให้บริการของขสมกนะคะ
1: รวมถึงการที่ขสมกจะสามารถช่วยพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้ได้อย่างไรด้วยนะคร
0: ับ เราเห็นภาพข่าวใช่ไหมคะหูขับรถแบบน้ำท่วมก็ไป
1: มีรถ
0: จอดขวางก็ไปเพื่อไปช่วยประชาชนนะคะแล้วก็จะนับถอยหลังเรื่องของรถเมล์ EV ด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับทางผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนนะคะส่วนตอนนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: ลูกเอ๋ยดวงลูกเป็นคนมีวาสนามากช่วงนี้ไม่มีปัญหาราบรื่นทุกอย่างไม่ต้องกังวลอยากจะถามอะไรเพิ่มหรอคะ
2: อยากรู้อนาคตประเทศเราครับปีนี้จะเป็นยังไงบ้าง
1: เอาประเทศเชียวเลยเออโอ้โหอนาคตที่เห็นเนี่ยจะมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่เลยล่ะลูก
2: แล้วที่อื่นล่ะครับ
1: บางพื้นที่ก็ไม่มีน้ำเลยมันจะเป็นภัยแล้ง
2: แล้วเรื่องไฟล่ะครับ
1: มีทั้งไฟป่าไฟไหม้และฝุ่นควันกระทบถึงคนจำนวนมากด้วย
2: มองเห็นจากดวงจริงๆเหรอครับ
1: ไม่ใช่ดวงเรื่องนี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแม่เองอย่าขนลุกเลย
3: ภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวรู้ทันเตรียมพร้อมติดตามข้อมูลจากทางการเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนรอบข้าง
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่ออ
0: ัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับทำไมคือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแน่นอนนะครับผู้ที่จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับเพื่อเป็นเรื่องราวของขอสอมกก็คือการเดินรถภายในกรุงเทพมหานครนะครับเราจะมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของการเดินรถ EV ที่จะเข้ามาในช่วงปีหน้านะครับที่จะมาเติมเข้าไปในระบบและรวมไปถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามวิกฤตแบบนี้ที่เกิดน้ำท่วมภายในกรุงเทพมหานครทางขอสอมกเข้าไปช่วยอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทางคุณกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกสวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสกรกฎ
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์เกษมสันต์ครับ
3: ขอบพระคุณนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่2แล้ว
0: อีกครั้งหนึ่ง
3: ครั้งที่2แล้วครั้งแรกที่เชิญท่านมาออกท่านเอาคลิปเราไปเปิด
0: ในรถขสมก
3: มีแฟนคลับหลายคนถ่ายรูปมาให้เราดูเลยแต่เขาบอกไม่ค่อยได้ยินเสียง
0: เสียงบอกว่าเปิดเบา
3: ๆนะครับต้องขอบพระคุณนะครับช่วย
2: ครับ
3: ผมได้ดูคลิปอันหนึ่งเป็นไวรัลมาก
0: ครับ
3: รถเมย์ครีมแดงที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่ามองข้ามบางคนด้อยค่าด้วยซ้ำไป
0: บอกว่าปล่อยควันด้วยอะไรด้วย
3: แต่ว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยมันมีคลิปอันนึงอยากจะชวนท่านผู้ชมชมไปพร้อมๆกันดิ้นนะครับถ้ามีคลิปอันนั้นขออนุญาตทีมงานลองเพลย์มาดูนะครับจะเป็นภาพ
0: นี่
3: เนี่ยครับ
0: จากที่หลายๆคนดูแคลนน้องนะฮะบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะเป็นรถใหญ่นะวิ่งไวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะตอนนี้ได้เห็นประโยชน์ของน้องแล้วนะ
3: ครับแล้วบางคลิปก็จะเห็นพยายามจะเข้าไปในซอยพยายามจะช่วยผู้โดยสารแหละอันนี้ถามก่อนว่าเป็นคำสั่งหรือเป็นจิตอาสาของคนขับที่ทำกันแบบนี้ครับ
2: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าในสถานการณ์ที่มันวิกฤตแบบนี้ครับทุกฝ่ายช่วยกันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลกระทรวงคมนาคมเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับท่านรัฐมนตรีก็ได้เรียกประชุมด่วนเลยว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีความพร้อมในด้านการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ทำอย่างเต็มที
0: ่ครับ
2: แน่นอนครับว่าขสมกเราเองปฏิเสธการให้บริการด้านการขนส่งพี่น้องประชาชนในได้ชัดว่ารถเมย์ครีมแดงเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเจ้าคุณปู่ก็ได้ปีละเป็นกลุ่มรถเมย์ที่ปลดระวางละแต่วันนี้ฮะพอเราเห็นสิ่งที่เจ้าคุณปู่ท่านได้ฝากเนี่ยครับเนื้อสิ่งอื่นใดเลยผมต้องขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณพนักงานครับยังถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับกับหน่วยงานขสมกเราตรงนี
3: ้ครับ
2: คำถามที่บอกว่าถูกสั่งให้วิ่งไหม519ตั้งแต่เราเกิดขสมกขึ้นมาวันเนี้ยไอ้คำสั่งตรงนั้นหรือการก่อตั้งขสมกตรงนั้นเนี่ยมันถูกปลูกฝังและถ่ายทอดลงในจิตใต้สำนึกของคนทุกคนนะฮะดังนั้นเราวิ่งโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งเราวิ่งโดยตามที่เป็นภารกิจหน้าที่ของเราแล้วเราวิ่งแล้วเรามีความสุขทุกครั้งที่เห็นพี่น้องประชาชนได้ขึ้นรถเมล์เราน
3: ี่คุณสกลเหนือชั้นกว่าสายการบินอีกนะ
0: ครับ
3: สายการบินแห่งชาติเนี่ยหยุดนะหยุดบินหยุดขนกระเป๋าหยุดกันเลยนะเพราะว่าบ้านน้ำท่วมในขสมกไม่หยุดนี่เหนือกว่าสายการบินแห่งชาตินะ
2: ไม่กล้าตอบเลยครับ
0: แต่ผมก็เชื่อว่าพี่น้องทั้งคนพนักงานขับรถและกระเป๋ารถเมล์หลายๆคนบ้านก็ถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยังเรียกว่าพยายามที่ออกมาให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
2: ครับอย่างนี้ฮะคือเราต้องมองก่อนว่าผมยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนาะทุกวันนี้ท่วมเยอะโดนบางนาโซนลาดกระบัง
0: ครับ
2: ท่วมหมดคำถามคือเอ๊ะแล้วพนักงานเราจะออกมากันจักรยานยนต์ก็ยาก
0: ให้บริการไม่มีเลย
2: เรียกแกร็บไม่มีเรียกรถโบว์ไม่มีเรียกอะไรไม่มีเลยครับสิ่งที่เราทำคือเขตการเดินรถทุกเขตเนี่ยเขาจะมีข้อมูลของพนักงานหมดว่าพนักงานกลุ่มไหนที่ได้รับผลกระทบนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเรามีการประชุมกันตั้งแต่คืนแรกแล้วก็บอกว่าถ้ากลุ่มไหนได้รับผลกระทบเนี่ยเขตการเดินรถต้องจัดรถเมย์1คันเพื่อที่จะมารับพนักงานในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วก็มาทำงานที่อู่การเดินรถได
3: ้นะครับคำว่าคืนแรกของท่านผอ.เนี่ยคือ24หรือ25
2: ผมให้เป็นคืนวันศุกร
0: ์คืนวันศุกร์24
2: คืนวันศุกร์ที่24นะฮะคืนวันศุกร์ที่24เนี่ยเป็นคืนที่ฝนตกเม็ดใหญ่มากแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดเหตุทั้งเมืองเลย
3: น่าจะศุกร์25
0: ขออภัยศุกร์ที่25
2: ศุกร์ที่25คือเป็นคืนวันศุกร์นะฮะในคืนวันศุกร์ตรงนั้นเนี่ย ตัวผมเองเนี่ยได้โพสต์ขึ้นไปใน Facebook ส่วนตัวว่าผมได้มอบหมายให้ผอ.เขตทุกเขตการเดินรถเนี่ยสั่งการให้รถเมย์ที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยรับประชาชนทุกคน
3: ครับ
2: โดยไม่ต้องสนใจโดยไม่ต้องถามว่าประชาชนจะไปเดินทางตรงไหนยังไงขอให้ประชาชนได้หลุดจากสภาวะวิกฤตการณ์ตรงนั้นก่อน
3: ครับ
2: ให้หลุดจากตรงป้ายรถเมย์ที่หลบแดดหลบฝนไม่ค่อยจะได้อะครับก็หลุดจากตรงนั้นก่อนพอขึ้นรถเมล์เรามาปุ๊บเนี่ยก็ให้บริการส่งไปถึงจุดหมายปลายทาง
3: ครับ
2: ดังนั้นในคืนนั้นเนี่ยครับเราก็ได้มีการพูดคุยกันกับผู้บริหารของกสมกว่าเราจะจัดรถแบบไหนยังไงดีเพราะคืนนั้นมันท่วมละตอนนั้นผมวิ่งจากอู่สวนสยามคืนนั้นอู่สวนสยามผมเนี่ยระดับน้ำสูงประมาณสักเกือบครึ่งหัวเข่าเกือบครึ่งหน้าแข้งถัดจากนั้นมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าท่วมขึ้นมาสูงเกือบ60เซนนี่เลยหัวเข่าไปแล้ว คนเดินไม่ได้แล้วฮะเพราะมันลำบากมากแล้วก็ต้องตัดน้ำตัดไฟทั้งหมดตรงนั้นนะฮะแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาถกกันว่าเอ๊ะแล้วตอนปี54เนี่ยตอนสมัยน้ำท่วมเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยครับเราใช้รูปแบบไหนวิธีการยังไงก็ปรากฏว่าครีมแดงเนี่ยครับเป็นพระเอกของยุค

0: นั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์ว่าครีมแดงทั้งหมดเนี่ยที่เรามีพักกี่คันก็ประเมินดูแล้วครับก็อยู่ประมาณสัก700ถึง800คันนะฮะเราก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเนี่ยทุกคนต้องมีการเดินทางดังนั้นเราจะหยุดการเดินทางแม้แต่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งไม่ได้แต่เราต้องขอโทษพี่น้องประชาชนว่ารถเมย์อาจจะมาช้ารถเมย์อาจจะมาน้อยก็ด้วยเหตุที่ว่า1จำนวนที่น้อยลงแล้วก็2ก็คือตัววิกฤตการณ์น้ำท่วมรถก็จะขับได้ช้านะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจัดสรรทุกอย่างเลยครับแล้วก็เอาการแบ่งพื้นที่ของรถเมย์แดงเนี่ยซึ่งรถเมย์แดงมันมีทั้ง8เขตแต่เขตที่ได้รับผลกระทบเนี่ยคือโซนกรุงเทพตะวันออกโซนที่ได้รับผลกระทบน้อยหน่อยอย่างเช่นฝั่งแสมดำอย่างเช่นฝั่งนครปฐมเนี่ยเราก็ไปโยกรถจากกลุ่มนั้นเพื่อมาวิ่งในเส้นทางที่มีวิกฤตครับ
1: ครับตอนนั้นทีนี้ในเชิงวิศวกรรมเนี่ยผมเห็นผมได้ดูอีกคลิปหนึ่งนะไม่ใช่คลิปที่เราออนแอร์นะเป็นคลิปรถเมย์คันเดียวเนี่ยเมย์ครีมแดงเนี่ยแล้วก็มีรถเก๋งลอยน้ำลอยตุ๊บบ่องตุ๊บบ่องอยู่2คันก็พยายามจะหลบเพราะว่ารถเข็งมันลอยเกะกะเส้นทางเนี่ยรถเมย์ก็พยายามจะหลบดูแล้วก็ถามมีคำถามในใจว่ารถเมย์ครีมแดงเนี่ยลุยน้ำได้สูงสักเท่าไหร่ท่านพอ
0: จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นทั้งหลักการทางวิศวกรรมด้วยแล้วก็จากประสบการณ์ของปี54ด้วยนะครับรถเมย์เนี่ยสูงสุดได้เต็มที่ประมาณ80เซน
1: 80เซน
0: แต่ถ้าเกิดเราสามารถต่อท่อ
2: ครับ
0: ต่อท่อไอเสียครับที่อยู่ข้างหลังให้มันสูงขึ้นมาพ้นระดับน้ำเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองให้เป็นอีกรูปแบบนึงตรงนี้ครับก็จะสามารถลุยได้มากขึ้นไปอีกแต่ถามว่าการลุยได้มากขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นเพราะมันมีผลกระทบต่อรอบข้างแน่นอนครับเวลารถเมล์เราวิ่งหรือรถใหญ่ที่วิ่งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคลื่นแล้วไปกระแทกกับบ้านข้างเคียงไปกระแทกกับรถเก๋งหรือรถเบาๆที่มันอยู่ข้างๆตรงนั้นเนี่ยแทนที่จะกลายไปช่วยเขากลับไปสร้างปัญหาหรือภาระเพิ่มไปอีกดังนั้นเราเลยมองว่าถ้ามันเกิน80เราไม่เข้าซึ่งการที่เราไม่เข้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ากระทรวงคมนาคมจะไม่ดำเนินการอะไรเลย
1: เข้าไปมันช่วยน้อยกว่าไปทำลาย
0: ใช่ครับ
1: พูดกันตรงๆ
0: ซึ่งกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ท่านรัฐมนตรีทุกท่านนะฮะท่านพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์ท่านพัทรพงษ์ก็ตามทีเนี่ยสั่งการชัดเจนครับว่าหน่วยไหนก็ตามที่มีสรรพกำลังที่มีเครื่องมือหนักที่มีรถใหญ่ไปช่วยขสมกไปช่วยประชาชนไปช่วยทุกจุดไปช่วยทุกคน
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าณวันนี้ครับในเส้นทางที่รถเมล์เราวิ่งเข้าไม่ได้เรายังเห็นรถของกรมทางหลวงเรายังเห็นรถของกรมทางหลวงชนบทที่เข้าไปรับพี่น้องประชาชนครับ
1: ครับครับคุณสองกรกฎตอนที่รายงานข่าวสังเกตเห็นไหมวันนี้เราอยู่ในห้องส่งไม่ได้นั่งกับท่านผอ.คนเดียวนะ มีผู้บริหารกสมก.อีกจำนวนหนึ่งเลยทีเดียว
2: นะครับอยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยอ
1: ยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยผมถามว่ามาทำไ
2: ม
1: มากันทำไมเยอะแยะเพิ่งลงไปตรวจพื้นที
2: ่เอาไปมาด้วยกัน
1: ไปมาด้วยกันแล้วก็มาที่สถานีไปลงพื้นที่ไปทำอะไรครับ
0: อย่างนี้ครับคือหลังจาก 2-3 วันที่ผ่านมาเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มันวิกฤตจริงๆของ Imperial ลาดพร้าวเอ้ยผมพูดผิดละตั้งแต่ Big C ลาดพร้าวก็คือ Imperial แหละครับตั้งแต่สมัยนั้นไปจนถึงแยกลำสาลีแล้วก็ตรงแยกบางกะปิตรงนั้นระดับน้ำสูงมากสูงเกิน80รถเมล์เราเข้าไม่ได้ละแล้วก็ถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ในช่วงของแฮปปี้แลนด์ระดับน้ำก็สูงเช่นกันที่ผมรู้เพราะว่าเรามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่เรียกว่า Line Official หรือว่า Line OA นะฮะอยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปเพิ่มเพื่อนกับเราดู
1: ครับ
2: ครับ
0: เข้าไปใน Line แล้วก็เซิร์ชคำว่าแอดแล้วก็ BMTA
1: BMTA
0: ครับ
1: ก็คือขสมก
0: คือขสมกนะครับซึ่งพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยข้างในจะมีการระบุสถานการณ์ปัจจุบัน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นการแจ้งให้เห็นว่ารถเมย์ที่วิ่งในเส้นทางในปัจจุบันเนี่ยแบบเรียลไทม์เนี่ยมีทั้งหมดอยู่กี่คันแล้วถ้าอยากจะถามว่าเราจะขึ้นรถเมล์จากจุดไหนไปไหนเราก็จะเห็นชัดเจนเลยครับดังนั้นตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่เรารับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเข้ามาอ
2: ีกทางหนึ่งด้วยใช่ไหม
0: วันเนี้ยมี500กว่าสายมี500กว่าคน
1: ที่อยากให้รถเมล์
0: เข้ามาไปช่วยเขาประสานมาเลยครับอยากให้รถเมล์เข้าไปช่วยตรงนี้มันเข้าไม่ได้เราก็ส่งในตรวจกับสายตรวจพิเศษเราลงพื้นที่ไปดูปรากฏว่าเขารายงานกลับมาว่าพอครับรถเมย์เข้าไม่ได้ครับผมวัดแล้วมันสูง 7-80 เซนเลยดังนั้นยังไปไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นพอไปไม่ได้ปุ๊บก็อย่าง

0: ที่เรียนครับกระทรวงคมนาคมก็ให้หน่วยอื่นที่เขามีรถใหญ
1: ่
0: ก็วิ่งเข้าไปรับ
2: แต่ถ้าจุดไหนน้ำต่ำกว่า80พอได
0: ้น้ำต่ำกว่า80 60เนี่ยวันนี้ครับอย่างตรงที่เส้นสุขาภิบาล1หรือเส้นนวมินทร์เนาะตรงนั้นที่วิ่งมาตั้งแต่ตลาดปฐวิกรผ่านแยกโพแก้วแล้วก็เลยมาจนถึงบึงลำพังพวยแล้วเราจะเลี้ยวขวาตรงแถวๆกรมที่ดินเพื่อเข้าสู่แฮปปี้แลนด์นะพอเราเข้าแฮปปี้แลนด์ไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าระดับน้ำข้างหน้ามันสูงพอไปตรงกลางลึกขึ้นไปอีกนะฮะตอนแรกสัก45เซนพอไปตรงกลางเป็น60ละก็มีการประสานกับเขตพื้นที่ทางเขตพื้นที่ก็บอกมาว่านายลุยเลยเพราะข้างหน้าเนี่ยระดับมันจะเริ่มตื้นหน่อยมันจะเหลือแค่50ละเราก็ไปตามข้อมูลปรากฏว่าจริงครับแต่สิ่งที่ประหลาดใจที่สุดคือพี่น้องประชาชนนะฮะยืนรอตามลายทางหมดเลยผมก็ถามว่าเอ๊ะรถก็ไม่ได้เข้ามานานนะแล้วทำไมถึงยืนรอกันเขาบอกเขาไม่รู้แต่วันนี้เขามาทำธุระข้างในแล้วเขาลงมาปุ๊บในระดับน้ำมันสูงเราก็เลยรับพี่น้องประชาชนทุกคนจากเส้นทางตรงนั้นนะครับออกไปยังหน้าเดอะมอลล์บางกะปิพอผ่านไปเดอะมอลล์บางกะปิปุ๊บเราเห็นรถทุกกลุ่มเลยฮะรถทหารก็ดีรถของกรมทางหลวงรถทุกหน่วยทุกคนพร้อมจะรอรับพี่น้องประชาชนถัดจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเราวิ่งเข้าสู่เส้นทางเห็นได้ชัดเลยครับว่าน้ำไม่มีละพอน้ำไม่มีเสร็จปุ๊บผมก็เลยได้ประสานไปยังเขตการเดินรถว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยเอารถเมล์เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเลยดังนั้นเย็นเนี้ยครับตรงจุดที่มันวิกฤตมันจะไม่วิกฤตละมันจะเป็นจุดที่การขนส่งจะเริ่มมีความสะดวกมากขึ้นครับ
2: ครับทีมงานถ้าเป็นไปได้เอาไลโอเอของกสทช ขึ้นหน่อยนะครับขึ้นค้าไว้หน่อย @bmta ลองเช็คดูก่อนแล้วขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้หลายคนที่ยังอยู่ในสภาน้ำท่วมแล้วอยากเดินทางออกมาทำธุระภารกิจเนี่ยจะได้ร้องเรียนมาหรือจะได้ชี้แนะมานะครับแล้วก็ทางกสทช เขาจะตอบกลับไปทีนี้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยเพราะวันนี้จริงๆอยากจะคุยเรื่องรถเมล์ EV ใช่ไหมคุณสกรกฎรถเมย์ EV เนี่ยมันลุยน้ำแบบนี้ไม่ได้แน่ๆ
3: จะถามปอพอดีว่ามันลุยน้ำแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ไม่ได
3: ้
0: ต้องถือว่าน้อยครับเพราะว่ารถเมย์ EV เนี่ยมันถูกออกแบบมาเป็นรถเมย์ชานต่ำคำว่ารถเมย์ชานต่ำเนี่ยคือชานตรงฐานรถเนี่ยครับจะสูงจากพื้นเนี่ยเต็มที่ไม่เกิน32เซนรถเมย์ใหม่ของเราเนี่ยสูง 31.5 เซนถ้าเทียบกับรถเมย์บัลลักกลุ่มที่เรามีอยู่แล้ว

0: ัน
1: ต่อวันนะครับรวมทั้งหมดใช่ไหมครับ
0: 1 คันต่อ1 ปี
2: ครับ
0: 1 คันดังนั้นทั้งหมดทั้งฟรีทั้งหมดเนี่ยคำถามคือเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะมากแต่ถ้าเอาตามความเป็นจริงนะฮะจากผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยการปล่อย CO2 ของขสมกเนี่ยคือแค่ 0.59%
1: ของกรุงเทพ
0: ของสัดส่วนการปล่อย CO2 ทั้งหมดของกทม
1: ครับ
0: จุดที่มากสุดคืออะไรฮะถ้าการขนส่งเนี่ยคิดเป็น 35% นะจุดที่มากสุดเนี่ยคือรถที่เป็นรถสันดาปของพี่น้องประชาชนที่เราใช้กัน
1: อย่างพวกรถเราทั่วไปนี่แหละครับใช่ไหมครับ
0: ที่เราปล่อยกันออกมา2ก็คือเป็นรถบรรทุกรถหัวจักรขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็3ถึงจะเป็นไอ้พวกรถที่ขนขยะทั่วๆไปขสมก 0.59%
2: ครับ
0: แต่ 0.5 กรัมของคาร์บอนเมื่อกี้ฮะ
2: มหาศาล
0: เยอะมาก
2: ๆ
0: มหาศาลเลยถ้าเรา
2: ปล่อยรถ MV รถ PM 2.5 แน่ๆรถก๊าซเรือนกระจกแน่ๆ
0: แต่ถ้าเจอวิกฤตอย่างเงี้ย
2: จะทำยังไงกับรถเมล์
0: แล้วใครจะอยู่ข้างประชาชน
1: นั่นน่ะสิครับ
0: 1,520 คันเนี่ยเราแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเนาะ
1: ครับ
0: ถ้ากลุ่มงานเนี่ยด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างเราคงไม่เอารถคันนี้กลับมาเป็นรถโดยสารประจำทางหรือในช่วงที่
1: มีความต้องการ
0: หรือการต้องไปเข้าซัพพอร์ตพี่น้องประชาชนในแต่ละห้วงเวลา
2: ครับ
0: ครับ
2: คำว่าออนดีมานด์เนี่ยสมมติอย่างทีม NVT
1: ครับ
2: 30คน40คนม
1: ีภาร
2: ก
1: ิจต้อง
2: ไปแล้วก็กลับก็สามารถจ้างได้
0: ใช่ครับเราอาจจะแอบไปคิดเลยนะว่าเราอาจจะต้องติดแอร์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แบบออนดีมานด์แบบหลายๆหน่วยต้องการอยากจะให้เราไปรับไปส่งซึ่งทุกวันนี้มีอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราเอารถในเส้นทางออกไปช่วย
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดในอนาคตรถในเส้นทางเรามีเต็มฟรีดพี่น้องประชาชนที่ขึ้นปกติก็ขึ้นต่อไป
1: ครับ
0: แต่เราเอารถที่เรากันไว้ส่วนหนึ่งตรงนี้มาสร้างรายได้เพิ่มให้กับขสมก.มาดูแลพี่น้องประชาชนในคราวจำเป็นผมว่าตรงนี้มีความสำคัญครับ
2: อาจจะต้องปรับปรุงให้เหมาะหน่อยเพราะกรุงเทพนับวันเรื่องแบบนี้น้ำท่วมหนีไม่พ้นแน่ๆแล้วถ้าเกิดวันนี้เรารู้แล้วว่ารถเมล์ครีมแดงทำแบบนี้ได้เนี่ย
1: ค
2: ิดว่าในภาวะวิกฤตต่อไปเนี่ยอาจจะมีคนเข้าไปใช้บริการมีหนำซ้ำบรรดาจิตอาสาทั้งหลาย
0: ครับ
2: เวลาเข้าไปถ้าน้ำไม่ลึกมากขนเอาของอาหารเนี่ยผมว่ารถเมล์ครีมแดงน่าจะช่วยได
0: ้เป็นประโยชน์มาก
2: ครับแต่ EV ตอนนี้ตกลงไปถึงไหนแล้วครับเมื่อไหร่คนกรุงเทพจะได้นั่ง
1: เ
2: ม
1: ื่อ
2: ไหร
1: ่ EV
2: กรุงเทพกับผมจะได้นั่ง
0: ผมไปดูที่โรงงาน
1: ครับ
0: หรือว่าอู่ต่อรถ EV ที่บ้านโพนะฮะตรงฉะเชิงเทรามา2ครั้งละล่าสุดเพิ่งไปมาช่วงประมาณกลางเดือนเนี้ยครับ
2: ครับ
0: ก็เห็นรายการผลิตแล้วก็อุ่นใจ
1: ครับ
0: ว่ารายการผลิตเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผน
2: ครับ
0: นะครับรถกลุ่มแรกเนี่ยจะสามารถส่งมอบให้เราได้เนี่ยก่อน31มีนาปี70นะฮะการประกอบรถ EV กลุ่มเนี้ยครับเป็นรถ EV ที่เอาชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศนะฮะแล้วก็เอามาจิ๊กกันเอามาต่อเป็นจิ๊กซอใช่ไหมฮะแล้วก็ถัดจากนั้นปุ๊บก็มีการเชื่อมมีการไปจุ่มสีมีการไปพ่นสีแล้วก็ค่อยมาติดตั้งงานระบบทั้งหมดนะฮะวันนี้เราเห็นตัวเป็นจริงๆเนี่ยอยู่สองสามคันละ
2: อ
0: ันนี้คือเป็นรายการผลิตในช่วงต้นแต่ถัดจากเนี้ยเมื่อมีการรับชิ้นส่วนจากศุลกากรมาแล้วเนี่ยครับทั้งหมดจะเข้าไปอยู่ในฟรีเทรดแอเรียแล้วก็ตรงนี้ก็จะสามารถทำต่อได้เลยก็ถ้าดูตามแผนนะฮะเดือนนี้ผมจะไปดูอีกรอบหนึ่งประมาณช่วงสิ้นเดือน
2: ครับ
0: ก็ประมาณเดือนธันวาคมเราจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยประมาณเกือบ 2-300 คันแล้วครับ
2: แต่ตกลงข้อตกลงที่รับกันมีนาสิ้นมีนา500คัน
0: 500คัน
2: เมษา
0: 500คัน
2: แล้วเห็นบอกมีข่าวดีคุณสองก็กด
1: ครับ
2: ไม่ได้แค่นี้นะงบประมาณ2,000 ล้าน
0: ครับเพราะว่าท่านช่วยผลักดันให้เราสามารถมีโครงการเพิ่มอีก800คันแล้วก็ทางภาครัฐบาลกับทางสภา
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามนะครับผมว่าทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเมื
1: อง
0: ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของรถเมย์นะฮะรถเมย์เราไม่ได้เปลี่ยนมาเกือบ40ปี

0: นะฮะดังนั้นพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยอีก800คันที่จะมาเติมเต็มเนี่ยครับเราวางแผนไว้ว่าถ้ากระบวนการซื้อจ้างทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะฮะแล้วก็มีคนสนใจเข้ามาเป็นผู้ให้เช่ากับขสมกเนี่ยรถเมย์กลุ่มนี้น่าจะเข้ามาในช่วงของสิ้นปี2570
1: แปลว่ากลางปีคุณสกรกฎ
2: ครับเริ่มมา
1: 1520คัน
2: เติมเข้ามา
1: ในระบบได้มาเข้าอยู่ในระบบแน่ๆแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากแผนที่ท่านผอ.พูด
0: อีก6เดือน
1: อีก800คันจะเข้ามาภายในปีหน้าแต่ว่า 2,320 คันนะ
2: เต็มฟีดไหมครับอันนี้เต็มความจุ
0: ฟีดไหมคือฟีดเราต้องการอยู่ประมาณสัก 3,000
2: คัน
0: แต่ในส่วนตัวนะฮะ 2,320 เนี่ย NGV นะครับดังนั้น 2,320 บวกกับอีกสักสันละครับว่าจะทำยังไงให้พี่น้องประชาชนเราเนี่ยขึ้นรถเมล์โดยที่ไม่ต้องรอนาน
2: ครับ
0: แล้วก็มีเวลาที่ฟิกจากอู่ได้ชัดเจนว่าทุก5นาทีมันต้องออก
1: ครับ
0: อันนี้คือฟิกจากที่อู่นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถฟิกที่ป้ายได
2: ้ครับ
0: เพราะในแต่ละป้ายเนี่ยการจราจรก็แตกต่างกันไป
1: ครับแต่เช็คจากไลน์ OA ที่ว่าได
0: ้เช็คเราจะเห็นแบบเรียลไทม์เลย
1: ครับ
0: นะครับ
2: ครับอีกนิดนึงได้ไหมครับสำหรับคนที่จะใช้รถโดยสารรถ
0: เราไม่ได้มุ่งไปถึงการมีกำไร
2: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: แต่ค่าโดยสารคือการเก็บเงินเข้ามาเก็บเป็นรายได
1: ้ครับ
0: เป็นรายได้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถพลิกฟื้นขสมกได้แต่ตั้งแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การเพิ่มรายได้แต่มันคือการประชาชนก็จะได้รับ
2: การ
0: ให้บริการที่ดีแล้วก
1: ็พาดกันก็จะลดการขาดทุนไปได้ประมาณสัก 4,000 ล้านได้ไหม
0: ต่อปีนะคร
1: ับ ใช่ไหมครับ
0: ต่อปี
1: 4,000 ล้านก็จะตัวเบาขึ้นเยอะนะเพราะเท่าที่จำได้ก็เปลี่ยนรถเมย์ปรับเส้นทางรัฐบาลรับภาระหนี้อะไรพวกเป็นยังไงถ้าเริ่มมีรถเมล์ EV แล้วยังจะขาดทุนเป็นภาระไปเรื่อยๆหรือเปล่าม
0: ี3ก้อนใหญ่เลยครับก้อนแรกคือค่าน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเชื้อเพลิงมันเกือบ 2,000 ล้านบาท
1: ครับ
0: คือน้ำมันยิ่งเพิ่มขึ้นเราก็ยิ่งมีกระเป๋ากับคนขับรวมกันก็หมื่นละ
1: ครับ
0: สิ่งที่เราทำได้เนี่ยพอเปลี่ยน EV ปั๊บมันหายไป 60% เลย
2: ครับ
0: นะฮะดังนั้นจาก 2,000 ก็เหลือเต็มที่อยู่แค่700 800ล้านบาทนะฮะตัวเหมาซ่อมเนี่ยมันหายไป 100% เพราะว่าผู้ให้เช่าเป็น
1: มี
0: หน้าที่ในการเป็นบำรุงรักษาทั้งหมด
1: รวมไปแล้ว
0: 2,000 3,000 กว่าล้านแล้วแล้วพนักงานเก็บค่าโดยสารของเราเนี่ยก็จะถูกอัพสกิลให้เป็นพนักงานขับรถเราก็จะลดการรับพนักงานเพิ่มเข้ามาเงินเดือนกับสวัสดิการรวมกันก็ลดลงไปได้เยอะรวมกันก็ร่วม 4,000 ล้านบาทดังนั้นทิศทางในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าถ้าปีแรกที่เราได้รถ EV เข้ามาเนี่ยแล้วเราลดการขาดทุนลงไปเยอะขนาดนี้ในวันข้างหน้าต่อไปเราคาดว่าค่า EBITDA เนี่ยอาจจะมีโอกาสแตะศูนย์ได้ในช่วงปี73ของ573
1: ขนาดนั้นเลยนะครับ
0: ขนาดนั้นเพราะทุกวันนี้เราขาดทุนอยู่ 8,000 ล้านบาทเราหายไป 4,000 ล้านบาทเราลดการรับพนักงานเราปรับโครงสร้างค่าโดยสารหรือเราปรับรีรูทเส้นทางประชาชนก็คาดว่าน่าจะมีโอกาส
1: ใช้
0: คนส่งสาร
1: นะคุณจอก็อดไม่ใช่นักธุรกิจไม่ได้คือกำไรก่อนหักภาษีหักค่าเสื่อมทั้งหลาย
2: ครับ
1: โหถ้าได้ถ้ากสูตรได้นี่ถือว่าโอ้โห
0: เป็นการเป็นให้มันใกล้เคียงก่อน
1: พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกสมกเลยนะวันหลังต้องเชิญมาอีกรอบ
2: ผมว่าต้องมีเทปที่3แน่นอนนะครับหลังจากเอา EV มาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่วันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมได้ทั้งเรื่องของการพัฒนากสมกว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับรวมไปถึงว่ายามวิกฤตสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือช่วงทำไมในช่วงค่ำวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.หลังจากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนัก

0: ากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT2H
1: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนพร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
1: พบเต็มอิ่ม90นาทีกับสปายตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็น
3: ที่ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
4: ต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:00
5: นวิธีคน
6: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีม2ทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบ

กันยายนพุทธศักราช2500หลังเฝ้าทูลอองพระบาทระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกนายนรินทร์เผ่าวณิชย์ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศเท่ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยใช้ในการพากาชาดไทยและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสแห่งกาชาดประจำปี2560นางศรีสุขผู้ถมและคณะกรรมการสมาคมชุดนาฬิกาบริษัท TFS โฮเรกาจำกัดมหาวิทยาลัยหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงจะมาบอพิตุสิทธิวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับ

เวลา14:30 น.สำนักเวลา17:00 น.มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมดีโลกยารามวัดแป้นทศภาราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4 รูปมหาราชวังเวลา10:00 น.ที่ Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy และบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชเวลา14:30 น.ราชสกุลศรีธวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17:00 น.กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสันตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.กระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4 รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4 รูปอย่างต่อเนื่องพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวิชาสอนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีทางนี้สำนักพระราชวังประเทศประชาชนข้อกฎหมายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษก็ว่าจันตระก้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่ราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุปกรันลาดกองรถทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจริงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27 กันยายน 2569การได้รับตระก้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม5

เขตหลักสี่และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงเพื่อบรรเทาความทุกข์ภัยเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง5พระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สัมภาพาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจเบื้องต้นสวัสดีครับน้องๆสนุกมาเล่าให้ฟังครับน้องๆลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะครับทุกคนให้ทั่วถึงได้ยังไงถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนนู้นแต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการและแก้ปัญหาต่างๆได้เองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงและยังจัดตั้งหน่วยงานใหม่นั่นคือคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกกท.เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างๆโดยมีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานกกท.ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการหน่วยงานใหม่นี้เสมือนผู้ช่วยฮีโร่ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนจัดระบบส่งต่อภารกิจเงินทุนในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานนี้น้องๆควรวิ่งไปไกลเพื่อบอกหรือจะเดินไปบอกครูประจำชั้นที่ยืนอยู่หน้าห้องเรียนดีครับแน่นอนอยู่แล้วใครๆก็ต้องเลือกบอกครูประจำชั้นใช่ไหมล่ะเพราะครูประจำชั้นอยู่ใกล้พวกเราที่สุดรู้ว่าพวกเราร้อนแค่ไหนแล้วก็รีบจัดการปัญหาได้ทันทีเร็วกว่าครูใหญ่ที่ต้องดูแลทั้งโรงเรียนนี่แหละครับน้องๆคือความหมายของการกระจายอำนาจมันคือการแบ่งงานจากส่วนกลางที่อยู่ไกลมาให้คนที่อยู่ใกล้ปัญหาที่สุดเป็นคนจัดการเพื่อให้ปัญหาทุกอย่างถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันใจเพื่อให้น้องๆจำภาพได้แม่นยำขึ้นพี่ปันๆจะเปรียบเทียบระหว่างโรงเรียนของเรากับประเทศของเราดังนี้ครับครูใหญ่เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนกลางที่คอยดูแลทั้งประเทศครูประจำชั้นเปรียบเสมือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่อยู่ใกล้ชิดคอยดูแลท้องถิ่นของเราให้สะอาดปลอดภัยและตัวน้องๆก็คือประชาชนที่มีสิทธิ์มีเสียงสามารถยกมือบอกปัญหาแสดงความเห็นและเข้าไปร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆได้แล้วรู้ไหมครับว่าการที่ครูประจำชั้นรับใบใหม่ก็มีเงินซื้อได้ทันที3การเมืองเราผู้บริเข้ามาเหมือนที่พวกเรายกมือโหวตเลือกหัวหน้าห้องให้เป็นตัวแทนไปบอกครูว่าพวกเราอยากได้อะไร4บุคลากรอปท.สามารถหาคนเก่งมาช่วยดูแลและซ่อมแซมสิ่งต่างๆในท้องถิ่นได้เหมือนที่เรามีคุณลุงช่วยซ่อมพัดลมนั่นแหละครับเห็นไหมครับพอพี่ๆอปท.มีเครื่องมือเหล่านี้ปันจุดเพราะคนในท้องถิ่นย่อมรู้ใจเราที่สุดยังไงล่ะครับกว่ารู้ดีกว่าแก้ไขได้ครับตอนหน้าพี่ปันปัน
1: ชุมชนอุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนคดีที่ยอมความได้
2: ชายหนุ่มยักยอกทรัพย์สินแฟนสาวที่ร่วมทำธุรกิจมูลค่ากว่า1ล้านบาทสุดท้ายมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินคืนผู้เสียหายหวังยอมความ
3: โหถ้าเป็นป้านะไม่ยอมความหรอกเอาให้ติดคุกหัวโตไปเลย
4: แต่ถ้าเขาคืนทรัพย์สินแล้วก็น่าจะยอมความจบๆกันไปได้นะ
5: โหยอมไม่ได้มีผู้เสียหายแบบนี้จะยอมได้ไงดูชาวเน็ตสิอยากให้ลงโทษกันจะตาย
6: ลุงจันซื้อข้าวครับ
4: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้แต่ขอถามอัยการนิติหน่อยได้ไหมว่าคดีแบบนี้มันยอมความกันได้ไหม
6: คดีที่ว่ามานี้เป็นคดียักยอกทรัพย์ครับเจ้าทุกสามารถยอมความได้ทุกชั้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเพราะว่าผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงสังคมไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นผู้เสียหายจึงมีสิทธิ์เข้าดำเนินคดีได้เองหรือมอบให้รัฐดำเนินคดีแทนก็

0: และมีสิทธิ์ยุติคดีเมื่อใดก็ได้ไม่ว่าจะด้วยการถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือตกลงประนีประนอมยอมความก็ตามทั้งนี้ถึงแม้จะยอมความที่ชั้นตำรวจตำรวจจะต้องส่งเรื่องมาที่อัยการเพื่อสั่งยุติคดีครับหากผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์หมายถึงเรื่องนั้นยุติได้ทุกชั้นหากมีปัญหาติดต่อขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการทั่วประเทศ
1: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
2: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรหรอคะคุณตา
1: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
3: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสิ่งของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้ในแต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2HD
2: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพ
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ต
4: ระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
5: ง่าย
4: ครบ
5: จบทุกเรื่องรัฐ
4: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
6: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
7: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
4: โหลดเลย
8: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
9: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
10: จากพลังชุมชนผ่านการส่งเสริมโดยภาครัฐอย่าง
11: ให้สตรีที่ประสบปัญหาโควิดการเรียนรู้ศรีสะเกษนะคะจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเข้ามาพาพวกเรารวม

0: ตัวกันสร้างอาชีพอบรมจำนวน120วันแล้วก็สร้างกลุ่มขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2563วันที่1สิงหาคมพ.ศ.2563จากนั้นมาเราก็ได้รับการอบรมเรียนรู้จากศูนย์ศรีสะเกษจนเมื่อปี2564เราก็เริ่มลงทะเบียน OTOP กับพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะในปี2564เราก็เริ่มเป็น OTOP มาตั้งแต่ปีนั้นแล้วก็บวนการแล้วก็ได้รางวัลการประกวด
1: จากนั้นคือการเดินเข้าไปหา
2: ชาตินะคะให้เพื่อให้สิ่งแวดล้อมเป็นที่ดีแล้วก็เป็นการเหมือนสากลนะคะเราจะไม่เน้นในเรื่องของสีเคมีซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเราเน้นสีธรรมชาตินะคะในส่วนที่3ก็คงในเรื่องของการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะจากการทำไร่ทำนาแล้วก็มีการรวมกลุ่มให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในเรื่องของผ้าขาวม้านะคะหรือว่าเป็นผ้าที่เป็นของบ้านหนองเรือเนี่ยค่ะในเรื่องของจะเป็นจุดเด่นก็คือเป็นลายที่เป็นสากลนะคะที่เราสามารถที่จะพัฒนาอย่างเช่นผ้าลายดั้งเดิมแล้วก็อาจจะเป็นผ้าลายสก็อตนะคะที่สามารถที่จะตัดให้มันเป็นสากลซึ่งสามารถที่จะนำสู่สากลได้ในส่วนเรื่องของการจักสานนะคะในเรื่องของการจักสานก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เด่นนะคะใช้วัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานของอุตสาหกรรมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนนะคะซึ่งสามารถที่จะนำสู่สากลได้ค่ะ
1: คำว่าการตลาดนำการผลิตทำให้คำถามของชุมชนเปลี่ยนไปจากเราทำอะไรเป็นสู่
0: ที่ทางประเทศจีนเนี่ยเราจะผ่านเครือข่ายมาแล้วก็ส่งเป็นกราฟิกมาให้เราแกะลายผ้าแล้วก็ได้เป็นแผ่นกราฟิกมาแล้วก็ให้แม่ๆน่ะแกะดูลองทอดูแล้วก็ส่งรูปให้เขาดูจนเขาพอใจค่ะแต่มันเป็นความมหัศจรรย์ที่แม่ของเราแกะลายผ้าตามที่ลูกค้าต้องการเราทำอยู่2ปีส่งไปที่เมืองจีนค่ะปีละ300เมตรเขาเอาไปห่อของขวัญ นะคะจ้ะนั่นแหละจึงเป็นจุดนี้ที่เราถูกการพัฒนามาแล้วสามารถที่จะมาแกะลายที่ลูกค้าสั่งมาได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทำลายที่ไม่เหมือนใครอยู่เหมือนเดิมตามที่ทออยู่ปัจจุบันนี้แหละ
1: ทุกครั้งที่กระสวยเคลื่อนผ่านเส้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่ความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ลวดลายบนผืนผ้าแต่คือรายได้คืออาชีพคือความมั่นคงของครอบครัวที่ถูกถักทอขึ้นผ่านพระเมตตาของแม่หลวงของแผ่นดิน
3: ทำมานานแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วแม่น่ะคือเป็นคนทำไอ้ทอผ้าอยู่แล้วเขาก็เลยไปเอาเข้ามามันก็ดีนะมีคนต่างประเทศแบบว่าเห็นลายผ้าของเราเวลาเราทอแล้วเราก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูเขาก็บอกว่าสวยมากเขาก็ให้ทอมันก็ทีละ300เมตร200เมตรก็มีภูมิใจมากๆเลย ที่พาเราไปไกลที่สุดเลยก็ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ให้โอกาสพวกเราทอออกมาแบบสวยงามเลยดีมากเลยขอบพระคุณค่ะ
0: เรารำลึกถึงพระพันปีหลวงเสมอแรงบันดาลใจก็คือท่านเนี่ยทรงดูแลพระสงฆ์นิกรด้วยการส่งเสริมอาชีพมีศูนย์ศิลปาชีพส่งเสริมหัตถกรรมส่งเสริมงานฝีมืออันนี้เป็นแรงบันดาลใจอันดับแรกเลยที่พวกเราได้ทำมาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีภูมิปัญญาอยู่แล้วแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านทำให้เราอดทนตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านนี้ค่ะพระองค์ท่านสร้างให้พวกเราเป็นชุมชนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้สร้างความมั่นคงให้ครอบครัวให้ชุมชนได้แล้วก็มีงานมาให้แม่มาให้ผู้ด้อยโอกาสที่มาทำงานตรงนี้ได้มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีรายได้ทั้งปีนะคะอันนี้ต้องน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ
1: จากเส้นได้เรื่องราวของภูมิปัญญาพาเราเดินทางมาถึงเส้นต่ออีกหนึ่งวัสดุธรรมดาที่สองมือของชาวบ้านในตำบลหนองเรือสามารถเพิ่มคุณค่าให้กลายเป็นงานหัตถกรรมเส้นตอกหนึ่งเส้นอาจเปราะบางแต่เมื่อหลายเส้นขัดประสานเข้าหากัน

0: ลับแข็งแรงขึ้นไม่ต
1: ลายลายหัวใจในกรอบแล้วก็ลายที่เป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือเป็นชื่อแล้วก็มีลายช้างลายกวางลายผีเสื้อลายอุ้ยทุกอย่างลายทุกอย่างเลยที่สมมติว่าลูกค้าสนใจอยากได้ลายนี้อยากลายช้างหรือว่าลายกวางเราก็ทำให้ได้บางบ้านที่มี2คน3คน4คนอย่างเงี้ยเขาทำแล้วก็เก็บแล้วก็ขายเนี่ยเขาก็จ่ายงวดรถได้สบายเลยภูมิใจค่ะภูมิใจมากเลยภูมิใจมากกับงานตัวนี้งานที่เราทำอยู่อย่างนี้ภูมิใจเพราะว่าเรามีแบบว่าสมมติว่าเราไม่ไปทำงานเราก็ขายกระติบได้สมมติว่าวันนี้เงินหมดก็เอากระติบมาขายให้กลุ่มได้เราก็มีเงินใช้ถ้าสมมติว่าถ้าตัวเดิมๆอยู่เดิมๆน่ะมันก็ขายยากถ้าเรามีตัวใหม่สมมติว่าหนูไปเนี่ยหนูเอาตัวใหม่มาออกโชว์ตัวใหม่ก็จะออกหมดก่อนพอตัวเดิมๆที่เป็นลายข้างกระแตลายอะไรเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ขายได้อยู่สมมติว่าเราขายอยู่ที่บ้านราคาส่งเนี่ย200
2: ลวดลายที่ทันสมัยส่วนในเรื่องของการจักสานก็คือเป็นวัตถุดิบที่มีลวดแล้วก็เครื่องจักสานเราก็ยังใช้สีธรรมชาติในการย้อมเช่นอาจจะใช้จากต้นอัญชันดอกอัญชันนะคะก็จะได้สีม่วงอ่อนๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสีจากชาเขียวเนี้ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาได้ค่ะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาเป็นโอท็อปพรีเมียมด้วยเราก็ระวังในเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญานะคะสู่เด็กน้อยน้องๆเยาวชนรุ่นหลังๆอะค่ะคือสมัยนี้นะคะผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจักสานไม่ว่าเรื่องของผ้านะคะเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยนิยมเนาะเราก็จะมีการสืบทอดต่อเด็กๆอย่างเช่นชุมชนในโรงเรียนเนี่ยค่ะให้เขาได้มาศึกษาเรียนรู้สามารถที่จะเป็นเยาวชนโอท็อปได้นะคะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการพัฒนาให้กลุ่มเนี่ยค่ะได้รับมาตรฐานของมี QR code สามารถที่จะส่งเสริมในเรื่องของการสแกนแล้วก็สามารถดูได้แล้วก็ในเรื่องของการสร้างกลุ่มใหม่ๆเป็นขยายเป็นเครือข่ายให้มีการรวมกลุ่มเป็นระดับตำบลเป็นระดับอำเภอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นรากฐานของชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะความภาคภูมิใจสิ่งหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้สามารถรวมกลุ่มได้นะคะแล้วก็มีรายได้ที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะเข้ารับการคัดสรรได้ระดับ3ดาว5ดาวซึ่งสามารถที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดใหญ่

0: แข็งไม่ได้ต้องการเพียงแค่คนที่รักษาภูมิปัญญา
1: อย่างนะคะอย่างของหนองเรือนอกจากกลุ่มจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อยอดให้ย
2: ิ่งสตรีทอผ้านะครับแล้วก็จะมีเงินสนับสนุนสำหรับที่กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนะครับก็จะเป็นสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือของเรารวมทั้งศูนย์โอท็อปตำบลหนองเรือก็อยู่ในสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือของเราเราก็จะเป็นสถานที่ให้นะครับและในส่วนของพัฒนาการอำเภอเมืองยโสธรก็จะเป็นสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้รู้สึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเรือนะครับที่ก้าวไกลไปสู่ระดับประเทศนะครับนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหนองเรือของเราและยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องอย่างยั่งยืนนะครับและยินดีสนับสนุนช่องทางการขายส่งเสริมการขายระดับออนไลน์ส่งเสริมการขายภายในประเทศและส่งออกระดับต่างประเทศต่อไปนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับที่ในเรื่องของผ้าไทยนะครับที่มอบให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณพระราชดำริของท่านนะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
0: รายได้ในวันนี้คือความสำเร็จแต่การมีคนรับช่วงต่อในวันหน้าคือความยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นผ้าที่งดงามเพียงใดหรืองานจักสานจะประณีตแค่ไหนภูมิปัญญาจะเดินทางต่อไม่ได้เลยหากไม่มีคนรุ่นต่อไป
1: นักเรียนนะครับในวัยของเขานี่คือวัยแห่งการเรียนรู้ที่เราจะสร้างความรักความผูกพันให้กับที่เราสามารถที่จะปรับประยุกต์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้แหละครับลูกๆนักเรียนนะครับก็สามารถที่จะหยิบยกเป็นรายได้เสริมของเขาได้หรือหารายได้หรือหาแหล่งทุนในการที่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ต่อไปครับ
0: การสืบสารอาจไม่ได้หมายถึงการให้คนรุ่นใหม่ทำทุกอย่างเหมือนคนรุ่นก่อนแต่คือการทำให้พวกเขารู้ว่ารากเหง้าของพวกเขาอยู่ที่ไหนก่อนใช้ความรู้ใหม่เทคโนโลยีใหม่และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ภาภูมิปัญญา
3: ผลิตเองนะครับซึ่งเราก็ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนในหมู่บ้านอื่นๆภายในตำบลหลังจากนี้เราก็จะมีการขยับขยายไปยังตำบลเห็นชุมชนเรามีความเข้มแข็งนะครับสามารถพึ่งตนเองได้นะครับลูกหลานมีอาชีพเสริมนะครับจากการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็สามารถมาเรียนรู้ต่อยอดนะครับกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทอผ้าของตำบลหนองเรือของเราได้นะครับก็สามารถเป็นอาชีพ
0: นี้คนตำบลหนองเรือไม่ได้เพียงแค่รักษาภูมิปัญญาของจากการทอผ้าขาวม้าผืนเรียบง่ายสู่งานฝีมือที่เดินทางออกไปได้ไกลจากบ้านเกิดจากไม้ไผ่ในท้องถิ่นสู่งานหัตถกรรมที่ได้รับการพัฒนาทั้งรูปแบบคุณภาพและมาตรฐานสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่คือเรื่องราวของผู้คนจากรากเหง้าจากภูมิปัญญาที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับแผ่นดินบ้านเกิดทุกเส้นได้ที่ถูกถักทอทุกเส้นตอกที่ถูกขัดประสานจึงเปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมอดีตปัจจุบัน

0: จากพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมทั้งอาชีพการทอผ้าไหมการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมของราษฎรทั่วประเทศมาจนถึงปัจจุบัน
1: ของชุมชนขับเคลื่อนโดยหน่วยงานภาครัฐภาพนี้เป็นประจักษ์พยานแล้วว่าการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังจะคงถูกส่งต่อสืบสานรากเหง้าและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลังสืบไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้า
4: 5เองร้านข้างนอกก็ 20,000 กว่านะ
5: เสนอทันทีควรมีสติคิดการตัดสินใจอ๋อ
6: ถ้างั้นดูดีๆดูใหม่ดูใหม่ okay. เออต้องอย่างนี้เออใช่ใช่ใช่ใ
5: ช่ด้วยความปรารถนาดีจาก FPT 11 TV อีสาน
7: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมืองไทยดีๆครับวันนี้พาทุกท่านมาเที่ยวที่เมืองกาฬสินธุ์นะครับเราจะไปหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่นะฮะโดยเฉพาะที่แรกที่เราจะมาเนี่ยนะครับก็เป็น
1: ก็เลยอยากมาไหว้เข้าถึงท่านได้คุยหลวงปู่ท่านได้ทำนายแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ที่นี่แล้วก็ไปไหว้ครูที่วัดพระธาตุหมื่นหินด้วยค่ะไหว้ครูทุกปีค่ะเกี่ยวกับหมั่นหาหมั่นทำหมั่นทานค่ะค่ะที่คือหลวงปู่จะท่านจะมีเมตตาแล้วก็จะให้ทานแบ่งปันไม่ว่าจะช่วยโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะซื้อเครื่องมือแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนมาที่เนี่ยนะคะคือมาด้วยความศรัทธาจริงๆนะคะบอกตรงว่าศรัทธาหลวงปู่รู้สึกว่าวันไหนที่ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยมาที่นี่แล้วก็เหมือนจิตใจสงบแล้วก็สวดมนต์สวดคาถาของหลวงปู่ทุกวันอันนี้เน้นว่าทุกวันนะคะขนาดไปต่างประเทศก็ยังมีพระของหลวงปู่ไปด้วยค่ะใช่คือที่นี่ที่ธรรมอุทยานนะคะก็จะมีรูปปั้นเหมือนหลวงปู่องค์ใหญ่นะคะที่อยู่ติดถนนนะคะแล้วก็มีองค์ยืนค่ะแล้วก็จะมีก็มากราบหลวงปู่ได้นะคะตั้งอยู่เส้นกาฬสินธุ์มุกดาหารค่ะ
2: เรือ
3: ใช
2: ่คนตก
3: แต่ก่อน
2: ไม่เจริญขนาดนี้ครับพอท่านมาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงก็เจริญขึ้น
3: ทำให้จังหวัดเราเจริญขึ้นด้วยค่ะ
2: ก็เชิญชวนพี่ๆน้องๆทางจังหวัดอื่นมาสักการะบูชาหลวงปู่ศิลาของเรานะครับก็ท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่ดีครับ
3: ใช่มีกำลังใจค่ะเหมือนบางทีเรามาขอพรเนี้ยค่ะเหมือนเราได้อย่าง
0: กาฬสินธุ์ครับเดินทางมาเกือบ30 กิโลเมตรนะครับมาที่อำเภอกำมะลาไสยแน่นอนฮะ

0: ว่าเป็นที่ตั้งของพระธาตุยาคูที่อยู่ข้างหลังแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาชมความงดงามของโบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากๆของที่นี่กันด้วยนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านนะฮะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเดินทางจากที่ไหนครับ
1: จากกรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: โอ้โหแล้วก็มาที่ภาคอีสานเพื่อมาท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยล่ะ
1: ค่ะมากราบพระ4จังหวัดค่ะ
0: 4จังหวัดไปที่ไหนครับ
1: ภาคอีสานลูกชายตอบ
2: มี101นะครับผมแล้วก็ยโสธรครับแล้วก็กาฬสินธ
0: ุ์ครับผม
2: แล้วพรุ่งนี้มหาสารคามที่สุดท้ายครับ
0: โอ้นี่นะครับก็คือรู้เอาความรู้สึกแต่ละท่านก่อนที่ได้เข้ามา
2: ถึงประวัติศาสตร์นะครับผม
1: แม้ว่าร่มเย็นสวยงามแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ
2: ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: สัมผัสได้ถึงความสงบ
2: ร
0: ่มเย็นนะครับถ้าใครที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะตามรอยมาเที่ยวที่นี่ด้วยเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีฮะ
1: ลูกชาย
2: ก
0: ็ครับ
2: แนะนำก็ภาคอีสานนะครับมีอะไรดีๆเยอะครับผมในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงธรรมชาตินะครับผมทิวทัศน์สวยงามเลยครับ
0: ครับผม
2: ครับผมคู่คนอายาใสดีครับผม
0: คุณแม่ล่ะครับ
1: แล้วก็เป็นวัฒนธรรมกันนะคะ
0: ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะฮะเราก็ต้องดูแลรักษาสถานที่ของเราผมก็อยู่กับคุณแม่ผ่านนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับคุณแม
3: ่ค่ะ
0: คนที่จะมาไหว้พระธาตุเนาะต้องทำยังไงบ้างครับข้อปฏิบัตินะแม
3: ่อ๋อคนที่มาไหว้พระธาต
0: ุครับ
3: บางคนเขาก็มาแก้บนใช่ไหม
0: ครับ
3: ที่เขามาขอปู่ได้อย่างไปสอบตำรวจหรือไปสอบครูได้อย่างนี้เขาก็จะมาไหว้ปู่เขาเวลาเขามาขอบน
0: ครับ
3: เขาจะมีขันห้าขันแปด
0: ครับ
3: เวลามาขอ
0: ผม
3: คู่หนึ่ง
0: ครับ
3: แล้วก็เข้าไปขอปู่ก้อนก็ได้
0: ท่านจะชอบกัน
3: ตรงนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับผม
3: ถ้าคนเยอะค่ะมันคนเยอะเขาจะแบ่งกันไปไหว้ตรงนี
0: ้ครับ
3: แต่บางคนก็ไปไหว้ผู้ชายก็บางคนเขาก็ไปขึ้นไปฐานปู่เลยก
0: ็อ๋อถ้าเป็นสุภาพบุรุษสามารถขึ้นไปไหว้พระธาตุใกล้ๆได้บนฐานแต่ถ้าสุภาพสตรีเขาไม่ให้ขึ้น
3: ไม่ให้ขึ้นขึ้นไม่ได้เลย
0: ครับผม
3: ผิดมากเลย
0: ครับผมก็ถือแล้วก็จะมีคาถาที่จะให้กล่าวตรงนั้นใช่มั้ยคุณแม่
3: คาถาที่ให้กล่าวตรงนั้น
0: ครับครับ
3: ไหว้พระก่อนพอไหว้พระก่อนแล้วก็นะโมตัสสะ3จบ
0: พ
3: อ3จบแล้วก็มีคาถาตรงนั้นแหละ
0: ครับทราบว่าคุณแม่เป็นจ้ำด้วยจ้ำนี่ก็หมายถึงว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณเป็นผู้ทำพาทำพิธีเน
3: า
0: ะของคนอีสานครับผม
3: คนอีสาน
0: ครับแม่ต้องทำอะไรบ้างอ่ะ
3: แม่ก็เขาก็มาบอกว่าเขาอยากพาลูกเขาไปสอบตำรวจก็พาไปไหว้ปู่หน่อย
0: ครับ
3: ก็จะมีขันห้าขันแปดแล้วก็บ่ายสี
0: ครับ
3: แล้วก็เอาไปไหว้ปู่แล้วก็ขอพรจากปู่
0: ถ้าทำพิธี
3: สำเร็จจะทำพิธี
0: พ
3: อทำถ้าสอบได
0: ้
3: ถ้าสำเร็จแล้วก็จะมีมาลำแก้บนให้หรือถ้าเจ้าภาพใหญ่ๆหน่อยถ้าเจ้าภาพไม่ใหญ่เขาก็จะเอานางลำมาฟ้อน
0: เพราะว่าพื้น
3: เดือน6จะเปลี่ยนไม่ได้14ค่ำ14ค่ำเป็นวันรวม15ค่ำเป็นวันจุดบั้งไฟ
0: ครับผมถ้าเป็นงานประจำปีตรงนี้จะมีอะไรบ้างแม
3: ่ตรงนี้ถ้างานประจำปีเหรอจะมีการแห่พระแดงนางไอ่ก็มีฟ้อนลำที่หลายๆหมู่บ้าน9หมู่บ้านจะมารวมกันแห
0: ่
3: พระแดงนางไอ
0: ่ก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากเนาะงานบุญที่นี่ถ้าเราได้ยินว่าเมืองฟ้าแดดสงยางจัดงานนี่ก็ที่นี่เลย
3: จ้าน
0: ะครับ
3: ก็ที่นี่เลย
0: ครับผมประวัติความเป็นมาท่านความน่าสนใจนี่เป็นยังไงบ้าง
3: เป็นมามันก็ 1,800 ปีนะ
0: ครับ
3: ได้ยินแต่ไอ้ตอนนั้นไอ้ยายก็อยู่ในไอ้กลุ่มของไอ้พัฒนา
0: ครับผม
3: ของกลุ่มบ้านเสมานี
0: ่ฮะฮะ
3: ก็ได้ยินแต่คนเฒ่าคนแก่พูดได้ฟัง
0: ครับ
3: ว่าเป็นมาก็เมืองถ้าเป็นภาษาอีสานเราก็ว่าเมืองพญา
0: เมืองพญา
3: จ้ะ
0: ก็คือ
3: เมืองพญา
0: ครับ
3: แต่สักทำไมตะกี้บาทที่นี่ก็มีลูกสาวซื้อว่านั่งฝ่ายหยาดเพราะว่านั่งฝ่ายหยาดนี่รักกับเฒ่าเสียงสวยเสียงสา
0: ครับ
3: รักไม่สมหวัง
0: รักไม่สมหวังสุขนาฏกรรมความรักครับผม
3: รักไม่สมหวังก็เลยฆ่าตัวตายตามไปอันเสียงซอยเสียงสา
0: ครับผม
3: จ้ะ

0: ก็เลย
1: พ่อนี่บ่มักน้ํา
0: อ๋อ
1: พ่อนี่เป็นพญาจันทิราช
0: ครับผม
1: พญาจันทราชจ้ะนั่นล่ะบ่มักน้ํา
0: ผู้ปกครองเมือง
1: ผู้ปกครองเมือง
0: ครับผม
1: มีธิดาอยู่ผู้เดียวซื้อหน้ามานั่งฝ่ายหยาด
0: ครับ
1: นั่งฝ่ายหยาดเมืองเราสิอยู่หลอกคู่เมืองทั้งนี
0: ้ฮะ
1: แล้วมีลูกสาวผู้เดียวเนี่ยแล้วเรารักบ่สมหวังเราก็เลยขาดตัวตายตามเฒ่าเสี้ยงซอยเสี้ยงสาไป
0: ครับ
1: จ้ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาน
1: ี่เป็นที่มา
0: ครับผม
1: แต่มันก็ยาวเรื่องราวมันยาวมาก
0: ครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอนุสรณ
1: ์เป็นตรงนี้ก็เป็นอนุสรณ์ภาษาอีสานกับว่าแต่มันแปลกสิเป็นเมืองคือเมืองหลวง
0: ครับ
1: เห็นว่ามันมีคู่เมืองรอบ
0: มาเลยมีคู่เมืองตรงนี้เป็นทำเลเป็นชัยภูมิที
1: ่
0: เหมาะสมครับผม
1: รอบไปมดได้เลยนี่คู่เมืองอ้อมมดเลยนี
0: ่
1: ในหมู่บ้าน
0: ครับ
1: แล้วก็สมัยตะกอนคนว่ากูจะเปลี่ยนมันสิภูเขาทั้งนั้นมันบ
0: ่
1: แล้วก็มีภูเขาทั้งนี้ในนี่ก็สิเป็นแม่น้ำมันบ
0: ่ค่
1: ะคาซื้อก็สิเข้ามาบ่ได้เลย
0: ครับครับ
1: เออนั่นแหละเพิ่น
0: เหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงครับผม
1: เหมาะที่เป็นเมืองหลวง
0: เป็นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นนั่นเองนะครับซึ่งก็ทุกคนก็มาขอพรกันได้เรื่องการงาน
1: การงานใครที่ใครอยากได้อะไรก็มาขอก็ได้สมหวังหมดนะ
0: ครับ
1: แต่ทุกวันมันจะมีวันแก้บนคือวันพุธอาคารส่งเสริมให้ทำพอทำแล้วเขาก็มาปลูกเสกอะไรนี่แหละ
0: ครับ
1: พอก็ได
0: ้ร้อย
1: นี่มันจะเป็นลายธรรมดาจะมีติดแผ่นนี้สามมิติ
0: อ๋อมันจะมีความกว้างความลึกความยาว
1: มันก็จะนี่สามมิติจะเป็นแบบนี
0: ้อ๋อนี่ชัดกว่าโอเคนี่ครับ
1: นี่เขาจะเป็นสามมิติ
0: โอ้สวยสวยสวยอันนี้100บาท
1: จ้ะ
0: โอ้โหสวยงามครับ
1: สองวันก็ไม่เสร็จ
0: ครับผมเป็นงานแฮนด์เมดงานประดิษฐ์ด้วยมือเพราะฉะนั้นใช้เวลานิดนึงนะครับแต่สำหรับใครที่อยากจะได้แบบสำเร็จรูปเลยมาที่นี่ใช่ไหมแม
1: ่
0: มาที่นี่มาอุดหนุนกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบ้านไม้โบราณของเราเนี่ยคอยให้บริการอยู่นะครับทั้งในเรื่องของดอกไม้ธูปเทียนใบสีแล้วก็ทุงด้วยสวยๆงามๆนะครับได้ทำแล้วได้มาพูดคุยพบปะกันเป็นยังไงบ้างแม่สนุกสนานดีไหม
2: สนุกสนานดีค่ะ
0: ครับผมสุขภาพจิต
1: ด
0: ีรายได้ดีด้วย
1: รายได้ดีด้วยได้ขายของเราไม่มีตังค์วันนี้เราออกมาหาบ้านเพราะก็แขนตามถนน
0: เวลาทุกวัน
1: ทำทุกวัน
0: ทำเสร็จแล้วก็เอาออกมาขายที่นี่ไม่ใช่ว่าพอได้หรอกดีเลยแหละครับก็เป็นอานิสงส์ของพระธาตุยาปูด้วยเนาะ
1: ปูนี่ดีจริงๆเลย
0: คร
1: ับเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหมดทั้งบ้านทั้งเมือง
0: ครับ
1: หมู่บ้านก็ได้ทำงานพวกนี้แหละ
0: ครับมีความสุขนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: มีความสุข
0: ครับผมนี่แหละฮะคือวิถีครับของชุมชนที่อยู่กับพระธาตุยาคูนะครับที่อำเภอนี่ฮะ
1: กมลาสาย
0: กมลาสายที่อำเภอกมลาสายเมืองฟ้าแดดสงยางนะครับโอ้ชื่อก็เพราะมากแล้วก็ใครที่เข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นถึง
1: แถวนี้จะเป็นเมืองเก่าหมด
0: เมืองเก่าความเป็นเมืองเก่าสัมผัสกับบรรยากาศในตรงนี้นะครับก็ขอเชิญชวนครับไม่ใช่ในช่วงของการจัดงานก็สามารถมาได้นะครับ
1: ไม่มีงานไม่เกี่ยวกับวันมาค่ะวันวิสาวันธรรมดาก็มาได้
0: คร
1: ับ
0: ครับผมมาเติมบุญมาเติมพลังใจ
1: มาขอพรปู
0: ่
1: ก็มีความสบายใจเก็บไข้ได้ป่วยก
0: ็
1: จะหาย
0: ครับได้ผ่านและหลายๆท่านตรงนี้นะครับวิถีชีวิตที่อยู่กันแบบนี้น่ารักมากๆนะครับมีทั้งการส่งเสริมอาชีพซึ่งกันและการส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยกันรักษาที่นี่เนี่ยให้มีความสะอาดมากๆนะครับก็เข้ามาแล้วประทับใจนะครับผมในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับก็ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับแล้วก็ทุกท่านด้วยขอบพระคุณนะครับมาท่องเที่ยวกันเลยครับที่นี่เมืองฟ้าแดดสงยางนะฮะที่อำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมากราบพระธาตุยาคูนะครับกันได้เลยนะฮะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดก
4: จะคอย
2: อุ้ยบอก
1: ร้าย
2: เด็กกินนั่นเด
3: ้ผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุญ
0: มองเล็กมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.10
2: อร่อยปากลำบาก

0: ท่ามกลาง
1: กำลังค้นหาวิธีที่จะนำทรัพยากรในท้องถิ่นกลับมาสร้างคุณค่าอีกครั้งจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานไม่ได้มีเพียงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ยังมีพื้นที่สร้างสรรค์ที่นำธรรมชาติภูมิปัญญาและงานศิลปะมาผสมผสานจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มแหล่งเรียนรู้ที่เปลี่ยนสีจากธรรมชาติให้กลายเป็นงานสร้างสรรค์และสร้างโอกาสใหม่ให้กับชุมชน

0: จุดเริ่มต้นของอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มครับแต่เดิมเราทำงานเรื่องอินทีเรียแล้วก็สถาปัตยกรรมรวมถึงจิตรกรรมฝาผนังเป็นหลักเลยปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันก็คือเรามองเห็นของเหลือในโรงงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่างๆที่ทำเรื่องไม้ครับเราเริ่มต้นมาจากไม้ก็คือระหว่างที่เราเอาไม้มาทำงานศิลปะทำคราฟทำเดคอเรทเรารู้สึกว่าสีของไม้มันน่าจะแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้ก็เลยมีการต้มเคี่ยวทดลองสีระหว่างที่เราทำเศษไม้ของเหลือจากการทำเดคอเรทพวกนี้เรารู้สึกว่านอกจากไม้มันจะมีอย่างอื่นก็เลยเล็งเห็นว่าน่าจะเอาของเหลือเช่นฟางข้าวหญ้าแฝกเปลือกทุเรียนดอกจานต่างๆนะครับพืชตอนนั้นสมัยปี2558ที่เราเริ่มทำอ้วนกลมแฮปปี้อาร์ตและอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มใหม่ๆเราเลยเห็นว่าของเหลือภาคการเกษตรมันสามารถให้สีแปรรูปเป็นเส้นใยได้เราก็เริ่มจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นก็คือนำของเหลือภาคการเกษตรทั้งหมดที่เป็นปุ๋ยหรือไม่มีมูลค่ามาเพิ่มมูลค่าและก็เริ่มถอดองค์ความรู้ออกมาให้เป็นหลักสูตรครับนอกจากหลักสูตรก็เป็นโปรดักต์แล้วเราก็ตระเวนสอนด้วยแล้วก็จัดจำหน่ายนี่คือที่มาของอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มจากจุดเริ่มต้นก็คือเล็งเห็นทรัพยากรที่เหลือให้มันมีมูลค่ามากที่สุดครับคำว่าอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มเกิดจากเราอยากทำโลโก้และสร้างแบรนด์ให้คนจดจำครับและเป็นเอกลักษณ์คำว่าอ้วนก็คืออุดมสมบูรณ์พูนสุขคำว่ากลมก็คืออินฟินิตี้เรามีโลโก้เป็นสีชมพูตะแคงข้างเป็นน้ำเต้านะครับก็คือมองว่ามันน่าจะเป็นอินฟินิตี้ที่ใครเห็นแล้วจดจำง่ายแล้วใครมาหาเราเป็นอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มแล้วมาแล้วสนุกมีความสุขกับมันครับและที่สำคัญก็คือจดจำทั้งโลโก้และชื่อเราได้ครับผมการยึดติดและทำให้ความมุ่งทนเกิดกาวมะขามจากเม็ดมะขามกำฝาผนังโดยต้องอาศัยกาวมะขามกาวกระถิ่นอะไรเงี้ยครับนี่คือเบื้องต้นของพืชที่เรามาทำงานสีสังเคราะห์กับสีธรรมชาติมีความแตกต่างกันอย่างไรเนาะผมต้องอธิบายงี้ว่าณวันนี้เราทำให้มันเหมือนสีสังเคราะห์ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะสีสกรีนนะครับสีสกรีนเรายกระดับขึ้นมาสูงมากก็คือเราใช้ยางพาราเราใช้ยางพาราจากยางสดมาแปรรูปยางพาราผมอาจจะอธิบายอย่างนี้ว่าถ้าเป็นยางพาราสดที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตามท้องตลาดนี่โลนึง 60-70 บาทใช่ไหมครับแต่เมื่อเราแปรเจอสารปลอดหรือการทรงตรวจค่าต่างๆหรือการตรวจพบว่าไม่ค่อยผ่านประเมินนะครับแต่สีธรรมชาติที่เราทำเราทรงตรวจคุณภาพสีและการตรวจหาคุณสมบัติต่างๆเนี่ยทัดเทียมกันเลยและปัจจุบันสีของเราส่งตรวจเกือบทุกตัวก็จะได้ค่าความเข้มข้นเช่น ISO 105 ISO 108เรื่องความคงทนเรื่องการยึดติดที่ดีมากครับไม่ได้น้อยหน้าสีสังเคราะห์เลยที่สำคัญกว่าสีธรรมชาติเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกว่ามีอย่างเดียวที่เป็นปัญหาของสีธรรมชาติก็คือมันเป็นของเหลือภาคการเกษตรเวลาเรามาแปรรูปหรือผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็นโปรดักต์หรือต้องทำบัญชีมันไม่มีต้นทุนซื้อแค่นั้นเองครับเพราะเราไปเก็บของที่เหลือมาแปรรูปทีเนี้ยมันจะมีอย่างเดียวก็คือค่าแรงของเราทำงานเนาะซึ่งตามหลักก็เรียกได้ว่าถ้าจุดคุ้มทุนผมว่าในธรรมชาติมันเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าถ้าเรื่องสรรพคุณก็ทัดเทียมกันครับไม่ได้ต่างกันมากครับผมณวันนี้นวัตกรรมต่างๆเครื่องมือตรวจสอบก็ดีขึ้นเยอะมันทำให้เห็นว่าสีธรรมชาติไม่ได้ด้อยกว่าสีเคมีหรือสีสังเคราะห์เลยครับสีธรรมชาติช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมอันดับแรกก็คือค่า KPI เลยผลชี้วัดเชิง Social Impact เนี่ยเห็นชัดว่าปัจจุบันเนี่ยสีธรรมชาติมาชุด
1: ที่มีเพียงชิ้นเดียวครับ
0: ตามท้องจะเข้าสู่งานพืชสวนโลกของอุดรธานีด้วย2569นะครับเราก็ได้กระบอกจานเฉพาะเลยประมาณ30กว่าโปรดักต์ชนนะครับที่ทำเรื่องสีธรรมชาติมีภาพทดสอบสีทดสอบว่าสีที่เราต้องการได้ต่อไปเราก็จะเริ่มใส่สารประกอบนะครับสารประกอบที่เราทําอยู่ก็จะมี3ตัวนะครับมีจากธรรมชาติเลยกับ2ก็จะมีเกลือประจําถิ่นนะครับ3ก็จะมีสารประกอบที่สามารถกินได้ทําอาหารได้

0: ที่เราขยำเนาะนะครับเราขยำจากน้ำเปล่าเนาะนะครับน้ำเปล่าอย่างเดียวทีนี้เราใส่เกลือนะครับเพื่อจะเปลี่ยนสีนะครับเราจะเอากระดาษขาวมาวางงานเราก่อนครับเป็นเหลืองที่ปัจจุบันในวงการย้อมสีธรรมชาติเราตามหากันอยู่แต่กลายเป็นว่าเราสั่งนำเข้ามาพูดกับเขมาจากต่างประเทศเพื่อหาสีนี้แต่ละปีมูลค่าในการสั่งไม่ต่ำกว่า
1: อุดรธานีที่ขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีส้มและหากพูดถึงราชาแห่งและอีกหนึ่งความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือการวัดอย่างเช่นรายเก็ดนาคานั่นเอง

องค์ความรู้ส่วนใหญ่ที่เราพัฒนามานะครับแล้วก็ต่อยอดจากรากทางวัฒนธรรมเราลากทางออกให้กับชุมชนต่างๆแล้วเรายังสอนให้ขายเป็นพิชชิ่งเป็นนำเสนอเป็นคนที่มาก็จะได้เรียนรู้ทั้ง

0: คุณกบแม่พี่ฟาร์มนะครับจุดเด่นหลักๆคือเราทำสีธรรมชาติครับเป็นหนึ่งครับก็คือเพจอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับแล้วก็มีเพจผมก็คือฝากถึงผู้สนใจหรือคนที่ได้รับชมรายการเรานะครับอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มไม่ใช่แค่ร้านขายของครับแต่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับที่มีชีวิตมีเรื่องราวเป็นรากรวมของวัฒนธรรมและนวัตกรรมครับสมาชิกทุกคนนอกจากทำงานแล้วในแต่ละวันจะต้องสร้างสรรค์งานศิลปะเองด้วยทุกคนเป็นศิลปินครับและเราหล่อหลอมให้ทุกคนในชุมชนเนี่ยใช้ช่วงเวลาว่างๆนะครับใช้ช่วงเวลาที่หลังจากภาคเกษตรมาต่อยอดงานใครที่สนใจนะครับนอกจากย้อมผ้าเรายังมีวาดรูปนอกจากวาดรูปเรายังมีนวัตกรรมทางการเกษตรนวัตกรรมทางวิชาการฝากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะครับชื่อเต็มคือศูนย์การเรียนรู้การสร้างกระบวนการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชนติดต่อได้ช่องทางเพจและเบอร์โทรนะครับ0926561614ครับ
1: จากการเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวได้ลงมือสัมผัสด้วยตัวเองวันนี้อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้มองเพียงความสวยงามของสถานที่แต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ความรู้และเรื่องราวที่นักท่องเที่ยวจะได้กลับไปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะครับสะท้อนเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับผ่านการนำเอาภูมิปัญญาเรื่องสีธรรมชาติและงานหัตถกรรมเนี่ยมาสร้างประสบการณ์ให้กับผู้มาเยือนครับและเรื่องราวเหล่านี้นะครับจะสะท้อนบทบาทเรื่องราวของการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันครับ

ำหรับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะที่เรามีบทบาทในการเป็นผู้บูรณาการแล้วก็เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เนี่ยให้ลงไปในพื้นที่เนาะโดยก็จะเชื่อมโยงกันในเรื่องของการเป็นครีเอเตอร์ให้กับทางชุมชนค่ะแล้วการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะสันที่โดดเด่นแล้วก็เอามารวบรวมเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์จนทำให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะอย่างเช่นการท่องเที่ยวแกสโตรโนมีการท่องเที่ยวผ้าทอหรืองานคราฟต์นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็เลยเราก็ต้องพยายามยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับสากลแล้วก็มีความปลอดภัยโดยที่พยายามผักย้อมมัดย้อมนะคะหรือการย้อมผ้าครามอย่างนี้ค่ะสองก็คือมีกิจกรรมเวิร์กช็อปDIY นะคะสร้างให้นักท่องเที่ยวนี้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดประสบการณ์ในการมาท่องเที่ยว3ก็คือเป็นการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่รู้เรื่องเชิงลึกในเรื่องของนวัตศิลป์แล้วก็ในเรื่องของพฤกษศาสตร์ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มนะคะซึ่งอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มเนี่ยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรมรวมทั้งการที่สามารถเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้นะคะโดยใช้แนวทาง BCG แล้วก็เป็นการสนับสนุนการที่จังหวัดเราเป็นเมืองไม้ซิตี้ดังนั้นกิจกรรมในอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มเนี้ยก็จะสามารถเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการที่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มองค์กรกลุ่มมาศึกษาดูงานนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะได้ค่ะการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาลงมือทำเนี่ยก็คือการเปลี่ยนบทบาทของนักท่องเที่ยวจากการที่เข้ามาเป็นผู้เยี่ยมชมเนาะมาดูมาชมมาซื้อสินค้าเฉยเนี่ยกลายเป็นผู้ที่มาสร้างสรรค์งานด้วยตัวเองเกิดงานศิลปะที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองนะคะดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดสร้างให้นักท่องเที่ยวเกิดความผูกพันกับสถานที่กับพื้นที่นั้นๆคิดดูว่าสิ่งที่เขาได้ลงมือเรียนรู้ออกแบบแล้วก็กับนักท่องเที่ยวโดยการที่

0: ช้ากลายเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว2ก็คือ3ไม่ใช่แค่เฉพาะในตัวแหล่งท่องเที่ยวแต่มันกลับย้อนไปถึงต้นทางฐานรากของวัตถุดิบต่างๆที่มานะคะอย่างเช่นการย้อมมาทำเวิร์กช็อปการย้อมครามเนี่ยมันก็กลับย้อนไปที่ชุมชนที่มีการปลูกครามใช่ไหมคะเศรษฐกิจก็ลงไปถึงชุมชนตรงนั้นอีกอย่างนึงก็คือ เพิ่มวันพักค่ะปกติแล้วอ่ะถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวกิจกรรมเหล่านี้โดยที่ไม่มีการทำเวิร์กช็อปไม่มีการทำเรียนรู้หรือมีประสบการณ์การมีส่วนร่วมกันเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดได้มาลงมือทำเรื่องพวกนี้1วันหรือครึ่งวันมาแน่ดังนั้นการเพิ่มวันพักคืออะไรสามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวน่ะได้ใช้จ่ายมากขึ้นหมายถึงเศรษฐกิจมันถูกกระจายลงในชุมชนมากขึ้นและสุดท้ายก็คือว่าเป็นการที่โปรโมตในการบอกต่อค่ะเมื่อเกิดความประทับใจนักท่องเที่ยวก็จะไปบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับเพื่อนๆให้กับญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งไปเขียนบอกเล่าในหน้าเพจตัวเองก็เป็นการโปรโมทในการบอกต่อซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่ได้รับข่าวสารมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการที่มีการโฆษณาโดยปกติ
1: เมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเพียงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มคืออีกหนึ่งตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์จากสีธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าจากการเรียนรู้สู่การสร้างรายได้และจากทรัพยากรที่ถูกมองข้ามสู่โอกาสใหม่ของชุมชนเพราะการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้เริ่มจากสิ่งเล็กรอบตัวที่เราเรียนรู้และเห็นคุณค่าของมันคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะครับกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มของจังหวัดอุดรธานีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการรอบภูมิภาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทั้งสวท.11จังหวัดภาคอีสาน
3: เชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
4: NBT นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะตุ๊กตาแล้วก็น้องน้ำฝนค่ะ
5: เรานะคะจะเห็นว่าเราไม่ได้มากันแค่2คนนะฝนกับตุ๊กนะคะเรามาพร้อมแขกรับเชิญสวยหล่ออีก4ท่านค่ะวันนี้ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ว่าค่ะท่านสุรศักดิ์อักษรกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
4: สวัสดีค่ะท่านค่ะ
5: ท่านต่อมานะคะท่านสวยๆข้างๆพี่ตุ๊กพี่เอนะคะนายกเอของเราท่านสรัญญาสุวรรณพรหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะแล้วก็สุดหล่อข้างๆน้องฝนนะคะขออนุญาตเรียกพี่เต
7: สว
5: ั
7: สด
5: ี
7: คร
5: ับ ค่ะสวัสดีท่านเตชิตทรงบุญศาสตร์นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภูค่ะค่ะและท่านผอ.พสิทธิ์นะคะนายพสิทธิ์แสงโสดาผู้อำนวยการแหล่งเรียนรู้คงคำสุวรรณเชษฐาวิชาลัยสวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะวันนี้นะคะจะเห็นว่าเราสองคนพี่ตุ๊กแล้วก็น้องน้ำฝนนะคะใส่เสื้อสวยมากๆเลยเป็นเสื้อลายประจำของจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเสื้อลายนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะขออนุญาตไปที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนก็แล้วกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูของเรามีจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวยังไงบ้างคะท่าน
6: จุดเด่นของจังหวัดหนองบัวลำภูของเรานะครับถ้าหลายคนคิดว่าหนองบัวลำภูเนี่ยอยู่ภาคอีสานซึ่งก็จริงนะแต่ไม่แห้งแล้งบรรยากาศของหนองบัวลำภูนี่เหมือนภาคเหนือกับภาคใต
5: ้
6: คือเรามีภูเขาล้อมรอบเราเรียกว่ามีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำและก็ยังมีเทือกเขาภูพานน้อยนอกจากนั้นก็ยังมีภูซางที่สุวรรณคูหาและมีถ้ำมีเขาอยู่ทั่วทุกอำเภออันนี้คือความเป็นภูเขาก่อนธรรมชาติอันที่สองเรามีแหล่งน้ำแห่งน้ำบองใหญ่เรามีเขื่อนอุบลรัตน์หลวงพ่อพระบางคู่ที่วัดมหาชัยแล้วก็พระพุทธชัยเชษฐาที่วัดพุทธรูปพระเชษฐาที่วัดสุวรรณนักวัดถ้ำสุวรรณคูหา อันนี้ก็เป็นสายวัฒนธรรมนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องผ้าทอที่เป็นอัตลักษณ์ของหนองบัวลำภูคือผ้าขีดสลับหมีซึ่งตอนนี้เรากำลังจะได้ GI อยู่ตอนนี้ผ่านกระบวนการต่างๆหมดแล้วและก็นอกจากนั้นเรายังมีพระอริยสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยตามคำฝันของจังหวัดที่บอกว่าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอุทยานแห่งชาติภูเก้าภู

0: และที่สำคัญที่สุดที่เรามีประเพณีที่เราบอกกันว่าอะไรคนอีสานก็คือในชีวิตเนี่ยเราเริ่มต้นตั้งแต่โน่นเลยสตาร์ทที่วันสถาปนาจังหวัดก็คือวันที่1ธันวาจบ1ธันวาเราจัดงานใหญ่มาแล้วก็มางานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็18ถึง27มกราทุกปีหมดจากการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ก้าวเข้าสู่งานสงกรานต์ซึ่งปีนี้ก็เตรียมจัดใหญ่อย่างที่บอกเสร็จจากงานสงกรานต์ก็ไปงาน
1: สักการะ
0: สักการะหลวงปู่ขาวงานอะไรดูหอยหินกินลำไยสักการะหลวงปู่ขาวนอกจากนั้นก็มีเรื่องของการประกวดควายสวยงามหนองบัวลำพูนี่เราเป็นจังหวัดที่ควายสวยงามประกวดได้ถ้วยพระราชทานเยอะที่สุดในประเทศไทยจะเชื่อไหมครับและก็เป็นจังหวัดเดียวที่ได้ถ้วยพระราชทานถึง4ใบจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาและก็มีงานเกษตรแฟร์อันนี้ในเดือนพฤษภาปลายพฤษภาก็จะก้าวสู่งานประเพณีบั้งไฟซึ่งงานใหญ่มากที่ศรีบุญเรียงและก็ที่อำเภอเมืองก็โดยการทำของท่านนายกหลังจากนั้นเราก็ยาวไปมีทุกเทศกาลทุกเดือนและสิ่งสำคัญที่สุดเราเป็นเมืองที่เป็นเมืองกีฬาเรานำการกีฬาในระดับชาติมาแข่งที่บ้านเราเดือนตุลาคมในเราแข่งขันเรือยาวเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถามว่าไปแข่งที่ไหนหนองบัวลำพูเราแข่งกันบริเวณสันเขื่อนที่โนนสังเพราะในเชิงเดือนตุลาเนี่ยน้ำในเขื่อนก็จะเต็มพอน้ำเขื่อนอุบลรัตเต็มปุ๊บมันก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการทำในเรื่องลำพูเนี่ยมีครับและก็อยู่ในกฎที่หนองบัวลำพูสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้หลายคนชอบเข้าวัดเรามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสายวิปัสสนาอยู่หลายองค์ที่น่าเคารพนับถือที่หนองบัวลำพูครับ
2: หนองบัวลำพูก็มีครบเลยนะคะมีภูเขามีแหล่งน้ำมีวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของวิถีอีสานล้านช้างล่ะคะท่านเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี
0: ้วิถีอีสานล้านช้างเนี่ยต้องให้อาจารย์รอนที่เขารู้จริงเขาเล่าให้ฟังว่าในส่วนของผมเนี่ยถ้าพูดเดี๋ยวอาจจะผิดเชิญทางอาจารย์ครับความเป็นล้านช้างเนี่ย
3: ด้วยความมันพี่กล่าวนะครับว่าหนองบัวลำพูของเราเป็นอาณาจักรเดิมคืออาณาจักรล้านช้างนะครับแล้วก็มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์เยอะแยะมากมายนะครับคือเกิดที่หนองบัวลำพูแล้วก็เกี่ยวข้องอยู่ที่วัดมหาชัยน
2: ะครับ
3: ตัวนี้ก็เลยทําให้เราจัดงานประเพณีของเราเนี่ยโดยเอานิทานพื้นบ้านมาใช้เหมือนเราทํางานบุญบั้งไฟใช่มั้ยครับบั้งไฟจะมีผาแดงหน้าไอ้แต่เรานึกถึงสงกรานต์เนี่ยด้วยความที่สงกรานต์ก็มีทั่วประเทศเนาะแต่ถ้าจะนึกถึงสงกรานต์ของหนองบัวลำพูจะนึกถึงอะไรก็เอาวรรณกรรมอันที่โดดเด่นนี้ก็แล้วกันเอามาเสร็จเพราะว่ามันเป็นอะไรคนพื้นฐานของอีสานจะรู้โดยวรรณกรรมเรื่องนี้โดยปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับทีแรกก็หยิบยกเอาความโดดเด่นของสิมเหมือนที่เราเห็นนะครับมีสังสินชัยมีนางสุมนทามีสีโหมาเล่าผ่านละครผ่านอ
2: ัน
3: นี้มันเป็นความสนุกที่ปกติเราจะว่าทำแช่ฟิตไว้เนาะแต่ที่เราก็เอาวัฒนธรรมและเทคนิคโบราณครับเข้ามาสอดแทรกสอนมันก็เลยเกิดความสนุกสนานคนบางคนไม่สามารถที่จะวาดรูปได้หรือวาดรูปไม่สวยแต่พอมีการทำเทคนิคจำคำเทคนิคจำคำนี้เป็นเทคนิคพิเศษที่เราจะพบอยู่ในอาณาจักรล้านนากับล้านช้างนะครับที่ใช้มากที่สุดที่เราเห็นเด่นชัดที่ถ้าอาณาจักรล้านช้างที่เด่นชัดก็คืออยู่ที่หลวงพ่อบางก็จะใช้เทคนิคจำคำหรือพ่อคำตัวนี้แหละครับแต่ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอายุ400กว่าปีนี่วัดที่จะใช้ทองคำได้หรือลายคำได้ต้องมีวัดที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็ต้องวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดสัตว
2: ์
3: ถ้าอันศิลปะตัวนี้เลยปรากฏอยู่ที่วัดถ้ำสุวรรณคูหาทำไมถึงชื่อว่าถ้ำทองสุวรรณคูหาไปว่าถ้ำทองนะครับเพราะว่ามีลายคำนี่แหละทั้งหมดทั้งองค์พระทั้งฐานทั้งอะไรประดับด้วยลายจำคำหรือลายพ่อคำนี้ทั้งหมดเลยเลยเป็นชื่อมาของว่าวัดถ้ำสุวรรณคูหาเราก็เลยเอาเทคนิคนี้มาเทคนิคนี้ก็คือการเอาสิ่งใกล้ตัวที่สุดที่เรามาสอนคนในพื้นที่ของเราไม่อยากให้เขามองว่ามันเป็นภาระในการหาอุปกรณ์เนาะแล้วเริ่มจากปกรายงานแผ่นใสนั่นเองครับก็มาเขียนลายเขียนลายเสร็จแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์มาตัดแกะเป็นลวดลายเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำที่เขาใช้ในงานก่อสร้างครับเป็นแผ่นมาตัดทำเป็นรูปประคบก็มาจ้ำสีทองใส
4: เหมือนการปั๊ม
3: ใช่ครับ
2: กำลังจะถามว่ากระบวนการจ้ำคำทำยังไง
3: ใช่ครับนี่แหละครับมันก็เลย

0: ทำให้คนที่วาดรูปไม่เป็นหรือทำลวดลายไม่เป็นเนี่ยก็มีความสนุกสนานทีนี้เราก็มีการพัฒนาถึงขั้นว่าทำเป็นถ้าหลายท่านคุณจะไม่เข้าใจแล้วก็เอาเป็นตัวละครนี่เราก็จะเอาไปผ่านนิทานและอีกอย่างหนึ่งก็คือทำเรื่องพวกปลาพวกนกพวกผีเสื้อได้สำหรับเด็กรุ่นใหม่ก็จะเกิดความสนใจนะครับในสังทินชัยเนี่ยครับก็จะมีสีที่ใช้เฉพาะเขาอะไรเงี้ยแล้วก็มาให้เขารู้ว่าเอ๊ะมันเป็นสัญญาเป็นนัยยะยังไงที่สอดแทรกเรื่องนี้ไว
1: ้
0: นี่แหละครับผมอันนี้ก็คือมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของงานมหาสงกรานต์ของจังหวัดหนองบัวลำภูที่ผ่านวรรณกรรมเรื่องสังสินชัยปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่2แล้วก็ทำให้เกิดการตื่นตัวมากขึ้นครับ
2: แล้วก็เลยเป็นที่มาของลายเสื้อที่ท่านผู้ว่ากับท่านอาจารย์ใส่ด้วยใช่ไหมคะ
1: พวกเราด้วย
2: จ้าพวกเราด้วย
1: พวกเราจะเห็นว่าตอนนี้พวกเราก็มีการเป็นเทคนิคการจำคำเหมือนก
0: ัน
1: ที่เอาตัวละครของสังสินชัยเน
0: ี่
1: ยมาจำบนเสื้อยืดก็ได้เหมือนก
0: ัน ค่ะแต่ในตัวละครนั้นก็จะมีสินชัยมีสังแล้วก็มีสีโหคร
1: ับ
0: ผมสีโหก็จะเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมครับก็จ
1: ะ
0: การทำบนผ้านะครับทุกคนก็จะถามว่าเราใช้สีอะไรลอกไหมอะไรเห็นไหมครับสีที่ใช้คือสีอะคริลสีน้ำเนี่ยแหละครับสีน้ำอะคริลแต่จะมีความคงทนหนาวันกว่าแล้วก็สีทองที่เราใช้ครับก่อนที่เราจะลงบนพื้นผ้าเนี่ยต้องลองพื้นด้วยสีทองก่อนแล้วก็มาไล่เฉดเอาครับใช้สีเขียวสีเหลืองแล้วก็ไล่เฉดเอา
2: ค่ะนี่แหละเดี๋ยวเรื่องของที่มาของผ้าลายผ้าต่างๆเราจะมาคุยกันในช่วงที่2นะคะ
0: แ
2: ต่ว่าถ้าหากว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะท่านนายอำเภอคะถ้าไปหนองบัวลำภูเนี่ยเราต้องไปเที่ยวที่ไหนคะท่านที่พลาดไม่ได้เลย
3: ครับสำหรับจังหวัดหนองบัวลำภูของเรานั้นนะครับถ้ามาหนองบัวลำภูนั้นนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวให้พวกเราได้เที่ยวชมมากมายนะครับที่เช่นนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับภูหินลาดช่อฟ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นพลานหินแล้วก็มีโขดหินที่เป็นช่อฟ้ามองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดอุดรธานีเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดอุดรธานีนะครับฝั่งตรงข้ามเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งถือได้ว่าท่านจะอาจชอบไปเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์นะครับผจญภัยและที่สำคัญนะครับของจังหวัดหนองบัวลำภูเรานั้นมีอุทยานหินสวนหินหอยล้านปี150ล้านปีและยังมีอุทยานนะครับไดโนเสาร์แบบมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับซึ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยกรรมฐานที่วัดถ้ำกองเพียนได้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับท่านที่ชอบ
4: แหล่งพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
2: ค่ะ
4: เราก็จะประสบการณ
2: ์
4: อย่างเช่นที่เราประสบความสำเร็จมาอย่างมากก็คือเทศกาลดนตรีบนภูพานน้อยก็คือฟรีคอนเสิร์ตบนภูเขาก็คือภูพานน้อยมิวสิกเฟสติวัลนะคะปีที่แล้วเราจัดแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวไปเป็นจำนวนมากแล้วก็กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปจำหน่ายสินค้าอยู่บนภูพานน้อยวันหนึ่งนี่คนหนึ่งนะคะขายส้มตำอย่างเดียวตั้ง40,000ค่ะ
2: 40,000แล้วล่ะ
4: ต่อวันนะคะนะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะ
2: เขายังมีทำเลว่างไหมคะก็จะไปสมัคร
4: ชมกันอยู่อุ่นพวนน้อยวกกลับมาหาเทศกาลของเราที่เราจัดต่อจาก

0: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
2: ไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายง่ายไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายง่ายไม่ใช้ก็ปิด
5: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได
6: ้มามีตำนานมามากกว่า400ปีนะคะวันนี้อ่ะเรามาพูดต่อนะคะเรื่องของนอกจากเรื่องท่องเที่ยวนี่เลยค่ะแล้วเรื่องของลายนะคะเรื่องของผ้าปีนี้มีเรียกว่ามีการผลักดันขับเคลื่อนเรื่องของการย้อมฉนวนจนสร้างมูลค่าเนี่ยแค่2เดือนเป็นล้านเลยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าคะ
7: ครับผมก็เนื่องจากในปีนี้ครับเป็นปีที่

0: เราถวายความเคารพของพระพันปีนะครับจังหวัดหนองบัวลำภูนี่เราก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าโครงการ
1: แอดฉนวนลุ่มภู
0: ก็จะชนิดหนึ่งที่มีเป็นที่เราเรียกว่าย้อมเย็นก็คือเอาใบมาผสมน้ำแล้วก็ปั่นแล้วก็เรามีงานวิจัยรองรับด้วยก็คือเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนี่ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ของเราได้ศึกษาในเรื่องของฉนวนนี่แหละครับว่าสามารถที่จะย้อมเป็นเฉดสีโทนสีเทาได้ถึง32เฉดสีเราก็เลยเรียกว่าราชินีแห่งสีเทานะครับอันนี้คือเป็นสตอรี่ที่มาก่อนทีนี้พอมีตรงนี้มาถามว่าจังหวัดสนับสนุนอย่างไรจังหวัดก็ประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดว่าปีนี้เราจะส่งเสริมพี่น้องที่ทำเกี่ยวกับฉนวนแบบครบวงจรก็คือ1คนทอผ้าก็ตั้งแต่เริ่มการย้อมสีด้วยฉนวนก็ส่งต่อไปทอคนทอก็มีรายได้ทอเสร็จแล้วก็มาตัดเป็นชุดเหมือนที่พวกผมนั่งใส่อยู่เนี่ยก็มีคนที่ตัดชุดอีกสิ่งสำคัญที่สุดคือได้ตั้งแต่ต้นทางคือคนที่เก็บใบฉนวนเอามาส่งให้กลุ่มซึ่งลักษณะอย่างนี้ครับมันกระจายรายได้ไปทุกหมู่เราเลยคือทุกคนมีรายได้เหมือนกันหมดแล้วเราก็ขอความร่วมมือส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าขอให้1คนเนี่ยมีเสื้อที่ย้อมจากฉนวนเนี่ยเป็นผ้าทอเนี่ยใส่กันสักคนละตัวแล้วก็ประกาศว่าทุกวันอังคารเราขอเป็นผ้าที่ย้อมจากสีฉนวนซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการมาก็อยากคึกคักเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภูนี่จะมีผ้าที่ย้อมจากฉนวนเสร็จแล้วเราส่งเสริมต่อยังไงทำให้คนรู้จักเรามีการประกวดในการตัดเย็บที่ออกแบบแฟชั่นของผ้าเนี่ยโดยมีเงื่อนไขว่าเรารับจากแยกออกเป็น2ส่วนคือ1ประชาชนทั่วไปกับ2นักเรียนนักศึกษาให้เอาผ้าฉนวนของหนองบัวลำภูนี่ไปออกแบบเป็นชุดลำลองไม่ได้เป็นทางการแต่ก็สามารถที่จะตัดแล้วก็ทำได้สวยงามเนี่ยเราจะจัดประกวดกันในวันที่7นะครับ7พฤษภาคมเนี่ยอันนี้ก็จะทำอันนี้ก็จะเป็นชุดที่ดูเป็นทางการหน่อยนะครับแต่ก็ใช้ผ้าที่ทอที่ย้อมด้วยสีฉนวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลวดลายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพอเราทำได้อย่างนี้ที่ปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยเราก็มาทำในภาพรวมทั้งหมดก็กระจายไปได้ทั่วแล้วก็ทุกคนก็เริ่มรู้จักว่าอ๋อฉนวนลุ่มภูคืออย่างนี้เองเป็นการที่จะร้อยเรียงเรื่องการทอผ้าที่ใช้สีจากฉนวนมาย้อมแล้วก็ไม่ใช่ว่าผ้าทออย่างเดียวนะครับเอาเสื้อยืดเอามาย้อมฉนวนก็ได้อะไรต่างๆนอกจากเอามาย้อมแล้วก็เอามาทำเป็นลายจ้ำคำอย่างเช่นถ้าผ้าทออย่างเดียวเนี่ยมันก็จะดูเรียบไปก็มีลายที่จ้ำคำขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยก็เป็นลายที่เป็นอัตลักษณ์อย่างนี้มันมาจากวรรณกรรมซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญก็คืออาจารย์รอนเจ้าของวิทยาลัยของที่หนองบัวลำภูเนี่ยเป็นคนออกแบบเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้สิ่งสำคัญที่สุดก็เราจะวางแผนก้าวไปสู่ขั้นที่เราจะขอจดเป็นลิขสิทธิ์เป็น GI เรื่องของฉนวนลุ่มภูเนี่ยครับเพื่อให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูอีกตัวหนึ่งครับผม
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของลายผ้าก็คือจะเป็นลายสินใสใช่ไหมคะอาจารย
3: ์
2: ค่ะแล้วก็เรื่องของเทคนิคการทอผ้านี่คือยากง่ายแค่ไหนคะ
1: เป็นเทคนิคของการย้อม
2: เทคนิคการย้อม
1: การย้อมด้วยใบฉนวน
3: ครับ
1: ค่ะอาจารย์เป็นคนออกแบบเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยคะ
2: เทคนิคการทำยากง่ายแค่ไหนคะสามารถคือถ้าไม่มีประสบการณ์สามารถทำได้ไหมคะ
4: การย้อมผ้าเหรอครับถ้าการย้อมผ้าฉนวนนี่สามารถทำได้เลยเพราะว่าปกตินี้เข้าการใช้สีธรรมชาติต้องมีตัวจับยึดใช่ไหมครับแต่คุณสมบัติของผ้าฉนวนนี่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งว่าสามารถไปปั่นแล้วก็เอามาย้อมได้เลยสีไม่ตกด้วยนะครับคุณสมบัติของเขาเป็นอย่างนั้นปกติถ้าสีธรรมชาติตัวอื่นต้องมีตัวจับยึดให้ยึดกับใยเส้นใยใช่ไหมครับแต่คุณสมบัติของใบฉนวนเนี่ยสามารถปั่นแล้วบิเข้าน้ำมากองแล้วเสร็จ
1: สามารถไปอุดหนุนได้ที่ไหนคะมีเพจไหมหรือว่าต้องไปแค่หนองบัวลำพูเลย
4: มีหมดทั้งเขตแห่งครับผมแล้วก็มีศูนย์จำหน่ายโอท็อปอยู่ที่หนองบัวลำพูครับแล้วก็มีเพจประชาสัมพันธ์ของจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมก็สามารถได้เพราะว่าเป็นสื่อกลางที่สามารถได้ทุกเพราะด้วยความที่เมืองหนองบัวลำพูเรามีคนทอผ้าเยอะเพราะว่าตรงนี้เยอะฉะนั้นก็สื่อกลางดีที่สุดก็คือประชาสัมพันธ์จังหวัดของเรานะครับก็สามารถติดต่อได้ครับผม
2: ท่านนายกอบจ.ค่ะสั้นๆค่ะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะถ้ามีการต่อยอด

0: เรื่องของภาคฉนวนกับการสร้างรายได้ในชุมชนยังไงบ้างคะ
1: ภาคฉนวนกับการสร้างรายได้เราก็คือประชาสัมพันธ์แล้วก็ส่งเสริมให้คนในจังหวัดหนองบัวลำภูได้ใส่ภาคฉนวนกันทุกคนพร้อมกับนั้นใครมีญาติพี่น้องที่ไหนก็เชิญชวนแล้วก็ท่องเที่ยวนะเชิญชวนมาใส่ภาคฉนวนกันทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาร่วมสวมใส่ภาคฉนวนไปด้วยกันแล้วเห็นนางแบบในแบบสวยๆเขาก็อยากจะใส่เหมือนที่เราใส่กันนี่แหละ
2: ค่ะสุดท้ายค่ะขออนุญาตให้พี่เต้น้องฝน
0: ได้ค่ะ
2: ค่ะพี่เต้ค่ะชวนประชาชนค่ะไปเที่ยวหนองบัวลำภูของเรากันค่ะ
3: ครับตามที่ท่านได้รับชมรับฟังนะครับขั้นต้นแล้วจะเห็นได้ว่านะครับหนองบัวลำภูหลักของเรานั้นเป็นเมืองผ้านะครับนอกจากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและที่สำคัญก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางสายหมู่ต่างๆมากมายนะครับและที่สำคัญนะครับเรายังมีคำหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากนักท่องเที่ยวที่ท่านยังไม่เคยไปก็คือกินลมชมวิวดูดาวบนดินนะครับที่ถิ่นหนองบัวลำภูถ้าท่านไม่ไปหนองบัวลำภูถ้าท่านไม่เที่ยวหนองบัวลำภูท่านจะคุยกับใครไม่รู้เรื่องในประเทศมาเชิญชวนทุกท่านนะครับไปเที่ยวหนองบัวลำภูกันครับขอบคุณครับ
2: สุดยอดจริงๆอยากจะไปเที่ยวตอนนี้เลย
0: ใช่ค่ะอยากไปเที่ยวด้วยอยากไปขอพรด้วยเรื่องของเนื้อคู่นะแล้วก็เรื่องของการหมดหนี้หมดสินด้วยน
2: ะ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
4: ครับ
5: ขอบค
0: ุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสามารถมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
6: วัดอะไรนั่งแบบยกป้าย

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

ก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับในวันนี้นะครับพวกเรานะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับฝ่ายอนุบาลครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงเรียนสาธิตนะถึงคุณภาพทางการศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่เข้มข้นด้านวิชาการค่ะและทางโรงเรียนนะคะก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านต่างๆให้กับเด็กๆค่ะ
0: เรื่องของการกีฬาและการดนตรีด้วยครับและในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรับชม

ครับสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลของเรานะครับถือว่าเป็นฝ่ายน้องเล็กนะครับภายใน7ฝ่ายนะครับเรามีครอบครัวของเรียนสาธิตมหาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครับมีฝ่ายอนุบาลฝ่ายประถมนะครับทั้ง2แห่งฮะ2วิทยาเขตทั้งศึกษาศาสตร์และบริเวณแดงฝ่ายมัธยมนะครับทั้ง2แห่งฝ่ายการศึกษาพิเศษและก็ฝ่ายนานาชาตินะครับเราเป็นครอบครัวใหญ่เราอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะฉะนั้นในครอบครัวใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับก็คือเราเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษานะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรของการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาลของเรานะครับเราก็จะสอดคล้องกับทางวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดขึ้นมาคือเราเป็นนอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมในด้านของพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรทุกวันนะครับเด็กไปดูซิว่าเขาดำนาข้าวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผลผลิตออกมาและการเป็นนวัตกรตัวน้อยๆของเด็กครับเรามีเด็กๆจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยได้

การสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์มีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เนี่ยเอามาโชว์และแชร์นะครับในตลาดนัดของเด็กๆมีการนำสินค้าของเด็กๆเนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าและเป็นลูกค้านะครับทางผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วมครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมในตลาดนัดนวัตกรรมน้อยของเด็กๆของฝ่ายอนุบาลเรานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดในห้องเรียนในสม่ำเสมอครับอีกกิจกรรมนึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของพัฒนาการในด้านของร่างกายแล้วก็ในด้านของสังคมนะครับคือกิจกรรมในด้านของดนตรีอันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งครับเราเชื่อว่าการเติมเต็มในความให้การบ่มเพาะในการศึกษาของความเติมเต็มในการเป็นมนุษย์นะครับคอนเทนต์อย่างเดียวทรายอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเติมเต็มเรื่องของมิวสิกด้วยครับทั้งทรายและมิวสิกนะครับมีความจำเป็นมากเพราะนั้นจะได้เติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเด็กเพราะกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมดนตรีของเด็กนะครับที่เราส่งเสริมอยู่ตอนนี้ครับเราโชคดีครับเรามีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีโดยเฉพาะดนตรีสากลนะครับคณะศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคณะชั้นนำด้านการจัดการศึกษาด้านการเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนสาธิตเราก็เช่นเดียวกันครับจะเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษาและก็มุ่งเน้นนักเรียนเนี่ยให้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรเพราะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเนี่ยเรามุ่งจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นมานะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการก็จะคล่องตัวแล้วก็เป็นไปได้ตามระบบของทางคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ครับเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันประเด็นที่สองนะครับคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ในด้านของการเป็นมีที่กว้างแล้วก็พร้อมที่ให้เด็กได้เรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมสมรรถนะส่งเสริมพัฒนาการต่างๆในอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจะมีอีโคซิสเต็มนะครับมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนสาธิตเราอย่างดีนะครับมาโดยตลอดครับผมคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยครับเป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับในด้านนวัตกรรมการเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นนวัตกรนะครับตอนนี้เราทำอยู่ทุกระดับนะครับฝ่ายนี้นะครับเป็นฝ่ายที่หมายมากมายเลยนะครับเราอยากยกตัวอย่างนิดนึงในฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับแต่ว่าสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนตอนนี้โตแล้วครับโตจนกระทั่งเป็นทนายความนะครับจากการเรียนร่วมจากการศึกษาพิเศษนะครับก็แล้วก็มีกลับมาบ้านตัวเองนะครับมาร่วมทำบุญมาบ้านตัวเองมีความภาคภูมิใจจากจบจากสถาบันแห่งนี้ไปนะครับได้เดินตามพี่ไปนะครับอย่างเช่นน้องอีกคนหนึ่งก็ไปเป็นเรียนร่วมด้วยนะครับเป็นแข่งกีฬานะครับในกีฬาสาธิตสามัคคีเนี่ยก็ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมานะครับจากที่เป็นเด็กพิเศษแต่สามารถแสดงศักยภาพนะครับเทียบเท่ากับเด็กปกติหรือดีกว่าเด็กปกติด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับซึ่งโรงเรียนสาธิตเราให้ความสำคัญเช่นเดียวกันครับปัจจุบันนี้โรงเรียนสาธิตเราไม่ได้อยู่เฉพาะโรงเรียนสาธิตที่เดียวครับเรามีความร่วมมือกับชุมชนกับสังคมของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลรอบด้านของเราและเทศบาลเมืองเองเทศบาลศิลานะครับที่ตอนนี้มีการเซ็นโอโมยูกันนะครับรวมถึงอปจต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆครับตอนนี้เรามีความร่วมมือทางการศึกษากันนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กของเราครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับอาจารย์นินนะครับเป็นอาจารย์ที่ผู้ควบคุมวงเนาะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนให้กับน้องๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะอยากสอบถามอาจารย์นะคะจ
1: ุ
3: ดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาในการก่อตั้งวงเมโลเดียนค่ะ
1: คือจุดเริ่มต้นของเราครับคือเราอยากให้เด็กนะครับในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราเริ่มคือเดิมเลยอ่ะผมทำอยู่ที่กรุงเทพทีนี้เราพอเราย้ายมาอยู่ขอนแก่นเราก็อยากเห็นศักยภาพในเด็กอนุบาลครับเราก็เลยเริ่มก่อตั้งดึงเด็กมาร่วมทำวงโดยผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องซื้ออะไรมาให้เราว่าลองทำดูซิผลสุดท้ายก็คือออกมาปีนี้เป็นรุ่นที่18จากเดิมที่เราเคยทำนะครับทั้งหมด18รุ่นครับ
0: ครับผมแล้วเด็กๆที่เข้ามาร่วมวงเนี่ยก็คือ

0: ในวงเครื่องดนตรีเราแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือในส่วนของเพอร์คัสชันคือกองต่างๆนะครับทุกวันคือได้ซ้อมซ้ำทุกวันเนี่ยเด็กเขาจะเกิดความชินในการฝึกซ้อมเราก็ต้องซ้ำไปเรื่อย
1: ๆกับการเรียนรู้ไปเรื่อย
0: ๆใช่ครับคือเราใช้เวลาในช่วงการพักผ่อนของช่วงบ่ายคือเด็กกลุ่มนึงเขาจะไปนอนแต่เด็กกลุ่มนี้จะสละเวลาของการพักผ่อนเพื่อจะมาซ้อมทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับในการฝึกซ้อมแล้วค่อยเอามารวมวงกันทีหลังอาจจะแยกซ้อมก่อนเช้าเป็นกลุ่มกองบ่ายเป็นกลุ่มเมโลเดียนอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยจับมารวมกันทีหลัง
1: ครับผมแล้วพูดถึงระยะเวลาของการเรียนรู้ครับเด็กๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานไหมกว่าจะ
0: เป็นโซ
1: ดได
0: ้ระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กในแต่ละปีที่เราทำมาจะเอายกตัวอย่างปีล่าสุดที่ได้เห็นไปแล้วเนี่ยอันนี้ใช้เวลาแสดงเลยเนี่ยฝึกซ้อมนะครับเป็นเพลงอย่าง Mission Impossible เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง
1: เดือนครึ่งเท่านั้น
0: ใช่ครับเดือนครึ่งเท่านั้นเพราะว่าเด็กอ่ะบางคนเขามีพรสวรรค์อย่างเด็กบางคนเนี่ยเขาพอเราสอนปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาคลิกเลยคือตีได้เลยเล่นได้เลยอย่างเมโลเดียนเด็กบางคนวางมือคือลักษณะเนี่ยเด็กเขาจะกดเหมือนกันเราจะมีแพทเทิร์นว่ารูปแบบเป็นแบบนี้วางมือกดแบบนี้แบบนี้เขาก็จะจำในรูปแบบอย่างเงี้ยครับในแต่ละเพลงพอเขาได้เพลงที่มันยากแล้วเพลงต่อไปมันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยในรูปแบบ
1: แล้วมีเด็กที่เขาแบบอยากเข้ามาร่วมวงแล้วเขาแบบร้องขอไหมครับว่าเขาอยากเล่นดนตรีเครื่องอยากเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ประเภทนี้
0: ถามว่ามีไหมมีแต่เราก็ดูตามความเหมาะสมของของเนื้องานเด็กบางคนบอกอยากตีกองแต่พอเราให้ไปเล่นกองอย่างเงี้ยเขาก็เล่นไม่ได้เราก็เลยต้องจับหนูเป่าเมโลเดียนหนูเล่นได้ดีกว่าเราก็เอาเครื่องดนตรีที่เขาเล่นได้ดีที่สุดเหมาะที่สุดบางคนเล่นได้ทุกอย่างนะครับ กองก็ได้เมโลเดียนได้หมดเลย
1: เก่งรอบด้าน
0: ใช่เก่งรอบด้านแต่ว่าเราต้องดึงไว้ในตัวหลักเช่นเด็กคนที่ตีกองอย่างเด็กที่ตีกองแท็กเนี่ยเขาตีกองเนี้ยได้ดีที่สุดจังหวะเขาแม่นยำที่สุดเราก็ต้องดึงในตำแหน่งที่ดีที่สุดให้เขาอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบนั้น
2: ครับค่ะแล้วทางผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ
0: โอ้ผู้ปกครองส่วนร่วมเยอะเลยครับหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กนะครับหนึ่งในเรื่องงบประมาณเลยสำคัญคือชุดที่ใส่แสดงต่างๆหรือว่าเวลาพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆที่ในจังหวัดเราเชิญไปเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนดีมากนะครับต้องขอขอบคุณผู้ปกครองจริงๆที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมโครงการนี้นะครับทุกๆปีที่ผ่านมานะครับ
1: ก็คือผู้ปกครองก็มามีส่วนร่วม
0: ใช่ครับไปร่วมเชียร์ไปส่งไปอะไรด้วยใช่ทำให้เวลาให้ลูกมาซ้อมแต่งช่วงแรกๆเด็กบางคนบางทีผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกกลับไปแล้วเหนื่อยพอเขาไม่ได้นอนมันเหมือนเป็นการปรับสภาพช่วงแรกๆเขาก็จะมีงองแงบ้างแต่พอผ่านไป1เดือน2เดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มโอเคละปรับตัวได้เขาก็จะไม่งองแงอย่างเงี้ยครับในรูปแบบ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการไปโชว์หรือว่าไปเข้าแข่งขันในระดับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อปี48ถ้าจำไม่ผิด นะครับเราได้ไปแข่งวงเมโลเดียนระดับอนุบาลชิงแชมป์ประเทศไทยในปี48รุ่นนั้นเนี่ยอันนี้เราได้แชมป์ได้ถ้วยสมเด็จพระเทพกลับมาและหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมเมโลเดียนที่กรุงเทพมหานครก็คือเป็นการโชว์ต่อหน้าพระพักแต่ละพระองค์ก็คือตั้งแต่มีพระองค์เจ้าโสมสวลีแล้วก็พระองค์เจ้าอันทิตยาธรที่เราไปแสดงมาทุกปีนะครับฮะจนมาถึงปีล่าสุดเนี่ยเราได้จัดงานขึ้นมาเองที่ขอนแก่นของเราเองนะครับในปีนี้ครับ
2: แล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นดนตรีบ้างคะ
0: 1ได้ฝึกนิสัยของระเบียบวินัย2สมาธิ3ได้ทำงานเป็นกลุ่มคือเขาได้ฝึกในเรื่องของเนี่ยเขามาถึงเขารู้หน้าที่ว่าเขาต้องหยิบเครื่องเขาต้องมาซ้อมอ่ะเพื่อนคนนี้เป่าไม่ได้เขาไปช่วยกันไปเทรนกันอย่างเงี้ยครับผู้ปกครองได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผู้ปกครองบางรุ่นเนี่ยก่อกลุ่มกันตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมจนถึงมัธยมมันเหมือนกับเป็นการผูกพันได้ทำงานสังคมได้อยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งเด็กด้วย
1: เหมือนกับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่อบอุ่น
0: ใช่ใช่
1: ระหว่างผู้ปกครองเองด้วยแล้วก็ระหว่างเด็กๆเองด้วย
0: ใช่ครับคือเขาได้ทำงานเป็นกลุ่มสมมติจะไปไหนมาไหนเขาจะคุยกันวางแผนกันว่าไปนี่ไปนี่ไปนี่พอจบจากอนุบาลไปแล้วบางคนก็ยังเล่นต่อก็ไปก่อกลุ่มกันต่ออย่างเงี้ยครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับวงเมโลเดียนชุดนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่อง
0: ขอบคุณครับ
1: ในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆกันครับ

0: วัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชิรวัฒน์จิรพงศ์กุลครับชื่อเล่นคืออาชิครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อ
0: ผมนั้นแมโลเดียนครับผมมีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยครับ
1: รู้สึก

0: ื่อนค่ะได้เอาเวลาที่ว่างมาเป็นประโยชน์ค่ะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่ค่ะ
1: ผมอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเครื่องดนตรีกับผมครับ

0: นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการคิดดีในวันนี้นะคะ
1: ครับกับเรื่องราวความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็เรื่องราวความน่ารักของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมการแสดงอีกชุดกันครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปาดป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระราม9ร่วมกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมไตใหม่ชีวิตใหม่รู้ทันโรคไตเข้าใจการรักษาถ่ายทอดความรู้โรคไตตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงการตรวจคัดกรองการดูแลรักษาไปจนถึงการปลูกถ่ายไตให้กับประชาชนชาวขอนแก่นได้รับฟังฟรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญสกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติยึดยาไอซ์ล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันคนขับรับสารภาพเตรียมไปส่งพักที่นนทบุรีแล้วส่งต่อภาคใต้หากถึงปลายทางคาดมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยน้องออมสินศิระภัสสรอุดมแก้วค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมทุกช่องทางเลยนะคะผ่านระบบทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11ค่ะ Facebook Fanpage NBT ภาคอีสานและช่องทาง YouTube Channel News NBT ขอนแก่นค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราหน่อยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ค่ะ
1: พูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะในช่วงนี้ก็ยังคงติดตามอยู่ในสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะที่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้ก็มีในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเห็นว่าทางเรือนจำกลางที่อำเภอกบิลบุรีเนี่ยได้กำลังเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกันเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงในบริเวณค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการลำเลียงออกมาด้วยความรอบคอบนะคะแล้วก็ปลอดภัยก็ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติมันเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะพูดถึงสถานการณ์น้ำค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่อุบลราชธานีค่ะว่าเขื่อนสิรินธรเนี่ยน้ำจะเพียงพอไหมสามารถใช้ได้ถึงปีหน้าหรือเปล่าแล้วก็สามารถให้พี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยสามารถทำนาปรังได้ไหมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันด้วยค่ะ
1: ก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าที่จะเข้าสู่ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปนั่นเองค่ะรวมไปถึงในช่วงนี้นะคะเห็นว่ามีการตรวจสุขภาพของพี่ไรเดอร์
0: ใช่ค่ะ
1: พี่ๆไรเดอร์ที่ขับรถจักรยานยนต
0: ์
1: หรือว่ารถยนต์นั่นเองก็คือมีการตรวจสุขภาพค่ะเห็นว่าพี่ๆเนี่ยทำงานกันหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นตัวเล็กๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
0: ใช่ค่ะต้องบอกเป็นมดงานตัวเล็กๆที่มีส่วนหนึ่งอย่างเราก็ได้ใช้บริการแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเร่งด่วนหรือการสั่งอาหารมาทานนะคะในวันที่ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจเนี่ยก็จะมีพี่ไรเดอร์เนี่ยมดงานตัวเล็กๆนะคะที่คอยทำงานให้เราและการตรวจสุขภาพของพี่ไรเดอร์ครั้งนี้ค่ะเป็นครั้งแรกของภาคอีสานเลยก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะแล้วก็น่าสนับสนุนมากๆเลยอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะพาไปติดตามนั่นก็คือการสกัดกั้นหรือการจับยาไอซ์นะคะต้องบอกว่ามูลค่าความเสียหายถ้าไปถึงมือของปลายทางเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพันล้านเลยค่ะพี่สุเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปติดตามกันด้วยค่ะ
1: ก่อนอื่นมาติดตามข่าวแรกกันที่หลายจังหวัดค่ะ

0: มีการจัดกิจกรรมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะจังหวัดมหาสารคามนะคะแล้วก็หนองบัวลำพูค่ะจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมส่งต่อเงินพระราชทานขวัญถุงสู่หมู่บ้านและชุมชนค่ะเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนค่ะที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะนายชุมพิษเดชารัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกลับสู่อำเภอจำนวน27ขบวนโดยมีนางอุบลเดชารัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิกกองทุนเครือข่ายแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีภายในงานค่ะมีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงจำนวน27กองทุนและพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนปล่อยขบวนรถนำเงินพระราชทานกลับสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชน
1: ส่วนที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำพูประจำปี2569พร้อมมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มองค์กรเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมกว่า400คนค่ะภายในงานมีพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงมอบพระฉายาลักษณ์ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและมีการปล่อยขบวนรถแห่เฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานเพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองภายใต้โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติที่หอประชุม100ปีสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับศิริราชมูลนิธิค่ะกำหนดจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายค่ะ
0: โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นค่ะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องหลอดโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคและกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัย4โรคกับ6พฤติกรรมค่ะวิธีป้องกันและการรักษาแนวทางการปฏิบัติมาโรงพยาบาลภายใน4ชั่วโมง30นาทีโภชนาการที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและการใช้ยาอย่างสมเหตุในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะไปกันต่อที่จังหวัดอุดรธานีค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอกุมภวาปีค่ะนายณัฐพงษ์คำวงปิ่นรองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้น

0: ที่อำเภอ11ครอบครัวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
1: ทางด้านนายวุฒิพงษ์ใจยศนายอำเภอกุมภาวะปีได้กล่าวว่าเมื่อวันที่21กันยายน2569ค่ะเวลาประมาณ 1:30 นในพื้นที่บ้านกงพานหมู่8ตำบลพันดอนเกิดเหตุอัคคีภัยค่ะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวม11หลังคาเรือนโดยงานนี้ค่ะมีส่วนของอำเภอส่วนราชการภาคเอกชนพระราชสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงได้เดินทางมาเยี่ยมและมอบเงินรวมไปถึงสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยค่ะและมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่าทางด้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้เชิญสิ่งของมามอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอัคคีภัยด้วยค่ะ
0: ค่ะทางนี้นะคะอำเภอก็ได้จัดเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนตำรวจทหารจิตอาสาพระราชทานค่ะเข้ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเก็บเศษวัสดุและปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านค่ะ
1: จากพื้นที่อุดรธานีค่ะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครค่ะจังหวัดสกลนครค่ะได้จัดพิธีใบสีสู่ขวัญแสดงมุทิตาจิตให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน16รายค่ะโดยได้รับเมตตาจากเจ้าคุณอริยวงศ์อริยวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยค่ะในพื้นที่จังหวัดลำพูนแสดงธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสกลนครค่ะในเดือนกันยายน2569นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีบายสีสู่ขวัญและแสดงมุทิตาจิตแด่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จำนวน16รายค่ะซึ่งในพิธีบายสีสู่ขวัญแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ได้รับเมตตาจากพระราชวัชรสุทธิวงศ์หรือท่านเจ้าคุณอริยวังโสเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริพุนชัยธรรมยุทธในพระราชูปถัมภ์จังหวัดลำพูค่ะซึ่งเป็นองค์แสดงธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคล
0: ทั้งนี้ค่ะจังหวัดสกลนครมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวม16รายค่ะเช่นนายเอกภพโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนายวีรวัฒน์เถระวันหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครนายองค์อาซองทุมมินพัฒนาการจังหวัดสกลนครนางณัฐธริกาส่งศรีบุญสิทธิ์เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนครและนางสาววรังคณาวงศ์มหาชัยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครค่ะมาดูเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนการประชุม IMF กันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมรักษาความปลอดภัยการประชุม2026 IMF World Bank ขณะที่การไฟฟ้านครหลวงค่ะได้จัดระเบียบสายสื่อสารและนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้เตรียมดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรค่ะได้มาตรวจความพร้อมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุพร้อมเปิดกองอำนวยการร่วมที่ศูนย์การปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจภูธรซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะมีทั้งผู้แทนระดับสูงผู้บริหารสถาบันการเงินภาคเอกชนนักวิชาการรวมไปถึงภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนค่ะขณะที่ในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ได้จัดระเบียบสายสื่อสารและได้นำสายไฟฟ้าลงดินในพื้นที่เป้าหมายค่ะซึ่งได้แก่ถนนวิทยุ ถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนและถนนสวนพลูค่ะ

0: ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: นาราเชนรองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าการดำเนินงานหลังดังกล่าวนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพื้นที่รองรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวันที่22ถึง24กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการรื้อสายสื่อสารนะและก็นำลงดินบริเวณถนนพระรามที่4ช่วงแยก3ย่านถึงถนนวิทยุค่ะรวมระยะทาง 1.8 กิโลเมตรส่วนถนนวิทยุถนนพระรามที่4ซอยสวนพลูและถนนสาทรใต้ค่ะก็จะมีการกำหนดหรือถอนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้แล้วเสร็จในวันที่30กันยายน2569ขณะที่ถนนสาทรเหนือจะแล้วเสร็จภายในวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะ
0: นี่แหละค่ะงานนี้นะคะนับถอยหลังมาแล้วนะคะอีก12วันค่ะคุณผู้ชมและก็ทุกๆคนอย่าลืมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มกันนะคะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการปิดฉากศึกฟุตบอลเยาวชน56ทีมที่จังหวัดมุกดาหารค่ะมุกดาหารค่ะได้ปิดฉากยิ่งใหญ่ Thailand Junior มุกดาหารแชมเปี้ยนชิพ2026ค่ะซึ่งมี56ทีมเยาวชนร่วมดวลแข่งค่ะสร้างสีสันวงการฟุตบอลเยาวชนค่ะพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน Thailand Junior มุกดาหารแชมเปี้ยนชิพ2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาค่ะที่สนามกลางจังหวัดมุกดาหารมีทีมเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกว่า56ทีมในรุ่น U10 และ U12 ค่ะท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากนักกีฬาผู้ปกครองและประชาชนตลอดจนการแข่งขันนักกีฬาเยาวชนได้แสดงถึงศักยภาพและทักษะฟุตบอลอย่างเต็มที่ค่ะควบคู่กับการมีน้ำใจนักกีฬาขณะที่ผู้ปกครองโค้ชและประชาชนจากหลายพื้นที่ได้เดินทางมาร่วมชมและร่วมเชียร์สร้างบรรยากาศคึกคักและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรพิเศษค่ะระหว่างทีม VIP มุกดาหารกับทีมตำรวจมุกดาหารค่ะสร้างสีสันและความสนุกสนานพร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและก็บุคลากรในพื้นที่ค่ะส่วนในพิธีปิดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารก็ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจนักกีฬาพร้อมขอให้นำประสบการณ์บทเรียนและก็มิตรภาพจากการแข่งขันค่ะไปต่อยอดพัฒนาตนเองและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดการแข่งขันจนประสบความสำเร็จค่ะ
0: นี่แหละค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนศักยภาพของเยาวชนนะคะในอายุไม่เกิน12ปีนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่นอกเหนือจากกระชับมิตรแล้วให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญคือได้เรียนรู้ในเรื่องของการมีน้ำใจนักกีฬาค่ะ
1: ใช่ละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: come to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้จะพาพี่สุและคุณผู้ชมค่ะไปดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะโรงพยาบาลพระราม9ร่วมกับโรงพยาบาลราชพฤกษ์จังหวัดขอนแก่นค่ะได้จัดกิจกรรมไตใหม่ชีวิตใหม่รู้ทันโรคไตเข้าใจการรักษาได้มีการถ่ายทอดความรู้โรคไตตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงการตรวจคัดกรองการดูแลรักษาไปจนถึงการปลูกถ่ายไตค่ะนายแพทย์ธีรวัฒน์ศรีนครินทร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลราชพฤกษ์ประธานในพิธีเปิดค่ะได้กล่าวว่าโรคไตค่ะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยแต่ละระยะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญระหว่างโรงพยาบาลจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการดูแลได้ตั้งแต่การคัดกรองและการรักษาใกล้บ้านค่ะไปจนถึงการส่งต่อทีมแพทย์เฉพาะทางเมื่อจำเป็นค่ะ
1: ค่ะด้านนายแพทย์น็อตเตชาวัฒนวรรณาค่ะกล่าวว่าการดูแลโรคไตต้องวางแผนให้เหมาะกับระยะของโรคและก็ภาวะของผู้ป่วยค่ะตั้งแต่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงและการชะลอความเสื่อมของไตไปจนถึงการบำบัดทดแทนไตค่ะสำหรับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องบำบัดทดแทนไตมีทางเลือกทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมการล้างไตทางช่องท้องและการปลูกถ่ายไตค่ะซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมแตกต่างกันจึงควรได้รับการประเมินและก็วางแผนร่วมกับแพทย์เฉพาะทางค่ะ
0: ภายในงานค่ะมีการบรรยายในหัวข้อความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในหัวข้อทางเลือกการรักษาโรคไตสำหรับผู้ป่วยทุกช่วงอายุค่ะรวมไปถึงการรู้เท่าทันโรคไตเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันตรวจคัดกรองและเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและสิทธิของตนเองค่ะ
1: ถือว่าเป็นโรคภัยใกล้ตัวที่จะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่เรื่องของรับประทานอาหารในการออกกำลังกายแล้วก็การดูแลสุขภาพการพักผ่อนให้เพียงพอค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูเรื่องของทางสตง.ภูมิภาค6ค่ะได้มีการตรวจเข้มป้องกันเงินรัฐเสียหายค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่6อุดรธานีได้แถลงผลการดำเนินงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินโครงการภาครัฐรักษาเงินแผ่นดินค่ะยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพภาครัฐสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะนางเรนูเงียบงามศรีค่ะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่6แถลงผลการตรวจเงินแผ่นดินที่สำคัญประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ครอบคลุม6พื้นที่จังหวัดค่ะโดยเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายในโครงการขนาดใหญ่และการป้องกันความเสียหายต่อเงินงบประมาณภาครัฐกรณีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำบ้านดอนกลอยจังหวัดอุดรธานีมูลค่าโครงการ791ล้านบาทค่ะโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดสามารถระงับยับยั้งและป้องกันความเสียหายต่อเงินงบประมาณแผ่นดินได้ 2,573,713 บาท 95 สตางค์ค่ะส่วนการตรวจสอบการนำฝากเงินรายได้แล้วก็เงินรับฝากอื่นๆที่เป็นเงินสดของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะกรรมการเก็บรักษาเงินให้ปฏิบัติตามระเบียบการรับเงินการเบิกจ่ายเงินและการตรวจนับเงินสดก่อนนำฝากธนาคารอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ขณะที่การตรวจสอบวินัยการเงินการคลังในสถานศึกษาจังหวัดสกลนครมีการนำเงินค่ะส่งคืนเข้าบัญชีของทางราชการพร้อมสั่งการให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องและได้ติดตามให้ชดใช้ความเสียหายรวมกว่า 678,881 บาท 50 สตางค์ค่ะในส่วนของจังหวัดบึงกาฬค่ะมีการตรวจสอบกรณีการสั่งจ่ายเช็คธนาคารโดยไม่มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมูลค่า 680,000 บาทโดยได้แจ้งให้ดำเนินการทางวินัยและอาญากับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งสามารถระงับยับยั้งและป้องกันความเสียหายได้ 680,000 บาทนอกจากนี้ค่ะยังมีการตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการฝึกอบรมเกินสิทธิ์และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมไปถึงโครงการถังขยะเปียกลดโลกเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ค่ะทั้งนี้ค่ะทางสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่6สามารถระงับยับยั้งและป้องกันความเสียหายแก่เงินงบประมาณแผ่นดินได้รวมทั้งสิ้น 6,641,954.62 บาทค่ะก็บอกว่าเป็นการทำงานเข้มข้นนะคะของทางสตง.ภูมิภาคที่6ค่ะแล้วก็สามารถนี่แหละค่ะป้องกันความเสียหายได้กว่า6ล้านบาทนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของเขื่อนสิรินธรค่ะกฟผ.เขื่อนสิรินธรค่ะได้กางแผนบริหารจัดการน้ำตามเกณฑ์ดูเคิร์ฟเผยปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบันเนี่ยแตะ 90% ค่ะการันตีว่าเพียงพอสำหรับการเกษตรพี่น้องเกษตรกรทำนาปัง 1.8 แสนไร่พร้อมหนุนการท่องเที่ยวและการประมงพื้นบ้านตลอดฤดูแล้งยาวถึงปีหน้าค่ะนายถนอมมุงเฟียหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธรได้เปิดเผยว่าปัจจุบันเขื่อนสิรินธรมีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ90%ของความจุอ่างค่ะโดยบริหารจัดการตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำหรือ Rule Curve เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมและมีเพียงพอแน่นอนค่ะสำหรับใช้ตลอดช่วงฤดูแล้งน้ำที่กักเก็บไว้ค่ะจะนำไปสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่ชลประทานลำโดมน้อยซึ่งมีความต้องการใช้น้ำสำหรับการทำนาปรังประมาณ210ล้านลูกบาศก์เมตรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 180,000 ไร่ค่ะโดยระดับน้ำในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบบต่อเนื่องไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะโดยนายถนอมกล่าวว่าในช่วงฤดูฝนนะคะเขื่อนจะระบายน้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อควบคุมระดับน้ำไม่ให้เกินสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนดส่วนการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะก็จะพิจารณาจากความต้องการของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการต้องการใช้น้ำเพื่อการชลประทานการเลี้ยงปลาในกระชังและการท่องเที่ยวค่ะ
0: ทั้งนี้ค่ะหากระดับน้ำลดลงมากเกินไปอาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำและการเลี้ยงปลาในกระชังเนื่องจากระดับน้ำที่ต่ำอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเสียหายต่อปลาค่ะดังนั้นการบริหารจัดการน้ำจึงต้องรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานของประชาชนการเกษตรรวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อมด้านท้ายน้ำค่ะสำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิรินธรจะพิจารณาข้อมูลพยากรณ์อากาศและแนวโน้มปริมาณฝนในแต่ละช่วงเพื่อกำหนดช่วงเวลาการเดินเครื่องและการระบายน้ำให้เหมาะสมค่ะโดยขณะนี้เข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นไม่มากนักค่ะและปริมาณน้ำที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการตลอดทั้งปีสามารถรองรับทั้งการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาปรังและการรักษาระบบนิเวศด้านท้ายน้ำจนเข้าสู่ฤดูฝนปีหน้าค
1: ่ะถือว่าในพื้นที่อุบลราชธานีเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยยืนยันว่ามีน้ำใช้อย่างเพียง

0: พอในการทำเรื่องของการเกษตรค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็ประหยัดน้ำเอง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีกันบ้างค่ะทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นค่ะเร่งเข้าช่วยเหลือเรือนจำกลางกบิลบุรีหลังถูกน้ำไหลเข้าท่วมสูงค่ะจนทำให้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอกบิลบุรีค่ะนายศิริศักดิ์สกุลโสรัจจาค่ะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเปิดเผยว่าหลังจากที่ทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นนะคะได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะและทรัพยากรสาธารณภัยค่ะเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้เข้าสนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
1: ในขณะนี้ค่ะระดับน้ำได้ท่วมสูงจนทำให้เร่งขนย้ายผู้ต้องขังเป็นการเร่งด่วนค่ะโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมมนุษยธรรมค่ะเป็นหลักเลยในระหว่างการอพยพผู้ต้องขังโดยงานนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ของเรือนจำอำเภอกบิลบุรีคอยดูแลซึ่งต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังเนื่องจากระดับน้ำสูงกว่า1เมตร20เซนติเมตรค่ะพร้อมกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทำให้การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยความยากลำบากค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเป็นระเบียบและการประสานงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้การเคลื่อนย้ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพค่ะในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูการตรวจสุขภาพของไรเดอร์ในพื้นที่ขอนแก่นค่ะสสส.ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นค่ะได้เปิดให้ไรเดอร์ตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิตฟรีเป็นครั้งแรกในภาคอีสานเลยค่ะสร้างเสริมความรู้สุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงก่อโรครุนแรงกระตุ้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาวะที่เข้มแข็งค่ะนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดงานมหกรรมตรวจสุขภาพไรเดอร์ประจำปี2569โดยงานนี้ค่ะมีศาสตราจารย์ดร.ธิดารัตน์บุญมาศรองอธิบดีฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืนมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยอาจารย์ดร.อิมรอนโสสันผู้รับผิดชอบโครงการนายพงศักดิ์สกุลทักษิณผู้จัดการบริษัทวิจัยและพัฒนานโยบายจำกัดรวมไปถึงผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและไรเดอร์ขอนแก่นค่ะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวชื่นชมเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าไรเดอร์เนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดฝอยทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญยิ่งค่ะในการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นแต่ทว่าวิธีการทำงานที่ต้องแข่งกับเวลาต้องเผชิญมลพิษความเสี่ยงบนท้องถนนและความตึงเครียดค่ะก็ส่งผลให้ไรเดอร์เนี่ยเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของถึงการระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมค่ะภายในงานค่ะยังมีการเสวนาหัวข้อไรเดอร์ขอนแก่นสุขภาพดีมีสิทธิ์มีอนาคตโดยผู้แทนจากหอการค้าจังหวัดค่ะเทศบาลนครขอนแก่นและกลุ่มไรเดอร์ร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองกันค่ะ
1: ทางด้านนางรุจาภาเพ็งคุ้มและนางชาริสามะริศินค่ะเป็นไรเดอร์สาวชาวขอนแก่นที่ได้ยึดอาชีพนี้มานานกว่า2ปีค่ะได้บอกกับเราว่าอาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพอิสระที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายเพราะในส่วนตัวค่ะเธอเองก็มีความกังวลด้านสุขภาพของตนเองอยู่แล้วโดยเฉพาะโรคปอดเพราะด้วยอาชีพที่ต้องเผชิญกับมลภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคการมาตรวจสุขภาพครั้งนี้ค่ะได้ตรวจทั้งการวัดองค์ประกอบร่างกายตรวจสุขภาพจิตสมรรถภาพของปอดและไขมันซึ่งสร้างความมั่นใจในวิถีชีวิตแรงงานอิสระมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของไรเดอร์กันหน่อยค่ะ
2: ความดันแล้วก็อะไรมั่ง
3: ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอด
2: ใช่ค่ะ
4: เรากังวลในเรื่องสุขภาพเราเองอยู่ไหม
3: ก็นิดหน่อยเพราะว่ามันเจอฝุ่นควันนะคะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ก็มีโครงการนี้เข้ามาถือว่าใช้ได้ดีเลย
2: ค่ะพี่ใช่
3: ชอบไรเดอร์ชอบ
2: ใช่
5: เราก็ตั้มใจอ่ะพี่ว่าเราพูดอะไรไม่ได้ใช่
3: ม
5: ัน
3: เป็นหน้าที่ของไรเดอร์ที่ต้องทำ
5: ใช่ค่ะ
3: บ่นก็ต้องทนค่ะ
5: ทนค่ะ
4: ค
5: ิ
4: ดว่าเราทนได้อยู่ใช
3: ่
4: ไหม
3: ได้ค่ะก็เกือบ2ปีแล้วค่ะที่ทำอาชีพนี้มา
5: ใช่ค่ะ
3: มีรายได้
5: ก็น่าจะเป็นโรคปอดเนี่ยเนาะถ้าเราเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นมันเยอะเราเวลาเราขับรถนี่เราต้องใส่ผ้าใส่อะไรให้ดีหน่อยใช่ค่ะเป็นพวกฝุ่นพวกควันอะไรอย่างเงี้ยมันอันตราย
1: กิจกรรมนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะที่ช่วยให้พี่ไรเดอร์ของเรานะคะได้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพค่ะเพราะว่าถ้าจะเอาเวลาไปโรงพยาบาลหรือไปตรวจสุขภาพเองน่าจะน้อยค่ะพี่สุเพราะว่าโดยปกติเราก็ต้องรับในเรื่องของบริการส่งหรือส่งอาหารอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นรายได้หลักของพี่ๆเขานะคะก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆอยากให้มีต่อในอีกหลายๆจังหวัดเลยนะคะ
6: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: ข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: ลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะในช่วงนี้จะพาพี่สุและคุณผู้ชมค่ะไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนค่ะประชาชนแนวหลังค่ะไม่ทิ้งแนวหน้ากลุ่มผู้มีจิตศรัทธารวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคไปลงพื้นที่ส่งมอบถึงฐานปฏิบัติการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิทักษ์ชายแดนค่ะเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะบริเวณตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์กำลังป้องกันชายแดนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์และคอยติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติและปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของภาครัฐในพื้นที่ดังกล่าวค่ะตัวแทนประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทรานำโดยนายทรงบัณฑิตศรีพรมทองร่วมกับเครือญาติชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นำโดยคุณพัชรินทร์สวยรูปได้นำอาหารเครื่องใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าและยากันยุงไปส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตามฐานปฏิบัติการค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนก็ได้ร่วมพิธีผูกแขนรับขวัญเพื่อให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนค่ะโดยด้านตัวแทนผู้บริจาค กล่าวว่าการลงพื้นที่นะคะทำให้เห็นสภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งสอบถามความต้องการโดยตรงค่ะเพื่อจัดหาสิ่งของให้ตรงกับความจำเป็นและเตรียมระดมทุนเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งต่อไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วโดยใช้งบประมาณจากเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนค่ะ
0: นี่แหละค่ะเมื่อเรามีแนวหน้าที่แข็งแรงแล้วนะคะแต่แนวหลังของเราก็พร้อมสนับสนุนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นในฐานปฏิบัติการค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความน่ารักและเป็นความใส่ใจนะคะที่พี่น้องประชาชนมีให้พี่ๆทหารแนวหน้าค่ะ
1: ถือว่ายังร่วมกันบริจาค กันได้อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะพี่ทหารเนี่ยก็ยังไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูอีกเคสนึงค่ะในเรื่องของทนายขอนแก่นได้แจ้งความหลังถูกเพจพาดพิงเรื่องของเว็บพนันค่ะเจ้าของสำนักงานทนายความจังหวัดขอนแก่นค่ะได้แจ้งความหลังเพจ Facebook เผยแพร่ข้อความพาดพิงสำนักงานเกี่ยวกับการพนันและก็การมอมเมาเยาวชนค่ะพร้อมขอให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะเพจ Facebook รายหนึ่งนะคะที่ใช้ชื่อว่าข่าวตำรวจโน1ค่ะโพสต์ภาพผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นและก็ภาพอาคารพาณิชย์ค่ะพร้อมข้อความดังกล่าวอ้างว่าอาคารดังกล่าวนะคะเป็นแหล่งมอมเมาเยาวชนแล้วก็เป็นแหล่งรวมของการพนันแบบครบวงจรค่ะรวมถึงเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ต่อมาค่ะนายเดชอดุลพุทธาอายุ35ปีเจ้าของสำนักงานทนายความค่ะได้นำหลักฐานดังกล่าวเนี่ยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีกับเพจดังกล่าวโดยระบุว่าอาคารที่ปรากฏในโพสต์นะคะเป็นบ้านพักแล้วก็สำนักงานประสบสุขธุรกิจและกฎหมายค่ะซึ่งตนเนี่ยและก็บิดาประกอบวิชาชีพทนายความและไม่เคยเกี่ยวข้องกับการพนันตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
0: ด้านนายเดชอดุลค่ะได้กล่าวว่าได้รับข้อมูลจากเพื่อนค่ะก่อนตรวจสอบและพบว่าเป็นภาพบ้านของตนเองจริงจึงรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความเนื่องจากข้อความที่เผยแพร่สร้างความเสียหายต่อตนเองและครอบครัวเบื้องต้นค่ะได้พบว่าเพจดังกล่าวเผยแพร่ภาพสถานที่ประมาณ5ครั้งและยังมีการโพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเตรียมประสานกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี3เพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้เสียหายกันหน่อยค่ะ
2: ผมได้เห็นจากพี่ที่รู้จักครับเขาส่งไลน์มาหาผมเป็นข้อความแล้วก็ผมก็ไปเปิดดูเขาโพสต์ว่าที่เนี่ยสำนักงานประสบสุขธุรกิจและกฎหมายเนี่ยเป็นแหล่งมั่วสุมการพนันนะครับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งไม่เป็นความจริงเลยครับตอนที่นี่ก็ดำเนินธุรกิจทนายความนะครับสำนักงานทนายความเป็นปกติอยู่แล้วครับแล้วตอนที่ผมเห็นโพสต์เนี่ยเขาเริ่มโพสต์ตั้งแต่วันที่รู้สึกจะเป็นวันที่ 26นะครับวันหยุดพอดีผมก็ตื่นมาผมก็เจอเลยครับแต่ตอนนั้นผมยังไม่แจ้งความผมก็เลยรอดูทางเพจก่อนเพจดังกล่าวก่อนว่าจะโพสต์อีกกี่รอบซึ่งณปัจจุบันเนี่ยโพสต์ไปแล้ว6ครั้งครับ6ครั้งแต่ว่าผมก็มีการดำเนินแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นครับครับผม
0: แล้วก็ขอให้ติดตามตัวผู้ที่กระทำความผิดมาให้ได้นะคะเพราะต้องบอกว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็กระทบต่อหน้าที่การงานที่ทำด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูความมั่นคงของประเทศกันบ้างค่ะมีการจับยาไอซ์ได้กว่า500กิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสกัดจับขบวนการค้ายาข้ามชาติยึดยาไอซ์ล็อตใหญ่กว่าครึ่งตันค่ะคนขับรับสารภาพเตรียมไปส่งพักที่นนทบุรีแล้วส่งต่อไปทางภาคใต้ค่ะหากถึงปลายทางคาดว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะที่กองกำกับการตำรวจ

0: ก่อนถึงหลักกิโลเมตรที่10ค่ะในพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่ง
1: ค่ะก็สืบเนื่องมาจากทางเจ้าหน้าที่ทางสายลับผ่านไลน์ค่ะโดยผู้ติดไปส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ตอนในโดยให้สายลับค่ะทำหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะจึงได้วางแผนร่วมกับสายลับอำพรางตัวไปกับสายลับนะคะในการขับสำรวจเส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดจนกระทั่งไปรอในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็ให้สายลับขับรถนำสำรวจเส้นทางจากมุกดาหารผ่านอำเภอเริงนกทาจังหวัดยโสธรค่ะผ่านจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยเพื่อเข้าไปยังจุดหมายในพื้นที่อำเภอนนทบุรีเมื่อถึงในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเจ้าหน้าที่ก็ทราบแน่ชัดค่ะว่ามีการใช้รถบรรทุก10ล้อในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดจึงได้สกัดจับรถบรรทุก10ล้อคันดังกล่าวค่ะก็สามารถจับกลุ่มนายก้องฟ้าบุญสิริพร้อมด้วยกรรมค่ะ
0: เบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากชาวลาวเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทเพื่อขนยาไปส่งต่อที่จังหวัดนนทบุรีค่ะและจะมีการนำยาจำนวนดังกล่าวส่งลงไปยังพื้นที่ภาคใต้อีกต่อเนื่องค่ะก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งยาไอซ์จำนวนดังกล่าวค่ะมูลค่าเบื้องต้นอยู่ที่120ล้านบาทหากส่งไปยังจุดหมายปลายทางจะมีการเพิ่มมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะต้องบอกว่าเป็นมูลค่าที่สูงมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานค่ะที่ได้ร่วมการสกัดจับยาชุดนี้ไว้ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราคิดภาพว่ายาชุดนี้หลุดเข้ามาในพื้นที่ตอนไหนของเรานะคะก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงของประเทศเด็กๆเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไปอีกด้วยค่ะ
1: มาดูอุบัติเหตุในเรื่องของรถสไลด์นะคะได้ชน3คันติดไฟแดงเจ็บ6รายค่ะโดยรถสไลด์บรรทุกรถเกี่ยวข้าวนะคะได้พุ่งชนรถยนต์3คันขณะจอดติดไฟแดงบริเวณ3แยกใบพาที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่คนขับรถสไลด์นะคะอ้างว่าขับมาตรงแล้วก็หักหลบไม่ทันค่ะเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาที่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะบริเวณ3แยกบายพาสกิโลเมตรที่15ถนนทางหลวงหมายเลข23ค่ะสายบ้านไผ่บอระบืออำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นที่เกิดเหตุพบรถสไลด์6ล้อสีขาวทะเบียน 701-1188 กรุงเทพมหานครค่ะได้บรรทุกรถเกี่ยวข้าว2คันจอดอยู่ริมถนนสภาพด้านหน้าซ้ายนะคะได้รับความเสียหายจากการชนใกล้กันก็พบรถยนต์3คันค่ะจอดเรียงต่อกันเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรถูกชนได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยคันแรกนะคะเป็นรถแท็กซี่ Toyota สีเหลืองน้ำเงินทะเบียนททหารขอไข่495กรุงเทพมหานครค่ะได้รับความเสียหายบริเวณกันชนด้านหน้าส่วนรถ Toyota สีน้ำตาลเทาทะเบียน7กไก่บใบไม้2205กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายหนักสุดค่ะถูกชนด้านขวายุบถึงซุ้มล้อแล้วก็ถุงลมนิรภัยทำงานทั้งคันก่อนรถจะถลายไปชนกับรถอเนกประสงค์ MG ZS ค่ะสีขาวทะเบียนขอไข่ฉอชิง141พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับความเสียหายบริเวณด้านท้ายค่ะ
0: หนึ่งในผู้ประสบเหตุค่ะได้เล่าว่าได้ขับรถมาจากจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครพนมค่ะเมื่อมาถึงสัญญาณไฟจราจรจึงจอดรถโดยมีรถอยู่ข้างหน้า2คันจากนั้นรถสไลด์ค่ะที่มาจากด้านหลังพุ่งชนเข้าอย่างแรงค่ะทำให้รถของตนถลายไปชนด้านหน้าและขาเบื้องต้นค่ะมีหญิงอายุประมาณ50ปีได้รับบาดเจ็บอาการรับบาดเจ็บเล็กน้อยในด้านของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยได้นำส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่ด้านคนขับรถสไลด์ค่ะให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าขับมาตรงและหักหลบไม่ทันค่ะขณะที่ตำรวจสภ.บ้านไผ่จะขอเชิญผู้ขับขี่ทั้งหมดมาสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมข่าวสารกันต่อค่ะ

0: าวกล้วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกป่าหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี่โธ่ไอ้กล้วย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นPM 2.5 เลยนะพ่อ
3: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะ
4: ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
5: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: ในช่วงนี้ค่ะไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากค่ะรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะให้ควรหลีกเลี่ยงนะคะการเดินทางผ่านเส้นทางที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกันบ้างค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-24 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 30-34 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียสค่ะส่วนสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดีค่ะอย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีก็ถือว่าคุณภาพอากาศดีมากค่ะ
0: ใช่ค่ะรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะในช่วงนี้ก็คุณภาพอากาศดีเนื่องด้วยอาจจะมวลของฝนที่มีมากขึ้นค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าประสบปัญหาน้ำท่วมอยู
1: ่
0: อย่างเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ที่ประสบปัญหาในช่วงนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะต้องบอกว่าภัยธรรมชาตินี่มาเร็วแล้วก็แรงจริง
1: ๆค่ะ
0: นะคะสิ่งที่เราทำได้คือเป็นกำลังใจให้กันค่ะช่วยกันในเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนะคะอะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยกันในช่วงนี
1: ้หลายพื้นที่ในช่วงนี้ก็ถือว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วก็บางพื้นที่เองเนี่ยก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วอย
0: ่
1: างที
0: ่
1: กรุงเทพมหานคร
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook NBT ภาคอีสานหรือช่องทาง YouTube ค่ะ News NBT ขอนแก่นค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการข่าวอีสานวันนี้ค่ะวันนี้อมสินศิรพศรอุดมแก้วและพี่สุภาวิตาศรีบุญสมพร้อมด้วยทีมงาน NBT ทุกคนค่ะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ินวาไวอันว่าโมโหนีพาต่อให้ตกต่ำให้ค่อยคืดค่อยตานคำคอยให้มวนหูอันว่าการย่อยองนินทาประจำโลกไผสิหลีกลีหนีพ้นแมนบ่มีอันว่าสุขทุกนี้ของกลางมันเทียมโลกบ่มีไผหลีกมมลงหันคู่สุคนยาสุได้อวดอ้างย่องว่าโตดียาสิได้โลภโลภเอาของเจ้าบานแนวว่างัวบ่กินยาแสนสี่คมกะเขาหักหมูบ่กินห้ำแสนสี่ดีกะดังเวอร์ขอเจริญพรออกสัญญาโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบปะกับออกสัญญาโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันปะละน้อยมะตอนมาฝากออกสัญญาณย่อมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกเมื่อหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าล่ะเนาะออกสัญญาณย่อมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด้อปลุกตั้งแต่เศร้าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างจะขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเพื่อบุคคลบุคคลบรรณาละออกสัญญาณย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเขาไหวเนาะตื่นดึกมันแก่ได้เวียกลายตื่นสวยมันแก่ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนจะสันเดเหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดี

มันง่ำป้ากันเห็ดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีคือจังกับที่บอกเด้อคิดดีพูดดีทำดีจังสั่นละเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดับปลุกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาทหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันโซโฟโซฟันทักทายกันด้วยคำโบหำโบห้านเป็นสั่งเป็นสอนไหวเป็นเกิดเตือนสติพวกเอาเนาะอันว่าโมโหนี่ผ้าโตตกต่ำให้คอยคึดคอยต่านคำคอยให้มวนหูอันว่าการย่อหย่องนินทาประจำโลกไผสิหลีกลี่นี้ผลแมนบ่มีสุกถูกนี่ของกลางมันเทียมโลกบ่มีไผหลีกหม่อมล่องหันกูโซก้อนย่าสู่ได้อวดอ้างย่องว่าโตดีอย่าสู่ได้โลภพ่อหลบเอาของชาวบ้านอันว่างัวบอกกินหญ้าแสนสีคมกะเขาหาดโมบอกกินห้ำแสนสีตีกะดังเวอร์นี่บ่ลำบ่ลั่นเป็นแก่เตือนสติพวกเฮาญาติย่อมตัวโปตัวก้อนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากะตนกะโตทุกสิ่งทุกอย่างบ่วางเฮาสิอยู่ในสังคมจังใดสภาพจังใดกะตามแต่ญาติย่อมเอ้ยเนาะบ่ว่าการเวลามันสิเปลี่ยนไปจังใดแก่ตามเด้อเนี่ยสิ่งสำคัญแก่คือว่าให้เฮามีความอดทนให้เฮามีความสงบสงบให้เฮาหัวจักในการบริหารจัดการร่างกายชีวิตกระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีเนี่ยล่ะโดยเฉพาะที่เว้าสู่ฟังเมื่อวานนี่ก็เว้าเรื่องของจิตของใจเฮาเดี๋ยวโอ้ยต้องเบิ่งแย่งดูแลต้องรักษามันอยู่ตลอดเวลาเด้งั้นเนาะต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นก็สิบอกก็สิสอนพวกเฮานั่นล่ะเนาะให้มีจิตมีใจอยู่กับปล่องกับปล่อยจังซั่นล่ะให้มีสติแม่นบ่ล่ะสติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเฮาสิเฮ็ดสิทําอีหยังก็ให้มีสติจังซั่นล่ะเนาะต้องมีสติแนมก็ให้มันเห็นฟังก็ให้มันได้ยินจังซั่นล่ะสติมามันเฮ็ดให้ปัญญาเกิดเด้สติตะเลิดมันก็มักสิเกิดปัญหาแม่นบ่ล่ะเนี่ยจึงว่าในการเฮ็ดการทําการประพฤติปฏิบัติแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่เพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าในชีวิตของพวกเฮาที่เกิดมาในโลกเนี่ยมันอยู่กันบ่ถึง100ปีบ่เกิน100ปีว่าซั่นไปที่เกินไปมันแก่มีแต่ว่ามันน้อยจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นเวลามันสั้นเด้เวลามันแสนสั้นแม่นบ่ล่ะเพราะฉะนั้นให้รู้จักในการใช้เวลาให้มันคุ้มค่าจังซั่นล่ะบางเทื่อก็ปลงภาระวางเวียกงานทั้งหลายออกไปจากจิตจากใจเฮ็ดจิตเฮ็ดใจให้มันว่างจากเรื่องกังวลทั้งหลายจังซั่นล่ะอันใดมันลดได้ก็ลดละได้ก็ละเลิกได้ก็เลิกจังซั่นล่ะให้มันมีจิตใจที่ดีงามให้มันมีความสุขจังซั่นล่ะเนาะเนี่ยจึงว่าเฮ็ดจิตใจของเฮาให้มันผ่องใสเนี่ยแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนี่ยถ้าแม่นว่าเฮาจักในการใช้เวลาของชีวิตในทางที่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์จังซี่มันจะมีความสุขจังซั่นล่ะเนาะเป็นกำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ล่ะผู้ที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วแกเอานี่ล่ะเบิ่งเพิ่นบอกว่าเกษียณแม่นบ่ล่ะแต่หลายผู้หลายคนเพิ่นก็บอกว่าเกษียณยังเกษมจังซั่นเพิ่นก็ว่าจังซั่นล่ะน่ะบางเทื่อก็ปลดปล่อยว่างภาระต่างๆจังซั่นล่ะเนาะสําคัญที่สุดได้บัดนี้เฮาต้องรู้จักในการเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เนี่ยมาใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุมันเพิ่มขึ้นหลายขึ้นนี่หลักธรรมคำสอนที่เฮาควรได้นำเอามาใส่นี่ก็คือความอดทนนี่ล่ะความอดทนพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20ญาติย่อมตบสควันมีคำที่เป็นพระบาลีว่าทเวเมภิกขเวธรรมะกะตะเมทเวขันติจะโสรัตจันจะเป็นว่านี่อันนี้เป็นเอิ้นว่าเป็นธรรมะที่เฮาควรได้นำมาใส่ความอดทนเนี่ยเนาะอด

0: ต้นเนี่ยมันสิเฮ็ดให้เป็นบารมีโดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาตอนที่เพิ่นเป็นพระสิทธัตถะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นก็มีขันติบารมีเพิ่นก็ใช้คือกันบารมีเนาะแต่ถ้าสีเนปะวิคะสะอะเมอุคะนั่นก็คือขันติบารมีนั่นล่ะขันติบารมีเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงบอกว่านี่ล่ะภิกษุทั้งหลายทำสองประการเหล่านี้สองประการมีอีหยังแน่ก็คือขันติหนึ่งโสรัจจะหนึ่งเนี่ยธรรมะทั้งสองประการนี้เป็นธรรมะพื้นฐานแห่งชีวิตแต่อยากสิเฮ็ดความดีอยากสิรักษาศีลอยากสิลดละเลิกในสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามจังซั่นล่ะเพิ่นก็ต้องบอกว่าเนี่ยให้มีขันติเด้เพิ่นว่าต้องมีขันติต้องมีความอดทนต้องมีโสรัจจะความสงบเสงี่ยมแม่นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าขาดขันติความอดทนขาดโสรัจจะความสงบเสงี่ยมสิเฮ็ดอีหยังที่มันเป็นคุณงามความดีมันก็เฮ็ดบ่ได้รักษาศีลมันก็รักษาบ่ได้อยากสิทำการทำงานประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าแต่ว่าบ่อดทนแม่นบ่ล่ะมันก็บ่ได้เด้อย่างเอานี่เฮาปฏิบัติหน้าที่เวียกงานญาติย่อมสมโสก่อนเนาะถ้าแม่นว่าเฮาไปประสบพบปะปัญหาจังซั่นล่ะไปพ้อคนตาคนว่าแต่ใจน้อยจังซั่นนะบ่อยากเฮ็ดเวียกบ่อยากเฮ็ดงานมันก็บ่เจริญในหน้าที่แล้วแม่นบ่ล่ะญาติย่อมมันเป็นจังซั่นเด้มันต้องอดต้องทนรักษาศีลมันก็ต้องอดต้องทนแม่นบ่ล่ะถ้าบ่อดบ่ทนมันจะรักษาศีลบ่คุ้มรักษาศีลไว้บ่ตลอดนี่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าน้ำอดน้ำทนนี่โอ้ต้องเอามาใส่บ่ว่าสิอยู่ในสถานการณ์ใดๆก็ตามแต่เนาะบ่ว่าสิอยู่ในราชการหรือว่าอยู่นอกราชการบ่ว่าสิจะเสียงหรือว่ายังบ่ทันแก่เสียงจังซั่นนะหลักธรรมที่เฮาควรได้ใส่เป็นประจำสม่ำเสมอก็คือนี่ล่ะความอดทนความสงบเสงี่ยมนี่ล่ะให้มันมีอยากมีหน้ามีตาอยากมีศีลมีธรรมอยากประสบความสำเร็จจังสันนะมันก็ต้องคอยเฮ็ดคอยทำเด้แม่นบ่ล่ะญาติโยมอยากเป็นสุขก็ต้องทุกข์ลงทุนก่อนเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าอยากเป็นสุขก็ต้องทุกข์ลงทุนก่อนอยากเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมเห็นบ่ล่ะแม่นความเพิ่นเด้งั้นนะคอยเฮ็ดคอยทำเนี่ยขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมอย่างความอดทนเนี่ยทนอีหยังแน่ล่ะเนี่ยทนลำบากเอ่ยทนสากตำเอ่ยทนเจ็บใจจังสิเนาะที่มันเป็นเรื่องของการทนลักๆนี่กันหยุดในเรื่องนี้แหละเนาะทนลำบากแก่สัตว์ล่ะเนาะทนสากตำทนเจ็บใจแก่สัตว์ล่ะเนาะทนลำบากก็หมายถึงทนเจ็บกายทนทุกขเวทนาแก่สัตว์ล่ะเห็นบ่ล่ะคนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานโวยมันก็ต้องมีบ้างแหละความเจ็บความปวดแม่นบ่ล่ะถ้าบ่อดบ่ทนมันก็บ่ได้เด้ต้นลำบากแน่จักน้อยแม่นบ่ล่ะอยากได้ดิบได้ดีเนี่ยถ้าบ่ทนลำบากมันก็บ่ได้แหละบ่อดทนเจ็บกายบ่ลำบากกายมันก็โอ๊ยยากคือกันแล้วแม่นบ่ล่ะยากจอมทนตรากตำนี่ล่ะบางเทื่อก็มีบ้างละเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะมันก็เมื่อยเด้บ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตเมื่อยมันหักมีมีกันซุบโตก่อนล่ะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอีหยังมันสิบ่เมื่อยแม่นบ่ล่ะเฮ็ดไถเฮ็ดหน้ามันก็เมื่อยเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนมันก็เมื่อยทํามากค้าขายมันก็เมื่อยแม่นบ่ล่ะทํางานราชการรัฐวิสาหกิจอีหยังไหวมันก็เมื่อยทั้งนั้นล่ะเนี่ยเหน็ดเหนื่อยตากตําทํางานถ้าบ่อดบ่ทนมันก็สิประสบความเจริญก้าวหน้าในนาทีได้ยากแม่นบ่ล่ะโอ้ยมันต้องผ่านดิผ่านห้อนผ่านหนาวลำบากลำบนเนี่ยถ้าบ่อดบ่ทนไว้มันบ่ได้เลยแต่ถ้าทนลำบากบ่ไหวมันจะไปบ่รอดแม่นบ่ล่ะเฮ็ดข้าหน้าเฮ็ดไข่จังซี่กว่าสิได้เข้าแต่ละกระสอบนี่กว่าสิได้เข้าแต่ละเม็ดนี่มันบ่แม่นธรรมดาเด้หั่นน่ะลำบากแท้ๆเด้เพิ่นจึงบอกว่าต้องทนตรากตำแม่นบ่ล่ะต้นเจ็บจิตเจ็บใจเนี่ยในโลกของเฮาเนี่ยมันบ่แม่นว่าสิมีคนมาย่อย่องเฮาจังเดียวเด้อแต่อย่าสิไปคิดว่าโอ้ยต้องมีคนมาย่อย่อง เฮ้ายังเดียวคอยยังเดียวมันบ่มีดอกโลกเนาะโลกกระทำมันจะมีตั้งคนด่าคนปล่อยมันมีตั้งคนท่าท้ายคนบ่เห็นน้ำเห็นบ่อะไรบ่แม่นว่าเขาสิยอมรับเอาสุปุสโซคนนี้เนี่ยจึงว่าต้องคนเจ็บใจให้มันได้เจสันละเนาะคนลำบากคนปราบตำคนเจ็บใจอดทนแต่ความอดทนนี่แหละนี่ความอดทนเป็นว่าอดทนกันติมันมากกูกับโสรัจจะโสรัจจะความสงบสงบแต่ความอดทนมันต้องมากกูกันกับโสรัจจะแม่นบ่ล่ะความสงบสงบมันจึงสิประสบผลสำเร็จแม่นบ่ล่ะนี่แหละจึงว่าในเรื่องของชีวิตของพวกเฮานี่ต้องประสบพบพ่อในสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าเป็นจึงสอนสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะธรรมะที่เอ่ยว่าเป็นธรรมะที่ทำให้งามเนาะเพิ่นเอ่ยว่าธรรมะที่ทำให้งามเด้คนจะงามงามน้ำใจใส่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใจตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใจอยู่นานคนจะรวยรวยศีลทานใจบันโตธรรมะที่ทำให้งามมันมีอีหยังไก่ง่ำเพราะขนคนง่ำเพราะแต่งเป็นกับว่าจังสันเดชนี่ละก็คือกันติความอดทนนี่แล้วเนาะกันติความอดทนอาการที่บวันไหวทั้งกายและแก่จิตเมื่อประสบกับเรื่องรุนแรงจากภายนอกสิ่งที่บุคคลพึงอดทนมันจะมีอยู่นี่ล่ะบวชสิเป็นเรื่องธรรมศาสตร์หนาวห่อนฝนตกน้ำท่วมเจริญละเฮาเกิดมาท่ามกลางธรรมชาติเหล่านี้มันก็จำเป็นสิต้องอดทนต่อความวิปริตความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเหล่านั้นให้ได้อดทนต่อความเหนื่อยยากลำบากตากตำในภารกิจการงานที่สิต้องจัดต้องทำอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดรวดร้าวที่มันเกิดขึ้นจากอันตรายบ้างเกิดขึ้นจากการเย็ดการทำของบุคคลอื่นบ้างและก็แม้แต่ที่เกิดจากโรคไข้ไข้เจ็บเช่นต่างซึ่งบุคคลที่ต้องอดทนต่อเรื่องเหล่านั้นเพราะว่าบ่มีผู้ใดที่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นไปได้ทุกกรณีอดทนต่อความเจ็บใจที่มันเกิดขึ้นจากการใจร้ายคำหยาบคายก่อกล่าวหาการตำหนินินทาจากบุคคลอื่นแก่สันนะถ้าแม้นว่าบุคคลประกอบไปด้วยความอดทนดังที่ได้เว้ามามันจะสิเฮ็ดให้ยุติเรื่องเลวร้ายต่างๆลงไปได้แต่คือว่าแทนที่เฮาสิแสดงอาการโวยวายนักบ่เอาเบาบ่สู้เฮาก็ทนได้เจ็บปวดรวดร้าวอีหยังขึ้นมากก็บ่แสดงความอ่อนแอให้มันปรากฏแม้ผู้ใดสิก้าวร้าวรุนแรงก็บ่โต้ตอบบ่ด่าตอบบ่ประหารตอบเขามันก็เฮ็ดให้เรื่องน้อยๆเบิดสิ้นไปเรื่องใหญ่ๆก็กลายเป็นเรื่องน้อยไปได้การอดทนเพียงอย่างเดียวนี่แหละญาติโยมมันจะโอ้สุดยอดได้งั้นน่ะนอกจากอดทนแล้วบัดนี้โสรัจจะความสงบเสงี่ยมแต่สละเห็นบ่ล่ะต้องมีความสงบเสงี่ยมมาเสริมนำเด้อฮะนี่เนาะโสรัจจะนี่แหละความสงบเสงี่ยมสงบเสงี่ยมไว้ด้วยความอดทนอดไว้คมไว้บ่แสดงออกมาให้ปรากฏทั้งสีหน้าทั้งแววตาหรือว่าทั้งอาการกิริยาว่างตนได้เสมอตนเสมอปล่อยแม่นบ่ล่ะถ้ามันหนาวก็บ่แสดงอาการสั่นจนเป็นที่หน้ารังเกียจถ้าร้อนก็บ่แสดงอาการหยั่นกลัวความร้อนหลายจนเกินไปเหน็ดเหนื่อยขึ้นมากก็บ่แสดงความย่อท้อให้ปรากฏหรือว่าเจ็บปวดขึ้นมากก็บ่แสดงอาการดิ้นรนกระวนกระวายให้มันหลายจนเกินไปอันนี้ล่ะคือว่าเป็นความสงบสงบมันจะสิต้อยให้คนที่มีธรรมะเป็นคนที่สวยงามญาติโยมความงามในชีวิตของคนเนี่ยเนาะมันจะแม่แยกได้หลายสั้นคือกันได้ความงามเนาะบางเทื่อก็เอาความงามจากเสื้อผ้าอาภรณ์เช่นสัตว์ละความงามจากรูปร่างตัวทรงความงามในกิริยามารยาทความงามด้วยคุณธรรมเช่นสัตว์ละมันมีเด้มันมีคนจะงามงามน้ำใจใจใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใจตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใจอยู่นั่นคนจะรวยรวยศีลทานใจบ้านโตเห็นบ่ล่ะเนี่ยอันนี้กันลองนำไปคิดบ้างความงามจากเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มันเป็นแฟชั่นนิยมกันในยุคในสมัยในท้องถิ่นหรือว่าในวัยนั้นๆเห็นบ่ซุเมอร์นี่กันเพิ่นก็มีการรณรงค์กันเกี่ยวกับเรื่องการนี่ล่ะมาใส่ผ้า ท่องกินพาไม้พามัดมีพาอีหยังต่างๆแต่ละท่องกินต้องกินเป็นกะน้ำมาโชเนาะเสื้อผ้าอาป้อนเครื่องใส่ไม่ซ้อยแต่งสลักที่มันเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์อันนั้นจะเป็นความงามอย่างหนึ่งคือกันมันเป็นแฟชั่นเป็นความนิยมว่าสันไปในยุคในสมัยในท้องถิ่นหรือว่าบางเทือกจะให้มันงามตามไว้อย่างสันนะเข้าติ่นนุ่งตีหอมตีไตเสื้อผ้าอาป้อนมันก็ต้องเบิ้งไว้ของเจ้าของแต่สลักความงดงามรูปร่างสวยทรงเนี่ยมีอายุยืนยาวกว่าความงามจากเครื่องตกแต่งร่างกายนี่แหละบางเทือกเอารูปร่างหน้าตาคือว่าหันละเนาะตามความนิยมมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นตะเบิงเขาก็เอาอันนั้นมาเอเอาอันนี้มาเอยังสลับมาประดับประดาตกแต่งว่าจันไปมันก็เย็ดให้นี่แหละมีความงดงามมันก็เย็ดให้เป็นตะเบิงว่าจันไปเป็นตะแพงนี่แหละคนเอาเนี่ยถ้าบ่แต่งมันก็บ่งามแม่นบ่ล่ะต้องแต่งด้วยเสื้อผ้าอาป้อนต้องแต่งด้วยเครื่องประดับประดาโอ้จังแม่นหลายเครื่องประดับความเครื่องตกแต่งเนี่ยล่ะความงามในกิริยามารยาทอันนี้เป็นความงามที่มันสำคัญเนี่ยความงามในกิริยามารยาทเนี่ยแสดงความเรียบร้อยเว้าจาไปเลาะอ่อนหวานนี่สมบัติของผู้ดีเห็นบ่ล่ะบ่แม่นลักษณะที่สุภาษิตเพิ่นเว้าไว้เนาะบอกว่าโอ้ยคนผู้นี้เนี่ยเนาะปากปลาใสได้แต่ว่าน้ำใจเจือดข้อได้เพิ่นว่าเนาะปากหวานก้นเปรี้ยวอีหยังตำนองนี่เกี้ยงปากบังทั้งขอบปากกาท่ออีหยังตำนองนี่เนาะเปิ้นเว้าเปิ้นว่ากันนะโอ้จังแม่นคักได้หน่อยอันนี้ก็เป็นคําเว้าคําบาจิโบล่ําโบล้านเปิ้นเว้าเปิ้นว่าจังซั่นล่ะเนี่ยมันก็แม่นความเพิ่นคือกันเด้เกี่ยวกับเรื่องความงามในกิริยามารยาทเนาะมารยาทที่งดงามแต่ว่าแต่งามที่สำคัญก็คืองามด้วยคุณธรรมเองเสียล่ะเนาะความงามด้วยคุณธรรมเอาคุณธรรมที่มันเฮ็ดให้งดงามขันติโสรัจจะนี่แหละความอดทนเป็นกำลังของผู้ภาคเพียรถ้าแม้นว่าคนมีขันติโสรัจจะแล้วแม้ว่าเครื่องประดับสิบ่สวยงามรูปร่างสิบ่ดีแต่ว่ากลายเป็นคนงามเพราะแสดงออกมาได้ในด้านกิริยามารยาทนั่นเจียงว่าธรรมะดังที่เดี๋ยวเบ้าเนี่ยมันมีอยู่ในบุคคลใดก็ตามบุคคลนั้นก็ย่อมเป็นผู้ที่งดงามตามความหมายทั้งหลักของพระพุทธศาสนาและก็เป็นความงามที่มีอายุยืนยาวแม่นบ่ล่ะแม้สิแก่สิเฒ่าจังใดหรือว่าแม้สิล้มหายตายจากไปก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับการย่อหย่องส้มเซยเพราะว่ามีคุณธรรมคือธรรมะที่เฮ็ดให้งามเนี่ยมันอยู่จังซั่นล่ะเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติการรักษากระตนกระโตของเจ้าของนี่แหละมันเป็นจังสี่ล่ะญาติโยมเอ้ยชีวิตของคนเฮาเนาะคนที่สิประสบความสำเร็จมันก็ต้องมีธรรมะชื่อจังครับที่มันบอกล่ะเอาไปใส่ต้องมีขันติความอดทนโสรัจจะมุ่งมั่นปั้นปาตั้มต่อไปด้วยความสงบเสงี่ยมพระพุทธเจ้าของเฮาตรัสรู้ได้ก็เพราะต้องมีขันติบารมีเปิ้นอดเข่าอดน้ำพร้อมจนเหลือแต่หนังหุ่มกระดูกนี่ล่ะไปเบิ่งดิล่ะพระพุทธรูปปางหนึ่งปางทรมานกายหรือว่าปางบำเพ็ญทุกขละกิริยาตอนนั้นโอ้ยบ่แม่นธรรมดาเด้เปิ้นอดทนเด้ตามแม่นว่าตอนนั้นเนาะเพิ่นล้มเลิกกลางคันบอกโอ้ยบ่ไหวแล้วสิตายอยู่แล้วคืนปฏิบัติไปก็ตายแน่ๆล่ะโอ้ยแกกลับดีกว่าไปพุ่นอ่ะสวยปัจจัยงานสบายสบายจังสันนะเท่ากับสิบอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเห็นบ่ล่ะคนที่สิประสบความสำเร็จมันต้องโอ้ต้นทั้งนั้นเด้หันนะยังเอาผู้ใดเคยไปประพฤติตั้มปฏิบัติตั้มนั่งสมาธิปฏิบัติกรรมฐานจังสันนะสินั่งสมาธิจะเลื่อนจิตตภาวนาสิปฏิบัติตั้มถ้าแม่นอดบ่ได้ทนบ่ได้จังสันนะวายมันจะไปบ่ฮอดมองไหนแม่นบ่ล่ะญาติโยมสิเฮ็ดความดีให้มันสำเร็จได้ต้องมีความอดทนในทุกเรื่องในทุกประการแม่นบ่ล่ะบ่ว่าเป็นบ่ว่าโตเด้เนาะ ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี่ให้ชื่อไว้อดีตนี่พ่อแม่ผู้บาอาจารย์เป็นตั้งเป็นสอนไว้เด้ว่าความสำเร็จทั้งหลายนี่มันบ่ได้แม่นว่าได้มาด้วยร้อยกีบกุหลาบเด้บ่ได้ไปผ่านร้อยมาเด้เนี่ยส่วนหลายเนี่ยมันเกิดมาจากพรสวงบ่แม่นพรสวรรค์เฮาต้องสรรสร้างเฮาต้องฟันฟ่ามันจึงสิประสบความเจริญความก้าวหน้าในการประพฤติตั้มในการเหยียดเบียดเกิดการเหยียดงานในการพัฒนาชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนั่นเนี่ยมันต้องโวยสร้างสรรค์ด้วยเจ้าของเองเนี่ยล่ะมันบ่เป็นมาตั้งแต่เกิดเด้แม้แต่การเว้าคือกันถ้าเฮาบ่ฝึกบ่หัดในการเว้าการจาจังซี่นะมันก็บ่เป็นคำมันก็บ่เป็นภาษาแม่นบ่ล่ะมันต้องฝึกต้องหัดต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องปฏิบัติจังซั่นล่ะนี่ล่ะในการพัฒนาชีวิตทุกสิ่งทุกประการเนี่ยแม้กระทั่งสิเอาชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมันจะต้องอดทนไว้แม่นบ่ล่ะถ้าบ่อดทนมันจะบ่ได้แม่นบ่ล่ะญาติโยมคนที่สิรอดอยู่ได้มันก็ต้องอดทนเด้คือจังกับต้นไม้นี่ล่ะเอาต้นไม้นี่ญาติโยมที่มันสิขึ้นใหญ่ขึ้นโตมันต้องต้นอีหยังแน่กอกไม้ต้นไม้กว่ามันสิใหญ่สิโตขึ้นมานี่วอยมันต้องทนต่อพายุมันต้องทนต่อฮ้อนทนหนาวแม่นบ่ล่ะทนเด้กอกไม้แต่ละกอกแต่ละต้นนี่วอยมันต้องผ่านอีหยังมากว่ามันสิยืนต้นมาได้แม่นบ่ล่ะทนแดดทนฝนแล้วเนี่ยต้นไม้มันก็ต้องอดทนมันจึงสิเติบใหญ่แม่นบ่ล่ะคนเฮาก็คือกันต้องมีความอดทนมันจึงสิประสบความสำเร็จและก็มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยได้แม่นบ่ล่ะ ถ้าเจ้าบ่อดทนบ่มีน้ำอดน้ำทนจ้อยจัดแล้วเจ้าสิประสบผลสำเร็จแม่นบ่ล่ะต้องมีน้ำอดน้ำทนนี่ล่ะคนเฮาทั้งหลายถ้าบ่มีความอดทนบ่มีความอดกลั้นผลก็คือ1บ่งดงาม2บ่สำเร็จและ3ก็คือมันบ่สงบแหมเฮ็ดบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้ทนกันได้แม้แต่นี่ล่ะคนที่อยู่นำกันบ่ได้แม่นบ่ล่ะเอิ้นว่าเฮ็ดบ่ล่ะลักษณะอีหยังก็ใส่ชีวิตร่วมกันแต่งการแต่งงานคนหมอเขาบ่ทันสิดำก็แยกกันแล้วนี่ไปหาเหตุผลแล้วเนี่ยเขาก็ตอบว่าเป็นอย่างไรมันทนกันบ่ได้ชีวิตคู่เนี่ยสามัคคีกันในบ้านเดียวกันสิโยงความกันได้มันก็ต้องทนกันได้แม่นบ่ล่ะถ้าทนกันบ่ได้มันก็อยู่นํากันบ่ได้มันก็บ่สงบแม่นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะจึงบอกว่าลักษณะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้เนาะบอกว่านี่เด้อมันเป็นธรรมะที่เฮ็ดให้มีความงดงามเด้อเป็นว่าขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมมันทำให้งดงามทำให้สำเร็จทำให้สงบอยากให้มีความงดงามในชีวิตของเฮาในบ้านในเมืองของเฮามันก็ต้องอดทนต้องสงบเสงี่ยมอยากประสบความสำเร็จในชีวิตมันก็ต้องอดทนสงบเสงี่ยมอยากให้มันมีความสงบสุขในครอบครัวในบ้านในเมืองมันก็ต้องอดทนสงบเสงี่ยมแม่นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะอยู่นํากันฮักกันแท่งกันอยู่นํากันถ้าแม่นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจังซี่ล่ะถ้าบ่มีน้ําอดน้ําทน มันสิไปรอดบ่ไปบ่รอดนี่ล่ะเพราะฉะนั้นนี่ต้องอดต้องทนเด้คือมันน้ํากับไฟบางเทื่อเนาะญาติโยมสุภสุคนเนาะในชีวิตครอบครัวคือกันโอ้จังแม่นคักเลยพระพุทธเจ้าเป็นสอนรักเนี่ยนี่ล่ะอันนี้นี่เป็นธรรมะธรรมะที่ทำให้งามเป็นว่าเนาะมันก็เหมาะเจาะอีหลีเลยเนาะธรรมที่ทำให้งามเนี่ยนะธรรมอันทำให้งามเป็นว่าจังสันเด้ธรรมอันทำให้งามนี่ล่ะเพราะแม้นธรรมดาดีเนาะขันติความอดทนโอ้ถือว่าเป็นธรรมสำคัญที่สุดข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนาเขาเด้กิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างการปฏิบัติทุกชนิดค่าดีโลกค่าดีต่ำตั้งแต่ระดับต่ำที่สุดตลอดขึ้นไปถึงระดับสูงที่สุดเนี่ยมันก็ต้องล้วนอาศัยขันติความอดทนเด้หั่นน่ะถ้าแม่นว่าขาดขันติความอดทนแล้วนี่กิจกรรมต่างๆมันก็บ่สําเร็จไปได้หรือว่าสําเร็จบ้างมันก็บ่สมบูรณ์นี่ล่ะอุปมาคือดังกับการสร้างตึกเพิ่งรากฐานที่บ่มั่นคง มันจะมีหวังสุดหรือว่าพังไปในที่สุดแบบนั้นล่ะแม้แต่ในเรื่องความทุกข์ก็คือกันต้องอาศัยความอดทนเก่ามากความเป็นทุกข์อยู่นําความทุกข์มันจึงสิเกิดตลอดจนปุ่นแล้วการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นยอดของความทุกข์ก็ล้วนอาศัยความอดทนนี่ล่ะมันแม่นความเป็นได้งั้นเนาะคันติหิตะสุขาวะหาคันติหิตะสุขาวะหาเพิ่นบอกเนาะคันติเนี่ยมันนําประโยชน์ทุกข์มาให้เพิ่นว่าแม่นความเป็นเด่นเนาะคันติความอดทนนี่ล่ะมีทั้งอดมีทั้งทนเนาะนําอดนําทนเพิ่นว่าจังซั่นเด้นักกีฬาเอ้บ่ล่ะเขาแข่งขันกีฬาโอ้ยเขาได้เหรียญทองเขาได้เหรียญเงินเขาได้เหรียญทองแดงจังซั่นน่ะกว่าเขาสิได้เหรียญทองแดงกว่าเขาสิได้เหรียญเงินกว่าเขาสิได้มาได้เหรียญทองนี่โอ้ยเขาฝึกกันเขาฝึกแข่งขันกันว่าซั่นเด้เบิ่งซิล่ะเอ้าญาติโยมตอนฝึกตอนหัดนี่ใช้เวลาเป็นปีหลายปีว่าซั่นไปใช้เวลาในการฝึกหัดแต่ว่าพอมาแข่งเป็นอย่างไรล่ะยังนักกีฬาที่เขาแลนเนาะเขาแลนเขาแลนหันอย่างนี้เนาะ100เมตร200เมตร400เมตรอย่างนี้นะเขาแลนหันหันเนี่ยนะเขาได้เหรียญทองอย่างนี้นะบ่ถึง10วินาทีบางทีล่ะเขาแลน100เมตรเป็นบัดนักกีฬาเอเชียนเกมที่เขากำลังแข่งกีฬาเอเชียนเกมกันอยู่นี่กีฬาทุกชนิดกีฬาแต่ละประเภทนี่มันต้องโม้ยปึ๊กเลยว่าติดได้ประสบผลสำเร็จแม่นบ่ล่ะบ่แม่นว่าเขาสิประสบผลสำเร็จแข่งแล้วมาแข่งเทื่อเดียวสองเทื่อบางเทื่อนี่ยังบ่ทันประสบผลสำเร็จเด้ต้องอาศัยประสบการณ์บางเทื่อนี่แข่งสองเทื่อสามเทื่อสี่เทื่อผลนั่นจึงสามารถที่จะเอาชนะชนะเลิศได้เหรียญทองมักแขนข้อว่าแต่ไปนั่นน่ะกับเบิ่งกีฬานั่นล่ะเกมกีฬาเนาะชีวิตของเฮาคือกันมันต้องผ่านห่อนผ่านหนาวผ่านความผิดหวังผ่านความสมหวังโอ้ยจักแม่นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ญาติโยมสมบูรณ์ตัวก้อนในชีวิตของความเป็นผู้เป็นก้อนเนาะนี่ล่ะจึงว่านําอดนําทนนี่โอ้เอามาใส่เอามาใส่มันเป็นคุณเป็นประโยชน์แม่นบ่ล่ะหรือนี่ละเนี่ยความโมโหโกรธาอีหยังต่างๆนี่ล่ะความโลภความโกรธความหลงกิเลสต่างๆคือกันเพิ่นจึงบอกว่าต้องนี่ล่ะอดต้องทนคอยคอยคิดคอยต้านเห็นบ่ล่ะเพิ่นว่าเนาะโมโหโทโสนี่พาโตให้ตกต่ำให้คอยคิดคอยต้านค่ำคอยให้มวนหูเพิ่นว่าจังซั่นเด้มันต้องอดต้องทนคือกันบ่แม่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโตตอบรวดทันทีบ่ได้เลยเก็บไว้อดต้นไว้จังสันนะโมโหโตโสนี่พาโตให้ตกต่ำให้ค่อยคิดค่อยตั้นกำค่อยให้มวนหูอันว่าการย่อหย่องนินทาประจำโลกไผสิหลีกหลีหนีพ้นแม่นบ่มีแม่นบ่ล่ะเจ้าสิหวังแต่การย่อหย่องให้คนจะมาย่องเจ้าอย่างเดียวเนี่ยบ่มีเด้อสิให้คนนินทาเจ้าโดยส่วนเดียวก็บ่มีคือกันทั้งสองนี่มันกู้กันแม่นบ่นินทาสรรเสริญนี่มันของกู้กันอันว่าการย่อหย่องนินทาประจําโลกไผสิหลีกหลีหนีพ้นแม่นบ่มีทุกทุกนี่ของกลางมันเทียมโลกบ่มีไผหลีกหม่อมล่องหันกุศลคนนี่ล่ะเพราะฉะนั้นอย่าสู่ได้อวดอ้างย่องว่าโตดีอย่าสู่ได้โลภโลภเอาของเจ้าบ้านนี่ญาติย่อมสมบูรณ์สกอนเนาะอันว่างัวบ่กินหญ้าแสนสิคมกับเขาฮักนี่แล้วหมูบ่กินห่ำแสนสิปีกับดังเมื่อเพิ่นแม่นความเพิ่นเด้เนาะเอาลองนําไปยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาแล้วเฮาสิเข้าใจความเป็นจริงแล้วเฮาก็สิอยู่ในโลกนี้ได้ยังมีความสุขบ่ว่าสถานการณ์อีหยังที่มันผ่านเข้ามากับกระตนกระโตผ่านเข้ามากับชีวิตของเฮาจังซั่นน่ะเฮาก็สิได้ฮู้เท่าฮู้ทันมันเด้ซั่นล่ะเนาะย่อมสีมาล่าว่าน้องค่ายฝนตกสมือแต่อากาศหนาวแล้วเป็นว่าคุณมาลีสายกัญญาคุณประกายแก้วหลวงหานประจุนตัวโป้ผ้าคู่ป้อนสวรรค์แมววิปังก้องเนาะสาธุอนุโมทนาขอบคุณเด้อที่เพิ่นเข้ามาภาคใต้เพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจบรรยากาศของชีวิตเฮาก็ยังต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีเด้อญาติย่อมสมบูรณ์สกอน บุญญาบารมีชีวิตของพวกเฮาเนี่ยมันอยู่ที่คุณงามความดีนั่นแหละเนาะเอาหลักธรรมคําสอนแต่ละข้อเนี่ยเอาไปใส่ประยุกต์ใส่ปรับปรุงใส่กับชีวิตของเจ้าของจังซี่ล่ะเนาะคือทางกับนี่แหละแต่ความอดทนจังซี่ล่ะเนาะให้มันมีใส่ย่อมสีเขียวป้อนสีเฮาวงเป็นแก่เก่ามากตักตายเนาะคุณกันนกรัฐบ่เนี่ยคุณกันนกรัฐผู้ดินสายคุณบุญมีสุริวงเนี่ยมาใหม่ได้นี่อ๋อมาจากโพไซเป็นว่าเนาะคุณบุญมีสุริวงมาจากโพไซเอาสาธุอนุโมทนาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตเข้ามันยังต้องเดินต่อไปก้าวต่อไปเนาะคณะนี่ออกสัญญาณร่วมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปราบเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าน่ะมันนั่งบอกนั่งจาสู่ออกตนหยาดย่อมปั้งมาให้ขอขึ้นกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนหยาดย่อมติดตามรับปั้งรายการนี้แล้วสิมีขอขึ้นสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำทางรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับปั้งรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปนอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์แค่34000เนาะแจ้งผลการรับฟังมาโอ้นี่ท่านนาราวิทย์มณีฤทธิ์ท่านนายอำเภอครับจะหยีเบิ้นเข้ามาเนาะแหมการประมาทการท่านเจ้าคุณเจริญพรท่านนายอำเภอเด้อขอบคุณที่เข้ามาทักทายเนาะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันคุณพระบารมีปรงใจคุณบุญย่องแหมคุณอีหยังนี่วิษณุบาวิทย์เนาะคุณหนิงคุณหนิงการว่ากำลังสิไปใส่บาตรขน้อยโอ้ยจังแม่นดีเนาะเอาสาธุอนุโมทนาเนาะผู้กำลังเตรียมตนเตรียมโตไปใส่บาตรจะมีย่อมจักกระพงก้อนขวาย่อมสมหมายแกมมาเอ้าตักใต้กันเข้ามาได้ลายตาเอ้านี่ออกอากาศไปหลายคลื่นแต่ท่านจะคุณต้องขอบคุณเป็นเกือบสู้มือเด้เพราะว่าเป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังว่าจันไปแต่บ่มีทีมงานที่มีความเข้มแข็งนี่เสียงมาลกตกเป็ดออกอากาศบ่ได้หยาดย่อมเนาะเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณเพิ่นเนาะเพราะว่าต้องอำนาจเจริญเนาะ 103.25 ท่านผอ.นันปัตติมป้าสวท.มุกดาหาร 99.25 ท่านผอ.ชัตตุดาโคตรปัดสวท.อุบลราชธานี 98.5 ท่านผอ.วีรพลสุธาอัดเนาะสวท.ร้อยเอ็ด 94 ท่านผอ.พรมป้อนเชียงซ้ำเนาะสวท.นครพนม 90.25 ท่านผอ.พานุมัจจิมาและก็ NBT TV อีสานท่านผอ.สุปตอนนำวงคุณสุดใจสุขสายเนาะก็ขออนุโมทนาขอบคุณเด้อเป็นนำสิ่งต่างๆไปออกอากาศพี่น้องประชาชนกันได้ติดตามรับชมรับฟังกันเนาะและก็ยังมีวิทยุชุมชนวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกต้าย่อมสมปานย่อมเข็มเป็ดปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแป้นเนาะตั้งพุทธเก่าปุ่นเนาะและก็ยังมีคงเจียมเรดิโอน้ำแจงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรทงดาบดวิทยุทรงปั๊บป้าสาวเมืองต่างสุวรรณภูมิลอยเอ็ดขึ้น 87.7 หาเจอโสต้อนคุณสังคมคนนำอ้อยหน่อยย่อมติติยาป้อนขึ้นกอหน่อยเรดิโอพออธนาคารต้องคุณตั้งอำเภอเกื่องในและก็เสมาพันตีบันเปื่อยลืออำนาจดอกคุณปุ่มเดซ่ามัตระวงเอาอนุโมทนาสาธุนำกันแล้วกันเนาะจะเลื่อนป้อน
1: ท
0: ่
1: าน
0: ต้องการ
1: จ้าท่าน
0: เ
1: จ้าคุณ
0: โยไ
1: ท
0: เน
1: ี่
0: ยโยไทเกาะ
1: อำเภอโพไซจ
0: ้
1: า
0: อำเภอโพไซเนาะสาธุขอบคุณหลายๆเด้อ0082เนาะเอาเป็นโมโต้มาจากโพไซบางเดือนท่านเจ้าคุณกับท่านได้เปิดสายแต่ว่าเป็นโซมาจังที่ละเอาบ่เป็นหยังกับบ่ว่ากันเป็นนำจิตนำใจตัวละคือถ้าบ่คิดหอดคิดถึงรายการอีหลีนี่ไว้บ่ท้อเด้แม่นบ่ล่ะนี่ก็ที่ครอบครัวแผนที่ธรรมะนี่แหละคือทุกบ่ทุกคนเป็นเจ้าของรายการแผนที่ธรรมะนํากันเด้อล่ะเนาะครอบครัวแผนที่ธรรมะเฮาก็ยังโอ้ปุ่นคือเก่าทุกบ่ทุกคนเนาะคุณพิทักษ์ป้องเพชรคุณกองท้องอ่อนจิตเนาะเข้ามาคุณคําปุ่นโลหะสารเนาะย่อมสิริวัลย์ท้องเฒ่าเพิ่นแก่เข้ามาทักทายคุณวิไลลัดเนาะคุณปราศีนั่นคุณปราณีคุณปัจจารีคุณจิตพัฒนาพิษเพ่งเนาะโอ้ยเข้ามาทักทายเนาะเจริญพร
2: คร
0: ับ
2: ท่านราชการครับ
0: ว่าจังหน่อย
2: เต่านี่อากาศดีคร
0: ับ อากาศดีเนาะ เออ
2: ครับมหาเดชครับ
0: สาธุสาธุอนุโมทนาเสียงเจ้าเบาๆเวลาเจ้าโทรศัพท์มาแอบระบบโทรศัพท์อาจติดเจ้าเว้าทั้งไอ้ทั้งอันนั้นบ่ใส่สมอนทอกบ่หรือจังได๋อันนี้ก็เอ้าเนี่ยอนุโมทนาแอบดีเพิ่นมีน้ําจิตน้ําใจในการโทรมาเนาะเอออากาศเปลี่ยนเป็นไข้หลายคุณมานี่ฟังทหารแม่นๆเนี่ยท่านเดี๋ยวคุณก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะเออฉันตั้งน้ำหมักเน่าฉันตั้งยายาไว้เด้เออจึงว่าดีขึ้นโอ้ยจังแม่นเป็นจังบุญเด้มันดีไว้อืมดีไว้ก็คือว่าเนี่ย2 3 4 5มื้อพักผ่อนแน่จักหน่อยจังซั่นน่ะฉันยาลัดไว้อาหารแกระมัดระวังจังซั่นน่ะโดยเฉพาะนี่ล่ะดื่มน้ำหมักเน่าเด้อน้ำผึ้งหมักผสมหมักเน่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยไอ้เสียงมันฟื้นได้ไวว่าซั่นไปต้องอนุโมทนากับญาติโยมที่เป็นห่วงเป็นใยเนาะโอ้จังแม่นดีนี่แหละชีวิตมันก็เป็นจังซี่ล่ะเนาะมื้อนี้ก็วันที่เท่าไหร่ล่ะมื้อนี้เบิ่งนี่วันที่29แล้วมื้อนี้โอ้จังแม่นคักเนาะมันผ่านไปไวแต่เด้เนาะวันที่29แล้วมื้อนี้เนาะวันอังคารที่29เดือนกันยายน2569เนาะแฮม3คำเดือน10แหละมื้อนี้เนี่ยเบิ่งติล่ะสิเบิดเดือนแล้วเด้นี่เดือนกันยาเนาะสิ้นปีงบประมาณแล้วนี่30นี่หลายผู้หลายคนเอากะนี่ล่ะตอนนี้กะพักผ่อนพักผ่อนผู้ที่เกษียณเนาะพอเกษียณแล้วก็พักผ่อนสบายๆเนาะอยู่กับครอบครัวไปค่อยไปท่องเที่ยวไปอีหยังค่อยเตรียมซะก่อนว่าซั่นไปตะเตรียมเกี่ยวกับเรื่องชีวิตซะก่อนตอนนี้เนาะค่อยบริหารจัดการไปยะสุข่าวท่านที่ว่าซั่นไปยะสุข่าวท่านที่เวลาเกษียณปั๊บเนี่ยเวลาเกษียณปั๊บนี่สงบจิตสงบใจถ้าแม่นเป็นไปได้เด้อบางเทื่อเนี่ยเอาเข้าวัดบางเทื่อไปไหว้พระมองนั่นมองนี่จังซั่นมีความสุขกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฮามีความเคารพบูชาหรือว่าอยู่กับบ้านอยู่กับเงินตัวไหนที่เฮานี่ล่ะบ่ทันได้จัดได้เตรียมจังซั่นน่ะปัดกวาดเงินบ้านบ้านต้องอีหยังจังซี่นะค่อยเฮ็ดค่อยทําไปมันก็สิมีความสุขเด้หางานอดิเรกทําเนี่ยล่ะมันคือเนาะชีวิตของคนที่ทําการทํางานมาอยู่ในระบบราชการมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยบางเทื่อนี่ปุ๊บปั๊บทันทีเนี่ยก็เหงาคือกันเด้เหงาว่าเวคือกันน่ะแต่ว่าถ้าแม่นว่าเฮาเตรียมโตเตรียมจิตเตรียมใจไว้สบายแล้วแม่นบ่ล่ะบัดนี้มีความสุขกับชีวิตได้เด้อเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนเนาะคุณเดชาอุดมศรีกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเพิ่นว่าคุณเดือนเพ็ญสายแววเนาะคุณปุ๋งบินตำจะบะสิ่งเป้าซิตี้กราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเพิ่นว่าคุณน้องการสุวรรณไตรยอมราชรีศรีสุดต้าว่าน้ำขิงอุ่นๆแก่ก้อยได้อ๋อเลยบางผู้บางคนก็แพ้น้ำขิงก็เอาแล้วแต่บางคนก็มักจังซั่นนะบางคนก็มักแล้วแต่ว่าสิสรรหาดอกมันถือจริงล้างเนื้อชอบล้างยาบางผู้บางคนก็เอาน้ําอุ่นๆน้ําฮ้อนๆอุ่นๆจังซั่นนะบางผู้บางคนก็น้ําเปิงผสมหมักเน่าบางผู้บางคนก็น้ําขิงอุ่นๆคือจังครับสิคุณย่อมเปิ้นแนะนํามาเนาะก็แล้วแต่ดอกว่ามันสิถือจริงผู้ใดว่าซั่นไปแล้วแต่มันถือจริงผู้ใดเนาะเจริญพรว่าจังได้อื
3: มใจท่องคุณสุค่ะสีเมืองใหม่
0: สีเมืองใหม่บ่โอ้เหรอเสียงดังฟังชัดอยู่บ่ทั้งสีเมืองใหม่อืม
3: ปักปูทางหลวงตาซุม
0: ื้ออ๋อฟังซุมื้อเนาะสาธุบ้านอีหยังก่ออ
3: ยู่สีเมืองใหม่อยู
0: ่5366เนาะเอาสาธุสาธุเอาขอบคุณนะอนุโมทนาพวกเพิ่นจดเบอร์โทรศัพท์ไปขนาดท่านเจ้าคุณยังบ่จําได้นี่เบอร์โทรศัพท์เจ้าของนี่ว่างวกไปนี่เพิ่นคือจําเบอร์โทรศัพท์ได้ดีเนาะต้องขอบคุณเพิ่นหลายๆก็แล้วกันนี่ล่ะรักธรรมญาติย่อมสุผู้ทุกคนสิ่งที่เฮาต้องมีน้ําอดน้ําทนก็นี่ล่ะให้ทนเพิ่นว่าเด้มันมีคําคํานึงที่นักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์เพิ่นมักสิเว้าสู่เฮาฟังบอกว่าอดสมเอาไว้กินหวานเน้อเปิ้นว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายเปิ้นว่าถ้าตอนต้นชอบสบายสิได้ไร้เมื่อปลายมือได้เปิ้นว่าอืมนั่นล่ะเห็นบ่ล่ะความอดความทนน้ําอดน้ําทนนี่ เอ้ก้อนที่มีธาตุก้อนอยู่ในโตในตนเนี่ยโอ้มันดีตัวละเอ้ท้อนแกสละนอกก้อนมีธาตุก้อนบ่อยานแดดบ่อยานฝน

0: พ่นคือจังกับยาแพรกนี่เห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกว่ายาแพรกนี่มันพ่นน้อยาดอมสมบูรณ์ตัวก้อนบางเทื่อกระท่อนท่อนต่ออารมณ์ให้บ่ว่าสิเป็นความเจ็บป่วยบ่ว่าสิเป็นความผิดหวังใดๆ นะการนินทาว่าร้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องท่อนตั้งสิ้นเด้ถ้าบ่จังซั่นทุกมันก็สิเพิ่มร้ายขึ้นแม่นบ่ล่ะต้องท่อนเนี่ยญาติโยมเนาะอย่างบางคนเจ็บไข้บ่สบายใจความหงุดหงิดเนี่ยนี่แต่ละคนนี่บ่แตกต่างกันดอกมันสิหงุดหงิดบ่ว่าย่ำเจ็บไข้ได้ป่วยมานี่หงุดหงิดคือกันเด้แต่ว่ามันก็ต้องอดทนอย่าโผงผางอย่างนั้นนะต้องอดทนมันหงุดหงิดง่ายตัวแต่เจ็บไข้ได้ป่วยมาแล้วมันบ่อ่อนฟ้อนมันบ่หัวซ่าน้ำอีหยังหลอดนะจังสินะเพราะฉะนั้นเขาต้องอดต้องทนให้มันได้เด้แต่ความเจ็บป่วยความผิดหวังการนินทาว่าร้ายเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันต้องทนทั้งสิ้นเด้แต่ถ้าเขาบ่ทนเนี่ยทุกมันสิเพิ่มหลายขึ้นเด้เอายกตัวอย่างเนาะคนเจ็บไข้ได้ป่วยบ่สบายจังสิล่ะอย่างที่เว้าล่ะใจก็มันงุดหงิดเด้แม่นบ่ล่ะบางเรื่องก็ว่าไปดุผู้นั้นว่าผู้นี้จู้จี้จุกจิกบังแล้วมันวุ่นวายไปหมดเห็นบ่ล่ะย่ำคนเจ็บไข้ได้ป่วยมากมันสิต้องเป็นจังซั่นแต่ละผู้แต่ละคนเพราะฉะนั้นนี่ให้ลบจังซั่นล่ะให้รู้จักในการอดทนเนี่ยรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางบางเรื่องชีวิตมันเป็นจังสิเด้ลบจิตลบใจเพื่อนว่ารู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางธรรมดานกที่ฉลาดว่องไวเข้าใจลบหลีกมันก็ย่อมปลอดภัยจากศัตรูแม่นบ่ล่ะคนเฮาก็คือกันนี่ล่ะถ้าฮู้จักลบหลีกปีกตนมันก็ย่อมพ้นอันตรายโดยสม่ำเสมอแม่นบ่ล่ะญาติโยมในบางกรณีก็ต้องใส่ใจลบเห็นบ่ล่ะเรื่องในครอบในครัวคือกันบางเดือนในครอบครัวแม่นบ่ล่ะแต่ลบจิตลบใจมันต้องลบจิตลบใจเพราะว่าลบกายเนี่ยมันลบยากโยบ้านเดียวกันเงินเดียวกันแม่นบ่ล่ะถึงสิหลีกมันก็ต้องพบมันสิลบก็ต้องพ่อแต่งสัลละลบจิตลบใจกายเนี่ยมันลบยากแม่นบ่ล่ะลบจิตลบใจเอาเนี่ยล่ะก็คือว่าให้เอาปัญญามารับแทนให้เอาหูเท่าท่านอารมณ์ที่มากกระทบทั้งที่เป็นอารมณ์ดีทั้งที่เป็นอารมณ์ไห้เนี่ยแหละด้วยวิธีจังปีน่ะมันจึงสิเฮ็ดใจให้สงบเรื่องไห้ต่างๆมันก็สิบ่เกิดขึ้นแก่กันล่ะนะเห็นบ่ล่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งที่สำคัญที่พวกเฮาควรได้มีควรได้ประพฤติปฏิบัติแก่กันล่ะเป็นกำลังใจให้สุภูโสคนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของเนาะโอ้นี่มีไผหลายผู้หลายคนเพิ่นโทรศัพท์เข้ามาโอ้ยขอไปเด้อบ่ได้บ่ได้รับสายงวกไปโอ้แต่เพิ่นโตมากตัวเนี่ยเนาะคนเดือนเพิ่นคนอุ่นสารที่มาคนก้องจิตต้องกันยังเข้ามาเนาะคนลาวันบัวผ้าแมลิดมุกดาหารเพิ่นก็ยังเข้ามาทักทายเนี่ยทักทายกันกลับมาได้เด้อบรรยากาศของชีวิตญาติโยมเอ้ยตอนนี้ก็ดีขึ้นอากาศดีขึ้นญาติโยมสมโภชคนเนาะอากาศต่างๆที่มันเป็นไปเนี่ยบ่ห่อนบ่หนาวพอดีว่าซั่นไปเจริญพร
1: นมัสการพระคุณเจ้า
0: อ้าวมีหยังรายงานอีปอใหญ่คําเขียน
1: โอ้ยฝนคืนนี้ไปจะข้าวล่ะน้ําเป็นยังไงพี่เค้าก็ได
0: ้บ่
1: ได้กันผม
0: สาธุพี่น้องลูกเต้าเล่าหลานเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเป็นตาได้เข้ากินอยู่บ่ปีเนี่ย
1: ปีนี้คือสิใครอยู่มันจะมาน้ําหลายพอกันหน่อย
0: อ๋อน้ําหลายพอดเนาะ
1: ก็น้อยก็เลยว่าอันสูงผู้เยอะอยู่กลางโป่งนี่ล่ะ
0: เอาพอเป็นหยังอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเด้ออีปอใหญ่เด้อสาธุสาธุสาธุเจริญพร
2: กราบนมัสการจ้า
0: เป็นอย่างไรตั้งบันดุลเราเสืออากาศมื้อนี้
2: อาจารย์ดีขึ้นนะคะเสียงคันจะคุ้นดีขึ้นมากเลย
0: แมนดีขึ้นหลายดีขึ้นหลายบางสองสามมื้อนี่เกือบบ่รอดเด้อสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุนั่นเห็นบ่ล่ะเพิ่นก็ฟังคือกันเด้เนาะคุณประสานวงวัดคุณพรสวรรค์วัดลั่งล่องนี่ว่ากราบถวายความเคารพตราดฟังชัดเจนโอ้ฟังจากตราดผู้ใดนี่ตราดเนาะ

0: พ่อว่าสันโอ้เกษียณมาโดนได้เนาะปี62เนาะคุณไปบุญจริง
1: โอ้ยสวัสดีครับอาจารย
0: ์ว่าจังดอย
1: วันนี้จากร้อยเอ็ดด้วยนี่
0: จากร้อยเอ็ดเนาะ
1: มันมีน้ำหมอกแห้ง
0: น้ำหมอกล่องบ
1: ่ครับน้ำหมอกล่องหร
0: อย่อมหยังนี่ย่อมหยัง
1: ย่อมย่อมร้อยเลย
0: โอ้เหรอสาธุขอบคุณเด้อ
1: ขอบคุณเสียงดีอาจารย์
0: เสียงดีเนาะสาธุสาธุเอานี่ล่ะเป็นบอกบางเทือกแต่พ่อมาจังเสร็จแล้วเนาะมันเป็นบรรยากาศบ่ว่ากันบ่ว่ากันครอบครัวแฟนจีตั้มมาเอาเนี่ยบ่ว่ากันบางเทือกเอาฟังไปฟังไปก็คิดอยากโต้อยากเว้าเล็กๆหน่อยๆได้บ่ได้เว้าหลายได้เว้ากันท่านเจ้าคุณเว้าเล็กๆหน่อยๆพอทักทายกันสวัสดีกันได้หมู่จักมองนั่นมองนี่จังซั่นนะมันก็มีความสุขเลยเนาะนี่แหละแสดงให้เห็นว่าเฮาบ่ได้อยู่ผู้เดียวเนาะเอ้าจังได๋กะขันติความอดทนเนี่ยล่ะขันติเป็นธรรมที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนามันมีคุณมีประโยชน์อันล้ำเลิศญาติโยมสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะขันติเฮ็ดให้สวยงามมีเสน่ห์ขันติเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันการแตกความสามัคคีขันตินี่เฮ็ดให้ร่ำรวยมีลักมีฐานขันตินี่มันเฮ็ดให้การงานทุกชนิดสำเร็จลงด้วยดีที่สำคัญเด้อที่สำคัญขันติความอดทนเนี่ยมันเฮ็ดให้การคล่องบ้านคล่องเงื่อนคล่องหลักเป็นไปด้วยความสุขแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเด้มันมีความสำคัญเด้ขันติขันตินี่เนาะขันติหิตะสุขาวะหาจังซี่ล่ะเนาะขันติและก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าผู้ใดมีขันติความอดทนบำเพ็ญเพียรประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมันก็สินำไปสู่สวรรค์นิพพานเห็นบ่ล่ะบ่แม่นของค่อยๆบ่แม่นธรรมดาเด้งั้นเนาะเจริญพร
2: จันนมัสการค่ะ
0: เอ้ามีหยังรายงาน
2: บัดนี้โอ้ยน้ำหมอกแข็งหลายว่ามันฝาก
0: ว่าแป้งได้เข้าในหน้าปีเนี่ยที่3ปีเนี่ย
2: เป็นเกียร์ซะหน่อย
0: เป็นเกียร์สิ
2: มองหน้ามองเป็น
0: อ๋อเหรอโอ้แล้วเฮ็ดจังได๋วิธีการในการแก้ทั้งเกษตรเขาแจ้งจังได๋
2: ข้าเจ้าบางคนก็ฉีดยาบางคนก็เอาเกลือไปใส่ทำ
0: เ
2: สียตาย
0: แน่โอ้เหรอเหรอเอ้าแต่บ่เป็นหยังเนาะคือส่วนที่มันพอได้ผลก็มีอยู่เนาะ
2: โดย
0: สาธุสาธุนะโอ้เหรอเพียร่องเพียร่องเป็นว่าหน้าเห็นบ่ล่ะบางมองบางบอลว่าสิได้เข้าแน่จักหน่อยเนี่ยเพียมาล่องจังซั่นก็มีคือกันเอ้านี่ล่ะเห็นบ่ล่ะแต่ละมองแต่ละบอลมันก็แตกต่างกันไปเนาะนี่ล่ะคือชีวิตเห็นบ่ล่ะมันสุขกับทุกข์นี่มันคู่กันมันคู่กันว่าซั่นไปมันคู่กันเนาะเจริญพร
1: ทางวัดสักการท่านเจ้าคุณ
0: แบงไหนพอวีไว้ทั้งน้นสวนเปนั่งเจ้า
1: ใครอยู่กับคนถ้าเขาของมันเลยตั้งหลายพอด
0: น้ำหลายพอดติเนาะบอกเกี่ยวกับตรวจกระถาปลาคอเด้อ
1: บอกทำบ่ได้เกี่ยว
0: บ่ได้เกี่ยวสาธุอนุโมทนาเนาะจะเลื่อนป้อนว่าอย่างไหนจะไปใหญ่เสิร์ฟเจ้าแม่นบ่เอ้าสาธุสาธุสาธุโอ้ยจังแม่นคักเนาะจะเลื่อนป้อนว่าจังไหนเนี่ยว่าที่ล่ะว่าที่ล่ะน้ำหมอกล่องแห้งเนาะมันสิเบิดเวลาแล้วเอาพ่อเด้อบัดนี้ผู้ท้อมากพ่อเด้อเดี๋ยวท่านจะพุ่นสิสรุปธรรมะมื้อนี้ท่ากันอยู่มันสิเบิดเวลามันสิเบิดเวลาเหลืออีก1นาทีตอนนั้นดิเวลามันผ่านไปไวเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มีงานเดี๋ยวงานมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโลศกเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพิ่นเด้อมื้อนี้เนาะมันสิมีการทอดประปาสามัคคีเนาะนายไพรัตน์วรรณวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโลศกเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมื้อนี้เวลา 10:00 น.เนาะโดยประมาณเนาะเพิ่นสิมีพิธีในการทอดประปาสามัคคีสมทบทุนมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโลศกเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีบริเวณอนุสาวรีย์อาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโลศกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเนาะมื้อนี้เนาะอ้าวนี่ก็เป็นเรื่องของข้างงานที่เป็นข้าวบุญเนาะเอาเวลาเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นขออ้างยิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อประเก

0: กัวเมียนปงตักปิดซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยกลุ่มข้องปุ๊กปักรักษาหยาดย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเลิ่นจะเลิ่นวงเรื่องตลอดกาลนั่นเทินขอจะเริ่นพร
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไปอาเซียน2045 Our Share Future

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไปอาเซียน2045 All Share Future
5: ต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 ถึง 15:30 ทาง NBT
6: วิถีคน
7: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 ถึง 17:00 และเวลา 22:00 ถึง 20

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
4: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้านี้เจอกันในเช้าวันพุธที่30กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิฐาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นถนนสายหลักหลายสายเนี่ยน้ำลดลงจนแห้งแล้วเหลือแค่บางจุดเท่านั้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คาดการณ์ว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมจะสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ถนนหนทางที่เป็นสายหลักเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติภายใน2วันนี้นะคะ
0: ทุกพื้นที่นี่มักจะขีดเส้นใต้นะครับว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่ม
1: ค่ะใช่ค่ะส่วนพื้นที่ที่ยังคงได้รับผลกระทบหนักอยู่ก็มี15เขตด้วยกันนะคะและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตโดยมอบณศูนย์ฮอนด้าขับขี่ปลอดภัยรามคำแหงเขตบางกะปิจุดรวมพล IT Square เขตหลัก4และวัดวชิรธรรมสาธิตเขตพระโขนงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่จังหวัดต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในที่ประชุมมีการอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำซึ่งเป็นคลองระบายน้ำหลากเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 1.6 แสนล้านบาทครับโครงการนี้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวครับแล้วก็เร่งรัดโครงการบางบานบางไทรเชื่อมระบบการระบายน้ำภาคกลางทีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติงบกลางกว่า 4,000 ล้านบาทไปเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนประจำปีงบประมาณ2569โดยนำงบประมาณส่วนที่เหลืออยู่วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากปัญหาอุทกภัยทั่วประเทศทั้งนี้เกณฑ์การจัดสรรจะเป็นไปตามกรอบของกฎหมายผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอนที่หน่วยงานระดับพื้นที่เสนอขึ้นมานายกรัฐมนตรีระบุว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือภัยธรรมชาติมีรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละภาคพร้อมแต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามารับหน้าที่เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีในการดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้การประสานงานสั่งการและการแก้ไขปัญหามีความเป็นเอกภาพและครอบคลุมทุกหน่วยงานในนามของนายกรัฐมนตรีครับ
2: มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทครับก็น่าจะเพียงพอในการให้การเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมในครั้งนี้แต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.มีการบริหารสถานการณ์อุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางท่านยศชนันก็ดูภาคเหนือท่านรองศักดิ์ดูภาคอีสานท่านสุชาติชมกลิ่นดูภาคตะวันออกแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.เพราะฉะนั้นวันนี้จะมีตัวแทนของคณะมนตรีโดยมติคณะมนตรีเนี่ยนะครับคอยกำกับสั่งการประสานงานนะครับแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีในแต่ละภาคแต่ละพื้นที่ด้วยความชัดเจนสั่งการได้ทุกหน่วยงาน
1: สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาก็มีทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้จะเริ่มต้นในปี2570ใช้เวลา8ปีเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์พบความคุ้มค่าโดยสามารถลดความเสียหายได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งยังมีคลองระบายน้ำที่สามารถเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมได้พิจารณาขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งจะเชื่อมโยง2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ท่วมหนักแล้วก็ท่วมซ้ำซากด้วยนะคะด้วยตามสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570แต่เนื่องจากว่ามีความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่จึงต้องขยายเวลาไปอีกนะคะไปเป็นปี2572ซึ่งทางกรมชลประทานระบุว่าจะเสร็จในปี2571นายเอกภพยังกล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและเมื่อมีการลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนี่นะคะท่านนายกจัดทัพใหญ่ไว้เรียบร้อยว่ามีท่านใดรับผิดชอบพื้นที่ไหนบ้างถ้าหากว่ารัฐมนตรีเหล่านี้ลงพื้นที่ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีการสั่งการและดำเนินการอย่างรวดเร็วซึ่งในการดำเนินการนั้นในหลายหน่วยงานที่ร่วมมือการทำงานหากมีข้อติดขัดในการสั่งการหรือว่าข้อติดขัดในการดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็ให้หน่วยงานและรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีทำเรื่องรายงานถึงนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจในการดำเนินการต่อไป
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับล่าสุดก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ13อำเภอแล้วก็ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 50,000 คนซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอผักไห่และอำเภอเสนาเน้นย้ำนะครับว่าให้อสม.ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้กับประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่ได้รับผลกระทบ8หมู่บ้านรวม424ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง665คน ขณะที่อำเภอเสนาได้รับผลกระทบขยายวงกว้างถึง14ตำบล107หมู่บ้าน4ชุมชนรวมประมาณ 6,500 ครัวเรือนหรือ 18,000 คนคิดเป็นเกือบ 20% ของทั้งอำเภอมีกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลกว่า 22,000 คนโดยเฉพาะตำบลหัวเวียงเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 1,000 ครัวเรือนมีกลุ่มเปราะบางรวม 1,484 คนซึ่งต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงบริการสุขภาพโดยกระทรวงได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือและก็มีอสม.เป็นกำลังหลักในการดูแลครับทางด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ4แห่งยังสามารถเปิดให้บริการได้คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะเกิดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดตะกูได้เปิดบริการชั้นที่2และเพิ่มจุดบริการชั่วคราวที่ริมถนนด้านหน้าขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานเพิ่มจุดบริการที่4แยกป้อมตำรวจแยกวัดกอไผ่นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนสะสมรวม 1,387 คนรวมทั้งได้เข้าประเมินสุขภาพจิตแล้ว19คนไม่พบภาวะเครียดระดับสูงเสี่ยงซึมเศร้าหรือว่าเสี่ยงฆ่าตัวตายตลอดจนให้การสนับสนุนยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมทั้งให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับโรคที่มากับน้ำท่วมด้วยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนและเส้นทางคมนาคมค่ะโดยเฉพาะถนนสว่างอารมณ์ทับทันเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงจนมวลน้ำบางส่วนไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแม้ว่าโดยรอบโรงพยาบาลเนี่ยน้ำยังท่วมสูงแต่ว่าเนี่ยนะคะทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทั้งเจ้าหน้าที่ก็ยังคงให้บริการผู้ป่วยอยู่แต่ว่าล่าสุดก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยบางส่วนไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลทับทันแล้วก็โรงพยาบาลหนองฉางเพื่อความปลอดภัยและให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ร่วมประชุมกับนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยส่วนราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกและมอบหมายภารกิจด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและตรงตามความเดือดร้อนนอกจากนี้ได้กำชับให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อประสานการดูแลประชาชนทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสะอาดและการช่วยเหลือในด้านต่างๆรวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูที่จะต้องดำเนินการภายหลังจากที่น้ำลดลงแล้วนะคะพร้อมให้ประชาชนพร้อมให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนติดตามแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีนะครับระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีเหตุการณ์นี้ส่งผลให้บ้านเรือนพี่น้องประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบครับซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยด้วยครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒน์นิติกาญจนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและนางสาวกุลวลีนพอมรปดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต1ร่วมกันลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัดมหาธาตุเขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัยโดยยืนยันว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตั้งโรงครัวช่วยเหลือว่าพรรคภูมิใจไทยได้ตั้งครัวภูมิใจไทยเพื่อแจกจ่ายข้าวกล่องให้กับผู้ประสบภัยในจังหวัดราชบุรีวันละ 10,000 กล่องจนกว่าน้ำจะลดลงโดยสามารถติดต่อขอรับได้ผ่านกู้ภัยตลาดสีเบืองหรือที่ว่าการอำเภอสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีล่าสุดพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองได้เพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะบริเวณชุมชนวัดมหาธาตุซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีทหารรวมถึงอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิประชานุกูลราชบุรีได้เร่งลงพื้นที่ลุยน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกยังต้องเฝ้าระมัดระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายัง

0: มีมวลน้ำไหลเข้ามาที่เขื่อนวชิวราลงกรณ์จำนวนมากทำให้จำเป็นต้องเร่งการระบายน้ำโดยน้ำทั้งหมดจะไหลไปรวมที่เขื่อนแม่กลองซึ่งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันนี้ก็มีการย้ำเตือนนะครับว่าขอให้ประชาชนในพื้นที่ราบลุ่มและริมตลิ่งรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงสุดในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ก่อนที่จะทยอยลดลงส่วนบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยขอให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะชาวจังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรีช่วงนี้ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำในแม่น้ำแม่กลองที่ไหลผ่านราชบุรีเนี่ยมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำเพิ่มนะคะและสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแบบนี้ก็ทำให้ช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแผนเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดราชบุรีมีการสั่งระดมกำลังวางแนวกระสอบทรายป้องกันเขตเศรษฐกิจด้วยนายณัฐพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมหารือถึงแผนเผชิญเหตุรับมือมวลน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดราชบุรีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโดยทางจังหวัดได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการบูรณาการข้อมูลและควบคุมสถานการณ์สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณเขื่อนรัชประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีซึ่งก็พบว่าส่วนราชการและประชาชนได้ร่วมกันกรอกทรายใส่กระสอบเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างแนวคันกั้นน้ำตลอดแนวเขื่อนระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตรเพื่อป้องกันมวลน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เขตเทศบาลขณะที่ชุมชนริมน้ำบ้านเรือนและห้างร้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่างก็ตื่นตัวและเร่งเสริมแนวป้องกันหน้าอาคารอย่างแน่นหนาโดยมีเทคนิคการวางกระสอบทรายที่ถูกต้องมาปรับใช้มีการนำเอาแผ่นพลาสติกหนามาปูรองพื้นแล้วก็คลุมทับแนวกระสอบทรายด้านที่ปะทะน้ำเพื่ออุดรอยรั่วซึมตามช่องว่างระหว่างกระสอบจัดเรียงกระสอบทรายแบบสลับฟันปลานะคะเพื่อให้โครงสร้างกำแพงนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรับแรงดันน้ำจากแม่น้ำได้ดีขึ้นรวมถึงมีการวางกระสอบทรายปิดกั้นบริเวณแนวประตูหน้าต่างบานต่ำและท่อระบายน้ำก่อให้สูงกว่าระดับน้ำที่กรมชลประทานคาดการไว้เพื่อป้องกันน้ำผุดหรือว่าไหลซึมเข้าสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินแล้วก็สินค้าภายในร้านคือก็เรียกว่าเป็นการถอดบทเรียนจากที่ผ่านมานะคะเคยท่วมปีนี้ก็มีการเตรียมรับมือกันเข้มข้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวชื่นชมแผนเผชิญเหตุของจังหวัดราชบุรีที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนสามารถบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้อย่างเต็มกำลังปัจจุบันการวางแนวกระสอบทรายป้องกันในพื้นที่เสี่ยงดำเนินการไปอย่างเรียบร้อยเนี่ยนะคะชาวบ้านคนในชุมชนก็มาช่วยกันแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทางจังหวัดก็ยังเตรียมศูนย์อพยพเพื่อรองรับประชาชนแล้วกว่า100แห่งพร้อมแจ้งเตือนประชาชนต่อเนื่อง
0: ส่วนความคืบหน้าของแผนการระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นปลายทางของน้ำจากภาคกลางก่อนที่จะลงสู่อ่าวไทยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปสั่งการให้เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก1ตัวแล้วก็เปิดทำงาน24ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเร่งการระบายน้ำให้ได้6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในการรองรับปริมาณน้ำจากกรุงเทพมหานครแล้วก็มวลน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือรวมถึงฝนระลอกใหม่ที่คาดการณ์กันว่า 5-10 ตุลาคมนี้จะเจอกันครับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการสำรวจปริมาณน้ำพร้อมสั่งการให้เพิ่มกำลังการผันน้ำสู่ทะเลอ่าวไทยโดยสั่งการให้เปิดใช้เครื่องสูบน้ำจากปัจจุบันเปิดใช้งานจำนวน2ตัวให้เปิดเพิ่มเป็น3ตัวตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสูบน้ำให้ได้วันละ 6,480,000 ลูกบาศก์เมตร ช่วยการระบายน้ำจากคลองลาดพร้าวขออภัยครับคลองลาดกระบังสำโรงและรอบสนามบินสุวรรณภูมิให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการดำเนินการได้ภายในวันนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าปัจจุบันในพื้นที่ของอำเภอบางเสาธงอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำนวนกว่า 200,000 ครัวเรือนส่วนใหญ่นั้นเป็นบ้านจัดสรรบ้านริมคลองหมู่บ้านเก่าตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้น้ำได้ท่วมขังเริ่มมีการเน่าเสียจึงจำเป็นต้องเร่งการระบายและก็สูบออกอย่างเร่งด่วนคาดว่าใช้เวลาในการระบายไม่ต่ำกว่า10วันซึ่งได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมพร้อมวางแผนการผันน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและก็ปรับแผนสำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยซึ่งยังคงรอการระบายน้ำออกจากพื้นที่จากเดิมเนี่ยมีการแจกจ่ายอาหารปรุงสุกทุกวันนะครับให้เพิ่มการแจกถุงยังชีพเป็นข้าวสารอาหารเพิ่มเติมเพียงพอต่อการบริโภคทุกสามวันจนกว่าสถานการณ์การระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะน้ำในโซนภาคเหนือที่จะไหลลงมาภาคกลางนะคะรวมถึงน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายจุดไหนแล้วบ้างแล้วมีมาตรการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือน้ำเหนือต่อเนื่องยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:29 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมาเตรียมพร้อมรับมือกับมวลน้ำที่เพิ่มขึ้นกันค่ะ6จังหวัดนะคะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ออกประกาศเตือนต้องเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะมีจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังนะคะเนื่องจากว่าเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิมแล้วก็มีน้ำจากลุ่มน้ำสแกกรังไหลมาสมทบค่ะโดยสทนช.ได้ติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 1,800 ถึง 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ใช้พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้โดยนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานรวมประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี P7A อำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มขึ้นจาก700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือเพิ่มขึ้นมาอีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณผู้ชมและที่สำคัญน้ำจากลุ่มน้ำสะแกกรังก็ไหลมาสมทบเพิ่มเติมทำให้มีน้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็วมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำดังนั้นเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอยู่ที่ 20-30 เซนติเมตรนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันไปอีก 20-30 เซนติเมตรสำหรับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง6จังหวัดมีดังนี้ค่ะคุณผู้ชมชัยนาทที่อำเภอสัพพยาจังหวัดสิงห์บุรีที่อำเภอพรหมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีและอำเภออินบุรีอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเตรียมรับมือแล้วก็ได้รับผลกระทบก็คือที่อ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองอำเภอชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญและต่อเนื่องมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรได้รับผลกระทบนะคะจังหวัดปทุมธานีฝั่งอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีที่อำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดค่ะซึ่ง3อำเภอนี้ตอนนี้ก็ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็น้ำในลำน้ำต่างๆรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายน้ำและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักและเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเขาจะได้เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ขึ้น
1: พูดถึงการประกาศสาธารณภัยกลับมาที่กรุงเทพมหานครกันสักหน่อยนะครับสถานการณ์นั้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดก็มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยน้ำท่วม21เขตด้วยกันแต่ว่ายังคงมีพื้นที่เฝ้าระมัดระวังและเร่งฟื้นฟู29เขตครับโดยในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักอยู่ที่15เขตซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักพร้อมกับติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงบึงหนองบอนครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่ไม่มีฝนตกประกอบกับการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำที่ท่วมขังเริ่มคลี่คลายทั้งที่หมู่บ้านจินนาเขตพื้นที่ใกล้คลองเปลี่ยนประชากรย่านลาดพร้าวรวมถึงคลองแสนแสบสถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะลาดพร้าว ขออภัยครับลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมย์มีระยะทางยาวและคดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำต้องใช้เวลาคาดว่าหากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่ภายใน2วันนี้ถนนสายหลักจะกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติ 90% ครับส่วนชุมชนใหญ่ที่เป็นแอ่งกระทะคาดว่าใช้เวลาประมาณ7วันด้วยกันส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นในพื้นที่ของคลองจันลาดกระบังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับความช่วยเหลือและอาหารตอนนี้มีเพียงพอโดยจะมีการกระจายความช่วยเหลือส่วนนี้ไปยังพื้นที่อื่นที่คนยังคิดไม่ถึงอย่างเช่นคลองสามวาสะพานสูงแล้วก็ช่วงค่ำเมื่อวานที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะท่านลงพื้นที่หมู่บ้านสากรเคหสถาน4เขตบึงกลุ่มไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังและการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 หลังคาเรือนโดยปัจจุบันระดับน้ำลดลงประมาณ20เซนติเมตรโดยระหว่างที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ก็แน่นอนมีการพูดคุยและให้กำลังใจประชาชนพร้อมกับอำนวยความสะดวกโดยรับประชาชนไปส่งภายในหมู่บ้านเนื่องจากตอนนี้รถขนาดเล็กยังสัญจรได้ไม่สะดวกพร้อมกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เคหะคลองจันทน์อย่างต่อเนื่องนะครับโดยขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงมากส่งผลให้การระบายน้ำทำได้ดีขึ้นและหากว่าระดับน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่คลองจันทน์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับ
0: ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยประกาศปลดล็อกพื้นที่พ้นวิกฤตแล้ว21เขตเช่นคลองเตยคลองสานจอมทองตลิ่งชันธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยขณะที่อีก29เขตยังคงสถานะพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อเร่งฟื้นฟูเยียวยาได้แก่เขตคลองสามวาคันนายาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมเขตหนองจอกหลักสี่และเขตห้วยขวางโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบดังนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับสูงรวม15เขตส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่แนวรับน้ำและพื้นที่โซนตะวันออกไปจนถึงตอนเหนือของกรุงเทพอย่างบางกะปิลาดกระบังสายไหมเนี่ยนะคะก็ยังได้รับผลกระทบรุนแรงอยู่แล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่แบ่งออกมาก็คือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางมีทั้งหมด14เขตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ที่ยังคงเป็นเขตประสบสาธารณภัยทั้ง29เขตเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือแล้วก็เร่งระบายน้ำตกค้างและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาประชาชนทางด้านนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยถึงการจัดการปัญหาเร่งด่วนโดยสำนักเทศกิจได้ร่วมกับตำรวจเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดกีดขวางการจราจรบริเวณถนนเพชรบุรีและคลองตันเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติในวันนี้ค่ะส่วนการบริหารจัดการขยะทางกรุงเทพมหานครได้ใช้ระบบจับคู่ระหว่าง50สำนักงานเขตโดยเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบก็จะส่งกำลังคนส่งรถและอุปกรณ์เข้าไปช่วยสนับสนุนเขตที่ประสบภัยอย่างในพื้นที่บริเวณเขตหลัก4ก็จะมีเขตดินแดงและสาทรเข้าไปช่วยเหลือโดยสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการขณะเดียวกันสำนักอนามัยยังได้เข้าตรวจสอบความสะอาดและสุขอนามัยในศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมเร่งให้ทุกเขตสำรวจพื้นที่ที่น้ำแห้งเพื่อที่จะได้เข้าฟื้นฟูโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังนะครับไปเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็เป็นการเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและอาหารสุกใหม่ที่นำไป ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและอยู่ในพื้นที่นอกจากนั้นยังมีน้ำดื่มยานมผงเด็กแล้วก็สิ่งของจำเป็นด้วยนะครับเพื่อเข้าไปมอบให้กับพี่น้องในชุมชนและได้รับความเดือดร้อนครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยดร.ระวีวานภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการพูดคุยกับประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาและสอบถามถึงสิ่งที่ยังขาดแคลนเพื่อให้การช่วยเหลือตรงกับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจริงโดยพบว่ายังมีความต้องการน้ำดื่มสะอาดยารักษาโรคยาแก้ท้องเสียยาทาแก้น้ำกัดเท้าแพมเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและนมผงสำหรับเด็กรวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งน้ำท่วมขังและไม่สามารถเดินทางออกจากชุมชนได้นายสุชาติกล่าวว่าการช่วยเหลือต้องเริ่มจากการลงพื้นที่ไปเห็นสถานการณ์จริงและรับฟังประชาชนว่าเดือดร้อนและขาดสิ่งใดเพื่อให้ทศ.เข้าไปช่วยได้ตรงจุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกชุมชนได้ซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องย้ำว่าความช่วยเหลือไม่ใช่แค่นำสิ่งของเอาไปวางไว้ที่จุดพักแต่ว่าต้องลำเลียงต่อเข้าไปถึงชุมชนให้ถึงคนที่เดือดร้อนจริงๆนอกจากนี้ทศ.ได้ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทั้งเรือรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางออกไปรับการรักษาโดยเมื่อวานนี้สามารถส่งผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการฟอกไตแล้ว27คนและยังคงดูแลผู้ป่วยและประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะก็น้ำใจ
2: เรามีแพทย์รถฉุกเฉินอยู่ที่สุรกบังเนี่ยวันนี้เราส่งไป27รายไปฟอกไตที่ต้องเข้าคิวฟอกไตเราไป27รายวันนี้ที่เราไปช่วยเขานะฮะแล้วก็พวกที่เกิดเหตุการณ์ที่แบบอาจจะวิตกกังวลต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจะเข้าไปคุยกับเขานะฮะแล้วก็เด็กๆลูกเด็กแดงๆเนี่ยเราก็พยายามซื้อขนมซื้ออะไรมาฝากเขาเสื้อผ้าเสื้อผ้าให้เขาได้เปลี่ยนคือเขามีที่อาบน้ำอยู่แล้วมีที่นอนพัดลมไม่มีเราก็ซื้อเติมให้ลมผมไม่มีเราก็ไปหามาให้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเติมให้เขา
1: ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังบอกว่าในระยะต่อไปทศจะนำข้อมูลจากการลงพื้นที่และความต้องการของประชาชนมาปรับแผนให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นทั้งการส่งอาหารและน้ำดื่มการลำเลียงสิ่งของจำเป็นทางเรือการรับส่งผู้ป่วยและการดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันเมื่อระดับน้ำลดลงจะระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
0: ค่ะพื้นที่ลาดกระบังแล้วก็บางกะปิคลองจันนี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงอยู่นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีปัญหาเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะก็ต้องรอให้น้ำในคลองแสนแสบต่างๆเนี่ยมันลดลงไปนะคะสถานการณ์ถึงจะดีขึ้นนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ลงพื้นที่ไปแล้วเมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงสภากาชาดไทยนะคะที่ลงพื้นที่เอาสิ่งของอาหารน้ำดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ของใช้จำเป็นเนี่ยไปมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เดี๋ยวมีบรรยากาศให้ติดตามกันต่อเนื่องแต่ว่ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดก็ได้ออกมาอธิบายข้อเท็จจริงแล้วนะคะยืนยันว่าเป็นการหารือเพื่อขอชะลอการระบายน้ำเพียงชั่วคราวหวังจะช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมแล้วก็ย้ำว่าพร้อมน้อมรับทุกข้อคิดเห็นค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีที่เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครนายกนะคะไปประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อได้รับรายงานว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ที่ 97% จึงได้สอบถามผู้อำนวยการเขื่อนว่าสามารถชะลอหรือปิดการปล่อยน้ำชั่วคราวได้หรือไม่ซึ่งเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือการพยายามช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่าขณะนั้นระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนสูงประมาณ30เซนติเมตรหากสามารถชะลอการปล่อยน้ำจากเขื่อนได้จะช่วยรักษาระดับน้ำไม่ให้สูงขึ้นไปอีก ซึ่งทางผู้อำนวยการเขื่อนก็ประเมินแล้วว่าสามารถปิดได้เป็นเวลา2ชั่วโมงโดยไม่ได้เป็นการสั่งปิดถาวรจนเสี่ยงต่อการเกิดเขื่อนแตกตามที่ถูกวิจารณ์และหลังจากเดินทางกลับเพียงไม่นานทางเขื่อนก็ดำเนินการเปิดระบายน้ำตามปกตินอกจากนี้ก็ยังระบุว่าการทำงานในวันดังกล่าวเป็นการหารือและตกลงร่วมกันของทุกหน่วยงานหน้างานไม่ได้เป็นการสั่งการอย่างเด็ดขาดแต่ว่าการนำเสนอข่าวอาจใช้พาดหัวที่รุนแรงจนทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าพร้อมน้อมรับความผิดและคำวิจารณ์ทั้งหมดด้วยขอขอบคุณนักวิชาการที่ออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและหวังว่าการวิเคราะห์วิจารณ์เหล่านั้นจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอบางปลาม้าแล้วก็อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นวิกฤตซึ่งเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับโดยเร่งสรุปแนวทางในการขอผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำในพื้นที่ตอนล่างครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประชุมร่วมกับนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนายสรชัดจุจิตขออภัยครับนายสรชัดสุจิตและนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทั้ง10อำเภอติดตามและแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำหลากล้นตลิ่งในพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าเนื่องจากพื้นที่ตอนใต้ของประตูระบายน้ำประตูน้ำโพพระยาต้องรับมวลน้ำทั้งน้ำเหนือและน้ำไซฟลูมหาศาลจากฝนทางทิศตะวันตกจนทำให้ปริมาณน้ำสะสมเกินกว่า2เท่าของความจุลำน้ำท่าจีนในขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำเกือบเต็มศักยภาพจึงมีแนวทางการขอผ่านน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทางตอนเหนือที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเพื่อที่จะช่วยกระจายมวลน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตอนล่างก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่จังหวัดนครปฐมโดยทุกหน่วยงานได้ระดมกำลังป้องกันพื้นที่สำคัญและเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะการเร่งปกป้องโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17และโรงพยาบาลสองพี่น้องไม่ให้ได้รับผลกระทบครับตอนนี้ปัจจุบันจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนจำนวน9อำเภอ2เทศบาลเมือง91ตำบล35ชุมชน667หมู่บ้าน 18,987 ครัวเรือน 54,064 คนบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 19,745 หลังนาข้าวได้รับผลกระทบ 118,24 ไร่พื้นไร่พื้นสวน 13,223 ไร่บ่อกุ้ง208บ่อบ่อปลา436บ่อถนน32สายมีสถานที่สาธารณะได้รับผลกระทบได้แก่วัด57แห่งและโรงเรียน15แห่งเห็นได้ว่าพื้นที่นั้นครอบคลุมความเสียหายเยอะมากนะครับด
0: ัง
1: นั้นความช่วยเหลือจึงเริ่มต้นจากทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านวราวุฒิจึงได้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่นั่นเองครับ
0: มาดูฝั่งตะวันออกกันบ้างนะคะอย่างจังหวัดระยองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะจนต้องมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองก็ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอแกลงนะคะที่ถูกน้ำท่วมหนักตอนนี้พร้อมยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกยังมีความปลอดภัยแล้วก็มีการสั่งเร่งช่วยเหลือประชาชนและสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาค่ะนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยพลเรือตรีทวีศักดิ์ทองนำรองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และคณะร่วมบินสำรวจสถานการณ์และความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกลงและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่า เขาจุกเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินผลกระทบเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นวงกว้างค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระยองระบุว่าการบินสำรวจครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และประเมินความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำเนื่องจากมีความกังวลเรื่องมวลน้ำจากพื้นที่ด้านบนโดยยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานมีความปลอดภัยมั่นคงและแข็งแรงพร้อมขอให้ประชาชนคลายความกังวลขณะที่ข้อมูลเรดาร์ฝนไม่พบฝนเพิ่มเติมในพื้นที่ระยองหากไม่มีฝนตกเพิ่มปริมาณน้ำก็มีแนวโน้มลดลงและสถานการณ์ก็จะทยอยเข้าสู่ภาวะปกติจากนั้นก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนเพื่อเยี่ยมประชาชนและติดตามการช่วยเหลือโดยระหว่างลงพื้นที่ก็ได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาพร้อมกำชับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดูแลประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในศูนย์พักพิงให้ดูแลทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันได้เตรียมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการจัดการขยะสิ่งปฏิกูลต้นไม้และสิ่งกีดขวางรวมถึงซากสัตว์เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขอนามัยและเร่งให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายวราคมมั่งคั่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านทะเลน้อยเล่าให้ฟังบอกว่าระดับน้ำลดลงเล็กน้อยจากวันก่อนถ้าหากว่าไม่มีน้ำจากพื้นที่ด้านบนไหลลงมาเพิ่มก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงมากขึ้นในช่วงกลางคืนโดยหมู่ที่6เป็นพื้นที่รับน้ำตอนบนตอนปลายของอำเภอน้ำจากพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะไหลมารวมกันก่อนระบายออกสู่ทะเล

0: เดินทางไปยังหมู่ที่5ตำบลหนองมะโมงอำเภอหนองมะโมงจังหวัดชัยนาท12ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน426คนมีพื้นที่ทำการเกษตรได้รับผลกระทบจำนวน 7,199 ไร่นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะลงพื้นที่ไปที่ตำบลหลุมมะรังอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยังชีพน้ำดื่มและอาหารปรุงสุกแก่ผู้ประสบอุทกภัยรวมถึงรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่และยังได้เยี่ยมครัวกลางพร้อมมอบวัตถุดิบในการประกอบอาหารในการจัดเตรียมเสบียงในการแจกจ่ายสู่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วยครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อโดยเฉพาะบรรยากาศของการช่วยเหลือน้ำจิตน้ำใจที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลากหลายพื้นที่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

ังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:54 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันนะคะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตมีคนเดือดร้อนเราก็จะเห็นน้ำใจคนไทยนี่แหละค่ะหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่หลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้อย่างสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยทำหน้าที่อำนวยการประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานประกอบด้วยการจัดกำลังอาสาสมัครกาชาดร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยทีมวอลันเทียร์แชมเปี้ยนและมูลนิธิศูนย์บรรเทาสาธารณภัยภูมินทร์ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานการสนับสนุนเรือจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเข้าถึงพื้นที่และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ได้นำคณะอาสาสมัครกาชาดและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคหะคลองจันทร์ไปแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงสนับสนุนการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมทั้งระดมกำลังอาสาสมัครกาชาดช่วยขนย้ายและกระจายน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวดและอาหารจำนวน 5,000 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวงเขตประเวศและพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้อาสาสมัครกาชาดการนำเยาวชนเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานมนุษยธรรมและจัดกำลังอาสาสมัครร่วมสนับสนุนภารกิจแจกจ่ายอาหารกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหารถสุขาเคลื่อนที่สำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนศรีพฤกษารองรับความต้องการของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเดินหน้าสนับสนุน

0: การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักมนุษยธรรมของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: กระทรวงคมนาคมเร่งส่งเครื่องจักรช่วยพื้นที่ประสบภัยนะครับพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ของอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขณะที่ทอสลงพื้นที่เขตบางกะปิไปมอบถุงยางชีพ300ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแนวกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับพร้อมสั่งการให้แขวงทางหลวงสมุทรปราการนำเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็จัดถุงยางชีพ100ชุดมอบให้กับองค์กรองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนได้ที่ได้รับผลกระทบครับด้านนายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสพร้อมกับคณะก็ได้ลงพื้นที่กับกองทัพภาคที่1ไปที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิชุมชนแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครไปมอบถุงยางชีพ300ชุดให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับ
0: ด้านภาคเอกชนอย่างบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้สานต่อภารกิจ Gulf Care ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยค่ะโดยนำอาหารปรุงสุก 16,000 กล่องมอบผ่านกรุงเทพมหานครเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่นายสิตมนรัตนะรัตนาวดีผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนพร้อมด้วยทีมงาน Gulf อาสาร่วมส่งมอบอาหารปรุงสุกวันละ 2,000 กล่องรวมทั้งสิ้น 16,000 กล่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องโดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบนายสิทธมนกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพอย่างต่อเนื่องรับรู้และเข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยทางบริษัทกราฟและกราฟทีมกราฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำถุงยางชีพพร้อมจัดหาน้ำดื่มเพื่อส่งมอบให้กรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมขอกำลังใจไปยังประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญนะส่งมอบกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมและก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยเร็วโดยก่อนหน้านี้ค่ะทีมกราฟอาสาได้ร่วมกันจัดทำและส่งมอบถุงยางชีพภายใต้โครงการกราฟแคร์ส่งต่อความห่วงใยให้คนไทยจำนวนกว่า650ชุดภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นนมกล่องอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและยาสามัญประจำบ้านพร้อมน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวดให้แก่ทางกรุงเทพมหานครนำไปแจกจ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: ตอนนี้หลายธนาคารเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับหวังที่จะช่วยลดภาระหนี้แล้วก็ไปเติมสภาพคล่องให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการให้สามารถฟื้นฟูธุรกิจแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเช้านี้เรารวบรวมมาให้แล้วนะครับเริ่มกันที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับออกมาตรการช่วยทั้งสินเชื่อบุคคลบ้านแล้วก็ SME รายย่อยด้วยการลดค่างวดสูงสุด6เดือนหรือพักเงินต้นสูงสุด3เดือนขณะที่ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME พักเงินต้นได้นานสูงสุด6เดือนส่วนกรุงศรีออโต้พักค่างวดสูงสุด3เดือนและบัตรเครดิตกับสินเชื่อบุคคลพักชำระหนี้ได้สูงสุด3รอบบัญชีครับธนาคารไทยพาณิชย์พักเงินต้นสูงสุด3เดือนสำหรับสินเชื่อบ้านรถยนต์และก็สินเชื่อธุรกิจขณะที่ลูกค้า SME พักเงินต้นได้สูงสุด6เดือนหรือพักทั้งเงินต้นและก็ดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนพร้อมเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวได้สูงสุด 20% ของวงเงินเดิมหรือไม่เกิน10ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีสินเชื่อซ่อมบ้านดอกเบี้ย 0% ช่วง 1-3 เดือนแรกแล้วก็สินเชื่อสำหรับ SME เพื่อซ่อมหรือว่าซื้อทรัพย์สินทดแทนวงเงินสูงสุด10ล้านบาทดอกเบี้ย 4%